0: หวานมากคือเค็มหวานกำลังดีค่ะแล้วก็มันมีกลิ่นหอมของการที่เอาขาหมูไปทอดแล้วมาตุ๋นนะคะมันมีกลิ่นหอมแบบนั้นด้วยออกควันนิดๆด้วยอ่ะอร่อยมากอันนี้จะเป็นแบบเนื้อหนังยังไม่ได้ราดน้ำส้มยังไม่ได้อะไรนะคะเป็นรสชาติที่เขาตุ๋นมาแล้วก็ราดข้าวมาให้เรานะคะเพราะว่าใครที่ไม่ชอบกินขาหมูมันๆ นะคะร้านนี้ดีมากหากินยากมากแบบนี้ไม่เคยเจอที่ไหนที่ทำขาหมูแบบนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่มีความต่างเลยนะคะก็คือน้ำส้มมีความเปรี้ยวอมหวานนิดๆอร่อยค่ะนะว่าอร่อยแล้วก็ตัวกระเทียมกับพริกอะค่ะเขาจะไม่ได้ปั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราราดลงมาเราก็จะได้เคี้ยวพวกเนื้อของกระเทียมด้วยนะคะเข้ากันกับเนื้อของตัวหนังหมูที่มันแบบเด้งๆอะผักกาดดองก็จะเปรี้ยวเค็มนะคะแล้วก็เขาก็จะทำมาแบบนุ่มๆหน่อยให้ดูหนังนี่ค่ะที่อยู่ในส่วนของขานี่คือขาหมูนะคะปกติขาหมูมันจะต้องเป็นหนาๆฟูๆใช่ไหมคะแต่อันนี้นะคะเป็นขาหมูที่แบบหนังบางเด้งนุ่มหนึบและหอมในส่วนของเอ็นข้ออันนี้เนี่ยจะมีความมันมากกว่านะคะหมายถึงว่าจะมีความเด้งมากกว่าตัวหนังหมูที่อยู่กับขาใหญ่ๆเนาะถึงแม้จะดูไม่ได้แบบว่าฟูนะคะแต่บอกเลยว่าเด้งเหมือนกันนุ่มเลยละลายในปากเลยลองคากิบ้างนะคะอันนี้เป็นเนื้อส่วนของคากินะคะมีความนุ่มหยุ่นหนังกรุบกรุบแล้วก็ดึงดังเหมือนกันมาดูเนื้อบ้างนะคะบางคนอาจจะแบบโอ้ยยังไงก็แบบไม่ชอบกินมันอะไรแบบนี้ชอบกินเนื้อล้วนอันนี้เป็นส่วนของเนื้อล้วนนะคะเนื้อก็จะมาเป็นริ้วๆนะคะแล้วก็จะบอกว่านุ่มแล้วก็เปื่อยเหมือนกันแต่ว่ามาลองกินมันร้านนี้โนว่าจะเป็นการเปิดโลกมากเอาจริงใครที่ไม่ขาหมูมาลองกินร้านนี้โนว่าอร่อยเลยกินง่ายมากแล้วหอมด้วยมาดูราคาอาหารกันนะคะข้าวขาหมูธรรมดาราคาเริ่มต้นที่45บาทค่ะส่วนจานนี้นะคะจะมีข้อเอ็น40บาทมีคากิครึ่งขา40บาทนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหนัง30บาทมีไข่1ลูกนะคะ8บาทราคารวมจานนี้อยู่ที่118บาทนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะทางร้านทำเองเหมือนกันแก้วละ10บาทราคารวมทั้งข้าวทั้งกับแล้วก็ทั้งเครื่องดื่มราคาอยู่ที่173บาทค่ะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยรายการนะคะโนบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านข้าวขาหมูที่เด็ดมากๆต้องมารอแล้วก็แตกต่างจากร้านข้าวขาหมูทั่วไปแน่นอนนะคะอย่างนึงคือหาทานข้าวขาหมูที่มีการนำขาหมูไปทอดแล้วก็มาตุ๋นแบบนี้ยากมากนะคะแต่ว่ามาหาทานได้ที่ร้านนี้ค่ะหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากมาตามรอยนะคะร้านนี้เปิดทุกวันเลยค่ะแล้วก็เปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณบ่าย3โมงเย็นนะคะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าที่ร้านเนี่ยด้วยความที่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของที่จอดรถแต่ว่าเราสามารถที่จะซื้อกลับบ้านได้หรือว่าจะสั่งผ่านให้ไรเดอร์เนี่ยมารับที่ร้านก็ได้นะคะแต่ว่าทางร้านเนี่ยไม่มีการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าพวก LINE MAN Robinhood อันนั้นจะไม่มีนะคะต้องมาซื้อกันเองที่ร้านแต่บอกเลยว่าอยากให้มาลองย้ำอีกรอบนึงร้าน 7:00 น.ถึงบ่าย 3:00 นก็เริ่มเก็บแล้วนะคะแต่ว่าร้านนี้เปิดทุกวันค่ะร้านหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะอร่อยมากๆอร่อยจริงๆ
1: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของของดำที่ขึ้นชื่อในอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครค่ะนอกจากจะมีหมูดำกระต่ายดำก็ยังมีไก่ดำค่ะซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่กำลังมาแรงแต่ไก่ดำที่ว่านี้นะคะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างแค่ตัวดำอย่างเดียวก็เรียกไก่ดำแล้วหรือเปล่าวันนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบกันที่ฟาร์มไก่ดำภูพานเชฟแอนไอเดียผู้ผลิตและจำหน่ายไก่ดำแบบครบวงจรค่ะ
2: ฟาร์มไก่ดำภูพานเชฟแอนไอเดียนะคะที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ดำภูพานหมูดำภูพานกระต่ายดำภูพานและกวางลูซ่าค่ะ แรกก็คือได้ไก่ดำมาก่อนได้สายพันธุ์มาก็คือไปอบรมที่ภูพานมาค่ะเขาก็เลยให้สายพันธุ์เรามาเลี้ยงเราก็เลยมาขยายต่อไก่ดำภูพานมันมีตลาดรองรับอยู่แล้วค่ะ
1: ไก่ดำภูพานนั้นนะคะถือเป็นสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์และก็ส่งเสริมการเลี้ยงโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างไก่กระดูกดำของจีนและไก่พื้นเมืองสกลนครหลายคนอาจจะคิดว่าไก่ดำนั้นนะคะจะต้องจำกัดอยู่แค่ต้องมีตัวดำขนสีดำเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนะคะสายพันธุ์ของไก่ดำที่นิยมเลี้ยงกันส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน4สายพันธุ์ค่ะซึ่งแต่ละสายพันธุ์นั้นก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสีขนขนาดตัวแต่ส่วนของเนื้อกระดูกแข้งขาหน้าเล็บแล้วก็เครื่องในนั้นนะคะจะดำเหมือนกันทุกสายพันธุ์อย่างไก่ดำทั้งตัวแบบนี้ที่เห็นก็คือไก่ดำภูพานแบบดั้งเดิมหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าไก่ดำภูพาน1ค่ะ
2: นี่สายพันธุ์แรกค่ะสายพันธุ์ภูพาน1มีขาดำแล้วก็หงอนดำลิ้นดำเนื้อก็จะดำค่ะเครื่องในก็จะดำค่ะแข้งขากระดูกอะไรหมดดำหมดเลยค่ะแต่ภูพาน1มันจะเป็นตัวแรกเลือดมันยังไม่นิ่งเนาะมันจะออกแซมหน่อยเนื้อมันจะไม่ดำเท่า2และ3อันนี้ไก่ดำภูพาน2นะคะจะขนขาวค่ะเนื้อดำแข้งดำเหมือนกันตัวนี้จะเด่นก็คือเลี้ยงง่ายตัวไวเนื้อเขาก็จะดำกว่าภูพาน1นะคะเพราะว่าเขาพัฒนามาเรื่อยๆอันนี้ภูพาน3ค่ะจะเป็นสีเหลืองทองเน้นเป็นไก่สวยงามนะคะสีมงคลเนื้อจะดำกว่าภูพาน2และภูพาน1ค่ะไก่ดำภูพานแท้จะเป็นหงอนถั่วนะคะหงอนถั่วก็คือหงอนเหมือนไก่ชนนะคะหงอนไม่ใหญ่เหมือนไก่พวกไก่แจ้อย่างเงี้ยค่ะนี่จะเป็นภูพาน4นะคะสายพันธุ์ล่าสุดเลยจะเป็นสีหวายดำนะคะตัวผู้จะออกหางดำๆตัวเมียจะออกเป็นลายๆค่ะเนื้อมันจะดำเหมือนกันเหมือนทุกสายพันธุ์เลยแต่ว่าตัวนี้มันจะเน้นเป็นไข่มากกว่าเขาพัฒนามาเรื่อยๆจะเอาไว้กินไข่อย่างเงี้ยหรือเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์จะเอาไปเพาะเชื้อมากกว่าค่ะตัวใหญ่แล้วก็ไข่ดกค่ะภูพาน4แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าเอาเลี้ยงกินเนื้อก็จะเป็นภูพาน2ภูพาน2มันจะขยายพันธุ์เก่งแล้วก็ถ้าคนชอบสีมงคลก็จะเป็นภูพาน3ถ้าบางคนเขาชอบแบบว่าต้นตำรับเลยก็คือดำทั้งตัวค่ะก็จะเป็นภูพาน1แล้วแต่ว่าที่ขายไปในส่วนมากอ่ะทุกสายพันธุ์ขายได้หมดเลย
1: แม้ว่าไก่ดำภูพานทั้ง4สายพันธุ์นะคะจะมีส่วนที่ดำต่างๆเหมือนกันแต่ว่าไข่ไก่ของไก่ทั้ง4สายพันธุ์นั้นกลับเหมือนกับไข่ไก่ทั่วไปค่ะ
2: ไข่ไม่ดำค่ะไข่เหมือนไก่ทั่วไปเลยไข่จะไม่ดำ
1: การเลี้ยงไก่ดำแต่ละสายพันธุ์นั้นนะคะจะเลี้ยงแยกคอกกันค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์และกลายพันธุ์นั่นเองค่ะโดยไก่ดำนั้นนะคะจะเริ่มพร้อมผสมพันธุ์และออกไข่เมื่ออายุได้ประมาณ 8-12 เดือนซึ่งหลังจากที่ออกไข่ไปแล้วนะคะทางฟาร์มก็จะนำไข่เชื้อเข้าไปฟักในตู้ฟักค่ะ
3: เอาไข่เข้าตู้7วันน่ะส่องดูก่อนว่ามีเชื้อไหมถ้าตัวไหนไม่มีเราคัดออก21วันแล้วเขาจะฟักมาเป็นตัวอันนี้ไข่แบบว่าเวลาเขาเจาะออกมาแล้วเราก็ช่วยเขาหน่อยนะคะไข่มันจะฟักตัวนะคะพอมันแข็งแรงแล้วเราก็เอาออกมาใส่ท่ออนุบาลมันจะแข็งแรงกว่าไก่บ้านธรรมดานะคะอันเนี้ยแต่เราจะประคบประหงมเขาแบบเนี้ยใส่ท่อเนี่ยเอาออกมาจากนั้นแล้วก็มาอนุบาลตรงนี้ออกมาจากนั้นประมาณได้ 3-4 วันเราก็ให้วัคซีนแล้วเราก็คอยดูเขาเปิดไฟให้ถ้ามันร้อนก็เปิดฝาออกอย่างเงี้ยดูแลง่ายจ้ะต้องใส่ใจ
2: ถ้าสมมุติว่าไก่บ้านเลี้ยงตรงไหนไก่อันนี้มันก็อยู่ได้เหมือนกันค่ะเหมือนเราเลี้ยงไก่ทั่วไปเลยเลี้ยงง่ายเหมือนกันราคาจะดีกว่าและประโยชน์ของมันก็เยอะกว่าประโยชน์ของไก่ดำภูพานนะคะมันจะมีต้านอนุมูลอิสระบำรุงเลือดบำรุงหัวใจ
1: ไก่ดำภูพานนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อเป็นหลักค่ะและด้วยความที่ราคาสูงกว่าไก่บ้านทั่วไปทำให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกรในปัจจุบันนะคะซึ่งหากใครสนใจอยากเลี้ยงหรือว่าอยากลองชิมไก่ดำของทางฟาร์มที่นี่ก็มีจำหน่ายตั้งแต่ไข่ที่สามารถนำไปเพาะเชื้อเอง มีลูกเจี๊ยบที่อายุครบ1 เดือนสำหรับนำไปเลี้ยงต่อและเนื้อไก่สดรวมไปถึงไส้กรอก

0: ที่ทำจากไก่ดำภูพานซึ่งมีบริการจัดส่งกันทั่วประเทศนอกจากนี้นะคะหากใครผ่านมาทางอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครก็สามารถที่จะแวะซื้อไก่ดำอบโอ่งของทางฟาร์มได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาช็อปสินค้าของกลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนานบ้านวังหินนะคะอยู่ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์งานทำมือจากสาวๆที่เป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็มีการนำขึ้นในท้องถิ่นมาใช้นั่นก็คือเตยปาหนานนั่นเองค่ะกลุ่มเราอะค่ะจ๊ะเราทำกันมาตอนนี้นี่กี่ปีแล้ว
2: ประมาณ20กว่าปีค่ะกลุ่มเปิดตั้งแต่พ.ศ.พุทธศักราช2547ค่ะจนถึงปัจจุบัน
1: คนนี้นี่รุ่นแรกเลยไหมคะ
2: ใช่ค่ะเนี่ย คนนี้เมื่อก่อนเป็นประธานกลุ่มคนแรกค่ะแล้วก็รองประธาน
1: ที่ม้ากำลังสารอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเตยปาหนานหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็กอเขียวๆข้างๆเรานี่นะคะก็คือเตยปาหนานนี่แหละ
2: เป็นใบสดค่ะ
1: คือใบเขาเหมือนใบเตยแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็หนามคือชัดมาก
2: เตยปาหนานคุณสมบัติพิเศษของเขาคือมันแข็งแรงนะคะใช้งานได้ประมาณ 5-10 ปีแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันกันน้ำเป็นเส้นใยที่เหนียวแล้วก็นิ่มมีความมันเงาในตัวของเส้น
1: ถ้าเทียบกับกระจูดอ่ะคือกระจูดเขาก็จะมีความสวยของเขาเนาะแต่ว่าตัวเตยปาหนานน่ะมีความนุ่มกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีความแบบยืดหยุ่นมากกว่า
2: ใช่ค่ะยืดหยุ่นใช่ค่ะคือมันจะคืนรูปออกมาไม่ว่าจะยับยืนยังไงแต่มันก็จะคืนรูปเดิมอย่างนี
1: ้
2: ค่ะ
1: แล้วถ้าเมื่อก่อนสำหรับตัวเตยปาหนานแล้วอะค่ะที่ชาวบ้านใช้กันอะเขาใช้ทำอะไรคะ
2: ส่วนใหญ่จะเป็นเสือปูนอนเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม
1: ่ตัวเตยปาหนานเนี่ยค่ะหนูเห็นว่าหนึ่งมันใหญ่น
2: ะ
1: มันใหญ่แล้วมันก็มีหนามทีนี้กว่าที่จะได้มาเป็นเส้นแบบนี้
2: ค
1: ่ะมันมีกระบวนการหรือมันขั้นตอนมันเยอะกว่าตัววัสดุอื่นๆที
2: ่
1: เขานำมาจัดจ้าง
2: เยอะกว่าค่ะคือขั้นแรกเลยเนี่ยก็คือเราไปนำใบจากต้นมาใช่ไหมคะแล้วก็นำมาเอาหนามออกเสร็จแล้วก็เอาใบสดตัวนี้นะไปต้มน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงนะคะถ้าเกิดว่าเส้นเตยมันไม่สุกมันจะทำให้เส้นออกสีดำมันจะไม่ขาวพลูน
1: ค่ะ
2: หลังจากนั้นก็นำมากรีดเส้นกรีดเส้นเสร็จก็เอาไปบดนะคะกับเครื่องเพื่อรีดน้ำสเปิร์มมันออก
1: รีดความชื้นของใบออก
2: ให
1: ้มันแห้งหรือแต่เส้นใย
2: ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็นำไปแช่น้ำประมาณ2คืนแล้วก็นำมาผึ่งแดดที่แบบแดดจัดๆนะคะ
1: รวมแล้วกว่าที่เอามาใช้สารได้นี
2: ่ประมาณ7วันค่ะ
1: 7วันกว่าจะได้สารกันมาจ๋าตัวหมวกใบเนี้ยค่ะเราใช้เวลาทำนานไหมคะ
3: ประมาณ2วันจ้ะ
1: 2วันอย่างนี้ถือว่ายากหรือง่ายคะหมวก
3: ไม่ยากก็ไม่ยาก
1: ไม่ยากไม่ง่ายแต่ว่าใบหนึ่งก็คือ2วัน
3: จ้ะ
1: เนาะแล้วถ้าเป็นลายอย่างเนี้ยคะ
3: นี่ประมาณ3วัน
1: เพราะว่ารายละเอียดมันเยอะเนาะ
2: อันนี้เป็นลายเอกลักษณ์ของทางกลุ่มนะคะ
1: เ
2: ป็นลวดลายโบราณเรียกว่าลายอบปู
1: อย่างผืนนี้เนี่ยก็คือเราจะสานไปเรื่อยๆจนเป็นชิ้นใหญ่
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ค่อยนำไปตัดเย็บอีกท
2: ีใช่ค่ะใช
1: ่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเตยปาหนานที่ทางกลุ่มเนี่ยพัฒนาขึ้นมาจ๊ะสงวนก็จะเป็นเหมือนรุ่นลูกใช่ไหมคะแม่
4: ค่ะรุ่นลูก
1: เป็นรุ่น
4: สามรุ่นมาแล้ว
1: สามรุ่นแล้วแล้วก็เราจะบอกว่าคือแบบนะคะคือทันสมัยมากแล้วคือเท่มากมาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้ใส่พวกซองยาสูบด้วยแต่ก็ใส่เงินได้ด้วยเรามีชื่อไหมคะว่าเราเรียกกระเป๋าอันนี้
4: เขาเรียกสมุกกีบค่ะ
1: สมุกกีบ
4: ค่ะ
1: ช่องนี้ใส่เหรียญปุ๊บพอใส่เหรียญเสร็จปิดฝาฝั่งนี้สามารถใส่เงินได้ด้วยนี่ฝั่งนี้เอาเงินสอดเข้าไปซ้ายขวาสมุดกลีบหรือว่ากระเป๋าโบราณใบนี้นะคะจะอยู่ที่ใบละ180บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะเป็นงานที่บอกเลยว่าเราหาซื้อที่ไหนไม่ค่อยเห็นแน่นอนหนูเพิ่งเห็นที่นี่แหละครั้งแรกเนาะมีกระเป๋าที่ทำขึ้นมานะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์เนาะใส่แบงค์ใส่นำบัตรใส่อะไรแบบนี้นะคะสานเป็นลวดลายเนาะแล้วก็กุ้นขอบเป็นหนังแบบนี้นะคะใบนี้อยู่ที่450บาทราคาไม่รวมส่งนะคะมีกระเป๋าใส่เงินเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะใส่พวกธนบัตรได้เหมือนกันอันนี้จะใบย่อมลงมากว่าเมื่อกี้หน่อยนะคะแล้วก็เป็นซิปแบบครึ่งใบนะคะอยู่ที่ใบละ350บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะ

0: มาที่กระเป๋าถือกันบ้างนะคะใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าถือหูนี่จะอยู่ทรงด้วยตัวเองนะคะเป็นสายยางด้านในแล้วก็มีการใช้เตยปานันเนี่ยถักแล้วก็สานหุ้มสวยงามเลยราคาอยู่ที่ใบละ 1,000 บาทเป็นราคาที่ไม่รวมส่ง
1: ไม่รวมส่ง
0: มาต่อค่ะใบนี้น่ารักมากคือเป็นกระเป๋าถือแบบคล้องแขนก็ได้หรือว่าสะพายก็ได้นะคะแม่บอกว่าเป็นหนังแท้ด้วย
1: ค่ะ
0: เนาะลายนี้นะคะอันนี้ที่เราถืออยู่เป็นสีน้ำเงินเนาะมีสีส้มแล้วก็อันนี้สีออกแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงด้านในเนี่ยก็คือซิปสามารถรูดได้แบบว่ายาวลงมาเลยแบบนี้ใส่ของได้เยอะนะ
1: ใส่ของได้เยอะ
0: นี่ให้ดูค่ะน่ารักจริงไม่ได้ถืออย่างนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เราก็คล้องข้างๆแบบนี้
1: คล้องข้างได้สบายได
0: ้น่ารักมากแล้วก็ใบนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ 1,300 บาทเป็นราคาที่ไม่รวมส่งนะคะมาต่อที่ใบนี้กันบ้างนะคะสีเขียวเหนียวซับมากเลยอู้ใบนี้ก็หนัง
1: แท
0: ้ก้นเขาเนี่ยจะเป็นหนังเหมือนกันนี่ด้านในคือโนว่างานเนี๊ยบมากเนี๊ยบตั้งแต่สานไปจนถึงตัดเย็บเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นงานที่ดูแล้วคือดูแพงต้องใช้คำว่าดูแพงแต่ไม่แพงค่ะเพราะว่าใบนี้เนี่ย 1,300 บาทนะราคาไม่รวมส่งนะคะใบนี้ 1,300 บาทเท่มากนะจริงอยากให้ดูอีกใบซึ่งใบนี้เนี่ยหนูได้ทำการเอฟไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากได้สั่งมาได
1: ้
0: ก็คือใบนี้นั่นเองเท่มากแล้วก็วิธีการสานจะต่างจากของใบอื่นๆใบอื่นๆเนี่ยก็คือเราจะใช้เตยปานันเส้นเล็กหน่อยแต่อันนี้ใช้เส้นใหญ่ซึ่งม้าบอกว่าทำยากกว่า
1: ทั้งใบเลยค่ะขูดอะไรมันจะขูดยากกว่าแล้วก็พอเวลาเราขูดกว่าจะได้ริ่มกว่าจะได้สารมันสารไม่ค่อยเข้าต้องประคับประคองกันอย่างเอง
0: อันนี้จะเป็นสีที่ย้อมแบบไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะแต่ว่าเขาย้อมให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากเนาะแล้วก็ตัวผ้านะคะนี่ตรงนี้เขาจะบุเป็นผ้าแบบแข็งอยู่ทรงนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้กว้างแบบจุมากใบนี้นะคะที่สำคัญราคาคือแบบราคาดีมากใบนี้นะคะอยู่ที่
1: 1,300 บาท
0: 1,300 บาทหนูเอฟแล้วใบนี้ อีกหนึ่งใบนะคะที่เท่แล้วก็หรูหราไฮโซมากๆใบใหญ่มากดูเทียบกับตัวโนเลยนะคะใบนี้ 2,200 บาทปึ๊บนี่อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันเท่มากใบนี้มีสีขาวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเหลืองลายตารางแบบนี้นะคะอยู่ที่ใบละ 2,200 บาทนะคะเป็นราคาที่ไม่รวมส่งเนาะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระเป๋านะคะจริงๆที่นี่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายมีทั้งเสือเนาะเสือลวดลายสวยงามมากนะคะหรือว่าจะเป็นพวกงานสังทำที่รองแก้วที่รองจานแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มเรารวบรวมเอาไว้แล้วนะคะใน Facebook ชื่อว่า
1: เพจเตยปานันกระบี่ค่ะ
0: เตยปานันกระบี่เข้าไปได้เลยนะคะก็จะมีสินค้าหลากหลายมากกว่าที่เรารีวิววันนี้ด้วยเนา
1: ะ
0: สอบถามสีสอบถามราคาสอบถามค่าจัดส่งกันได้รวมถึงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารอยากจะสั่งทำสินค้าพรีเมียมที่ทำจากเตยปานันนะคะก็ติดต่อกับทางกลุ่มได้โดยตรงด้วยเนาะวันนี้ต้องขอบคุณม้าสงวนด้วยนะคะที่นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือที่เป็นของดีของจังหวัดกระบี่บ้านเรานำมาให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงบ้านเลยนะคะขอบคุณนะคะ
1: ค่ะจะ
0: พบกับรายการเรื่องเดตโรได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV

1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท้
5: ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
6: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์แปด
6: มรรคมีองค์8
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
7: เรื่องนี้อาจารย์มรรคจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มรรคได้แล้ว
6: ขอรับ

0: านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียน

0: ไม่ถึงเลย
1: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบเกิดโชคดีได้กลับมา
2: จะโชคดีได้กลับมา
3: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
0: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
1: รีบไปได้แล้ว
2: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
0: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
2: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
3: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
2: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮะดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
0: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
5: นั่นแหละจับเลยจับเลยจับเลย
3: จับเลยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนเร็ว
0: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
2: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
3: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
0: เฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
2: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
0: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
5: ข้าเดี๋ยวข้าหน่อยนะ
4: ปีนอ่ะ
5: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
6: จะคิดว่าจะ
0: เร็วไปเร็วเอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
5: จับเด็กคนนั้นไว
6: ้รีบตามไป
0: อย่านะเฮ้ย
5: หยุดนะห้ามทำอันตรายเพื่อพ่อเด็กขาดเลย
0: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
5: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเอง
7: ก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
3: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
2: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงงงง
5: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
3: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
5: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี
0: ่ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
5: เอ๊อะไรหรอ
0: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
8: โอ้ยเจ้าปัน
5: อะท่านหัวหน้าเกาะเรียกรวมพลแล้วไปกันเถอะ
0: อ
5: ้
0: าวรอด้วยสิเข็มทอง
9: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
10: คำทำคำไทย
2: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
0: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
2: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
0: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปปติชันนะมรณะแล้วสินะ
2: อัปปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
0: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิจฉันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
2: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
0: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
2: ใช่แล้ว
10: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
0: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

0: ีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่า

ดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การหาวเป็นกลไกหนึ่งของร่างกายเพื่อรักษาความสมดุลที่ต้องการรับออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่กระแสเลือดและช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดออกไปดังนั้นการหาวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายมีออกซิเจนไม่เพียงพอหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากเกินไป
1: ตอนนี้ใครจะตายใครจะล้มเราล้มครับเฮ้ยน้องเอฟช่วยด้วยต่อยหลังมาเลย

0: ไม่นอนแบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะวัยเด็กนอกจากการรับประทานที่มีประโยชน์แล้วการนอนถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทำให้ร่างกายเจริญเติบโตด้วย
1: ในวัยเด็กหากนอนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอจะมีผลต่อการหลั่งของโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนการเจริญเติบโตคือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองและส่งเข้าสู่กระแสเลือดมีหน้าที่สำคัญในการเจริญเติบโตของร่างกายเป็นฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อความสูงและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกช่วงที่ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมามากที่สุดคือประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นช่วงที่เราหลับลึกแล้วเท่านั้นหลังเราเริ่มเข้านอนคนเราจะใช้เวลาประมาณ1-2 ชั่วโมงกว่าจะเข้าสู่ภาวะหลับลึกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กๆจึงไม่ควรเข้านอนเกิน4 ทุ่มนั่นเองทำไมเราต้องนอนทำไมคนเราต้องนอนกลไกอะไรที่อยู่เบื้องหลังการนอนหลับคนทั่วไปจะนึกถึงหรือสนใจเรื่องการนอนก็ต่อเมื่อเจอปัญหานอนไม่หลับแต่สำหรับนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศสนใจและศึกษาเรื่องนี้อย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ทดลองขัดขวางห้ามไม่ให้สุนัขนอนหลับเป็นเวลา10 วันจากนั้นดูดเอาสารเหลวจากสมองของสุนัขเหล่านั้นแล้วฉีดเข้าไปยังสมองของสุนัขตัวอื่นๆที่ได้นอนหลับตามปกติผลที่เกิดก็คือทำให้สุนัขง่วงหลับทันทีดังนั้นสมมติฐานของการทดลองนี้ก็คือในสารเหลวนั้นมีสิ่งที่ทำให้สัตว์ง่วงนอนได้นักวิจัยเรียกมันว่าฮิปโนท็อกซินและเมื่อมีการศึกษาเพิ่มขึ้นทำให้พบว่ามีสารหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับเช่นอะดีโนไซน์
0: ทำไมต้องนอนจึงเป็นกลไกที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตหากไม่นอนจะมีผลต่อความสมดุลของร่างกายถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน 100% นะคะว่าเหตุใดจึงต้องนอนเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาคำตอบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้กันต่อไปค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: องทัพเมฆไฟพร้อมจงบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีเมืองตะวันตกแพ้แล้วเฮ้กองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าเป็นสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเลยทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆไม่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: หยันแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: นี่
4: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วทำทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้ชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์หวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน

0: อีกไกลไหมคะเนี่ย
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
2: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
1: ตรงไปตรงไป
3: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
2: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
2: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
2: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
0: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
2: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
1: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
2: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
3: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
2: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จะเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
2: ่
4: ะ
2: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่

0: แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
1: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
2: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
4: า
3: ะ
4: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
5: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
6: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
7: ได้เลย
6: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
5: DLTV DLTV
6: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
6: จัดไปอย่าให้เสีย

0: แล้วไฟไหม
1: ขี้ภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: พบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะ safety S A F E T Y safety ความปลอดภัยจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยว้าวมีอะไรให้ทำเยอะไปหมดเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรคะ
1: พี่ชื่อพี่เอกครับผม
0: น้องๆพี่เอกนะคะ
1: ครับ
0: พี่ลิซ่าอยากรู้ว่าห้องนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรหรอคะ
1: ห้องนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับให้กับเด็กๆโดยใช้ชื่อว่าห้อง Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยงนะครับก็จะมีเรื่องของการเดินทางทางเท้าทางรถยนต์ทางมอเตอร์ไซค์นะครับรวมไปถึงภายในบ้านนะครับภัยคนแปลกหน้าสนามเด็กเล่นปลอดภัยแล้วก็การเดินทางทางน้ำครับผมเพื่อเอารูปแบบต่างๆเนี่ยครับที่ถ่ายทอดเป็นเกมอ่ะเอาไปเป็นความรู้เพื่อให้เด็กนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
0: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับเรียนเชิญเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะและนี่นะคะฐานแรกของเราความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างไปหูมีคาร์ซีทเต็มเลยคาร์ซีท C A R S E A T คาร์ซีทที่นั่งในรถน้องๆดูอันนี้เป็นคาร์ซีทจักรยานอันนี้คาร์ซีทของเด็กทารกส่วนเด็กคนไหนที่โตขึ้นมานะคะก็จะนั่งแบบนี้แล้วก็8ขวบเป็นต้นไปก็จะแบบนี้น้องๆคนไหนนะคะที่ยังตัวเล็กอยู่ควรนั่งคาร์ซีทนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราส่วนใครที่โตแล้วต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะ Seat belt S E A T B E L T Seat belt เข็มขัดนิรภัยที่นี่นะคะมีให้ดูด้วยว่าถ้าหากว่าคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ถูกต้องจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกับพี่ลิซ่ากันไปและนี่นะคะรถของเรานั่นเองและนี่ตัวเราค่ะนั่งรถนี่นะคะหนังยางสมมุติว่าอันนี้เป็นเข็มขัดนิรภัยนะคะเราจะมาทำแบบไม่ถูกต้องกันเราคาดเข็มขัดแบบไม่ถูกต้องนะคะกรึ๊บปึ๊บนี่เลยน้องๆดูเราจะตัวไม่แน่นเลยเห็นไหมนี่มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสตาร์ทรถเดี๋ยวลองทำพร้อมนะคะว้าโอ้ว้าโอ้ตัวกระเด็นไปไหนแล้วเนี่ยเอ้ยอยู่ตรงนี้นี่เลยนี่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เราคาดเข็มขัดผิดหรือใช้แบบผิดประเภทนะคะไปเดี๋ยวเราลองทำแบบถูกต้องกันนี่นี่นะคะแบบถูกต้องปึ๊บปึ้งนี่แน่นอยู่กับที่เลยเห็นไหมไปเรามาดูกันว่าถ้าสตาร์ทรถแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไปตาละนะปลอดภัยนะคะถ้าน้องเห็นใครขับรถแล้วไม่คาดเข็มขัดนิรภัยน้องบอกเขาเลยนะคะว่าอันตราย dangerous D A N G E R O U S dangerous อันตรายและนี่เลยสัญญาณไฟจราจร traffic light T R A F F I C L I G H TTraffic light สัญญาณไฟจราจรนี่นะคะน้องๆรู้หรือเปล่าว่าสัญญาณไฟจราจรมีกี่สีเก่งมากค่ะมี3สีนั่นเองสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนี่สีแดงก็คือให้รถหยุดสีเหลืองก็คือให้รถค่อยๆชะลอเพื่อที่จะหยุดสีเขียวก็คือขับผ่านไปได้เลยนี่นะคะน้องๆถ้าเห็นไฟเป็นสีแดง แต่ว่าไฟคนข้ามถนนนะคะเป็นสีเขียวก็แปลว่าเราข้ามถนนไปได้เลยส่วนถ้าเห็นไฟจราจรเป็นสีเขียวนะคะแต่ไฟคนข้ามเป็นสีแดงเราต้องหยุดรอให้รถผ่านไปก่อนนะคะ cross the road C R O S S T H E R O A D cross the road นะคะข้ามถนนพี่ลิซ่ามีเพลงสนุกสนุกมาให้เต้นด้วยกันด้วยไปไปเต้นด้วยกันดีกว่าน้องๆพร้อมหรือยังเริ่มเลย

ห้องนี้นะคะคือความปลอดภัยภายในบ้าน home safety h o m e s a f e t y home safety ความปลอดภัยภายในบ้านแล้วตรงนี้เลยนี่นะคะคือห้องน้ำของเรานั่นเองในห้องน้ำน้องๆต้องระวังอะไรคะถูกต้องระวังลื่น slip s l i p slip ลื่นเพราะว่าเราอาบน้ำในห้องน้ำนะคะอาจจะมีน้ำอยู่ที่พื้นก็ได้แล้วเราก็อาจจะลื่นไปเลยก็ได้น้องๆต้องระวังกันด้วยนะคะโอ้ตรงนู้นว้าตรงนี้มีเตาแก๊สด้วยดูสิโอ้เตาแก๊สนะคะน้องๆต้องปิดทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะคะไม่งั้นอาจจะเกิดไฟไหม้ได้นี่แล้วก็นี่เลยของมีคมเช่นมีดน้องๆเห็นของมีคมนะคะห้ามจับเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้โอ้ตรงนู้นมีหมวกกันน็อกเยอะเลยว้าวดูสิน้องๆรู้ไหมคะว่าเราใส่หมวกกันน็อกทำไมถูกต้องเพื่อระวังไม่ให้หัวของเรากระแทกพื้นนั่นเองดูนี่สิมีหมวกกันน็อกสำหรับจักรยานด้วยอันนี้น่ารักเลยดูมีลวดลายด้วยอันนี้คือหมวกกันน็อกของเด็กนะคะแล้วก็ตรงนี้หมวกกันน็อกสำหรับผู้ใหญ่หมดเลยนี่ชุบแล้วก็ติดกึ๊กแบบนี้เลย helmet h e l m e t helmet หมวกกันน็อกพี่ขอถอดกันนะตรงนี้เลยแล้วก็เก็บไว้ที่เดิมน้องๆรู้ไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ใส่หมวกกันน็อกดูนี่เลยนี่นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้น1 2 3น่าจะเจ็บมากเลยใช่ไหมคะน้องๆน้องๆทุกคนห้ามลืมใส่หมวกกันน็อกเด็ดขาดเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองและนี่เลยเสื้อชูชีพ life jacket L I F E J A C K E T life jacket เสื้อชูชีพตอนที่เราเลือกเสื้อชูชีพนะคะเราต้องเลือกให้พอดีตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะคะโอ้น้องๆดูสิมีหลายไซส์เลยอันนี้สำหรับเด็กน้อยเลยโตขึ้นมานิดนึงก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นไซส์ผู้ใหญ่เลยนี่ปึ้งพี่ลิซ่าใส่อันไหนดีนะอันนี้แล้วกันนี่เลยนี่นะคะวิธีใส่เสื้อชูชีพให้ถูกต้องนะคะเราต้องสอดแขนเข้า

0: แล้วก็ติดตรงนี้เลยสับที่ปึ๊บตึ๊บปึ๊บนี่เลยเสร็จแล้วไหมนะไม่ใช่นะคะทุกคนส่วนใหญ่ทุกคนจะคิดว่าติดแค่นี้จะโอเคแล้วแต่จริงๆแล้วถ้าเราลงไปในน้ำนะคะแล้วมันดันขึ้นมันอาจจะหลุดไปได้เลยหรือว่าอาจจะดันคอเราทำให้เราหายใจไม่ออกได้นะคะเราต้องติดตรงนี้ด้วยนี่เห็นตรงนี้ไหมนี่เลยเราต้องลอดไปใต้ขานะคะทุกคนนี่แล้วก็ติดตรงนี้ปึ๊บนี่เลยสองข้างเลยนะคะทุกคนนี่ปึ๊บพอเราติดเรียบร้อยแล้วให้ดึงให้แน่นด้วยนะคะตรงนี้เลยชุบจุดแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะให้มันแน่นพอดีกับตัวตอนเราลงไปในน้ำจะได้พอดีเลยไม่หลุดนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองตรงนี้มีเกมจำลองวิธีการช่วยคนจมน้ำนะคะทุกคนตอนเราเห็นคนจมน้ำเราต้องทำ3อย่างนะคะอย่างแรกก็คือตะโกนเราต้องตะโกนว่าช่วยด้วย help help help ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจมน้ำช่วยด้วยดังแค่นี้พอไหมคะน้องๆไม่พอค่ะต้องดังกว่านี้นะคะช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจมน้ำค่ะช่วยด้วยต้องดังแบบนี้เลยนะคะน้องๆจะได้มีคนมาช่วยอย่างที่สองที่เราต้องทำนะคะก็คือโยนเราจะโยนอะไรดีขนมปังนี่ไหมปึ๊บโอ้ยขนมปังจะช่วยได้ไหมไม่นะน้องโดนปลากินไปแล้วทุกคนแล้วเราจะโยนอะไรกันดีเนี่ยอุ๊ยโยนอะไรดีอันนี้ดีไหมห่วงยางอึ๊บจะช่วยได้ไหมนะอุ๊ยช่วยได้แล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคนที่จมน้ำกำลังลอยอยู่แล้วนะคะแล้วอย่างที่3ที่เราต้องทำก็คือยื่นเราต้องยื่นเพื่อที่จะดึงเขากลับเข้าฝั่งนะคะทุกคนเอาอะไรไปดีอะไรดีนะหมาดีไหมไม่ดีกว่าเอาเชือกละกันนะกดแล้วนะปึ๊บนี่โยนไปแล้วทุกคนอุ๊ยดึงกลับฝั่งมาได้แล้วค่ะทุกคนเขาปลอดภัยแล้วแต่ว่านะคะมีอย่างหนึ่งที่ทุกคนมักคิดว่าจะช่วยได้แน่นอน 100% นี่เลยคนใส่ชูชีพนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าจะช่วยได้หรือเปล่าปึ๊บนี่ลงไปแล้วทุกคนจะช่วยได้ไหมนะอ้าวช่วยไม่ได้ซะงั้นมันเป็นเพราะว่าคนที่กำลังจมน้ำอยู่นะคะเขากำลังไม่มีสติเขาก็เลยเผลอดึงเราลงไปด้วยก็เลยจมน้ำไปด้วยกันเลยถ้าน้องๆเจอคนจมน้ำน้องๆต้องให้ผู้ใหญ่มาช่วยนะคะอย่ากระโดดลงไปช่วยเองเด็ดขาดเพราะว่ามันอันตรายนะคะวันนี้สนุกกันไหมคะทุกคนกับการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับความปลอดภัยรอบตัวแต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันดีกว่า
1: safety s a f e t y safety ความปลอดภัย car seat c a r s e a tCar seat ที่นั่งในรถ Seat belt S-E-A-T-B-E-L-T Seat belt เข็มขัดนิรภัย Dangerous D-A-N-G-E-R-O-U-S Dangerous อันตราย Traffic light T-R-A-F-F-I-C-L-I-G-HTTraffic light สัญญาณไฟจราจร Cross the road C-R-O-S-S-T-H-E-R-O-A-D Cross the road ข้ามถนน Home safety H-O-M-E-S-A-F-E-T-Y Home safety ความปลอดภัยภายในบ้าน SlipS-L-I-P Slip Lean Helmet H-E-L-M-E-T Helmet หมวกกันน็อก Life Jacket L-I-S jacket, life jacket, 丝书系 help, help, help, 说一对。
0: และยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะสามารถไปเรียน

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกะค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะซึ่งคาบก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนในรูปกระจายนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะส่วนในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบค่ะการเปรียบเทียบก็จะมีมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็มีเท่ากับใช่ไหมคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้กันในเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับ2จำนวนไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันดูจากกิจกรรมแรกกันค่ะซึ่งกิจกรรมแรกนะคะนักเรียนสังเกตภาพสินค้าของคุณครูค่ะสินค้าของคุณครูมีอะไรบ้างคะมีหมวกแล้วก็มีอะไรอีกพวงกุญแจหมวกราคาเท่าไรคะ159บาทและพวงกุญแจราคา99บาทคุณครูถามว่าสินค้าใดมีราคามากกว่าหมวกมีราคามากกว่านักเรียนทราบได้อย่างไรทำไมหมวกถึงมีราคามากกว่าคะ159มากกว่า99นักเรียนคะนักเรียนมีแนวคิดอย่างไรที่จะพิจารณาว่าจำนวนใดมากกว่าอะไรนะคะดูจากหลักบางคนบอกว่าดูจากหลัก159มีกี่หลักคะ3หลัก99มีกี่หลักคะ2หลักนั่นเองนะคะ3หลักก็เป็นจำนวนนับที่มากกว่า2หลักนักเรียนก็เลยตอบ159มากกว่า99ราคาของหมวกมากกว่าราคาของพวงกุญแจใช่ไหมคะคุณครูก็มีแนวคิดที่แตกต่างนะคะมานำเสนออีกหนึ่งแนวคิดซึ่งเป็นแนวคิดแรกเลยนะคะนักเรียนแนวคิดที่1เป็นการเปรียบเทียบจำนวนโดยเทียบกับ100มีใครคิดแบบนี้บ้างไหมคะ159เกิน100ไปหรือยังเกินไปแล้วแต่99เกิน100ได้ยังคะ yeah. ยังไม่เกิน99น้อยกว่า100แต่159มากกว่า100ดังนั้น159จึงมากกว่า99คุณครูใช้แนวคิดแบบนี้ได้ไหมคะ yeah. ได้เหมือนกันแล้วอย่างที่นักเรียนนำเสนอแนวคิดของคุณครูมานะคะก็จะตรงกับแนวคิดนี้เลยคือใช้ตารางหลักเลขโดยพิจารณาจากตารางหลักเลขแบบนี้159เลขโดดที่อยู่หลักร้อยคือเลขอะไรคะ1เลข1เลขโดดที่อยู่ในหลัก10คือเลข5และเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยก็คือเลข9ต่อมา99เลขโดดที่อยู่ในหลัก100มีไหมคะไม่มีเลขโดดที่อยู่ในหลัก10คือ9และเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยก็คือ9การเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้ตารางหลักเลขเราก็สามารถพิจารณาได้159มี1อยู่ในหลัก100มีค่า

0: 100แต่ว่า99ตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายสุดก็คือเลข9อยู่ในหลักอะไรคะหลัก10มีค่าเท่าไหร่90 100เป็นยังไงกว่า90คะ100มากกว่า10ก็สามารถสรุปได้ว่า159มากกว่า99นั่นเองเหมือนที่นักเรียนพูดมานะคะเราสามารถใช้แนวคิดที่แตกต่างกันในการวิเคราะห์ในการดูว่าจำนวนใดมากกว่าได้นะคะดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่า159มากกว่า99หรือถ้าเราพูดอีกแบบนึงเราจะพูด99มาก่อนเรา
1: น้อยกว่า
0: ถ้าเราพูด99ก่อนเราก็จะต้องพูดว่า99น้อยกว่า159นั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนคะถ้าคุณครูไม่ใช้เป็นตัวหนังสือแบบนี้คุณครูอยากเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านักเรียนยังพอจำได้ไหมคะว่าเครื่องหมายมากกว่าเขียนอย่างไรนักเรียนลองเขียนกลางอากาศให้คุณครูดูสิคะเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายมากกว่าเราจะหันปากอ้าไปทางไหนคะทางซ้ายนั่นเองนะคะเพราะว่าทางซ้ายมากกว่าเราก็จะหันปากอ้าไปทางที่มากกว่าแล้วเครื่องหมายน้อยกว่าล่ะคะถ้าคุณครูจะพูดว่า99น้อยกว่า159คุณครูจะเขียนเครื่องหมายน้อยกว่าเขียนอย่างไรเขียนกลางอากาศให้คุณครูดูหน่อยค่ะปึ๊บเห็นนะคะ99น้อยกว่า159เครื่องหมายน้อยกว่าก็คือจะหันแหลมๆนี้ไปทางซ้ายนั่นเองนะคะเครื่องหมายน้อยกว่าซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่องการเปรียบเทียบหลังจากที่นักเรียนเรียนเรื่องนี้ไปแล้วนักเรียนจะสามารถทำอะไรได้บ้างคะจากจุดประสงค์การเรียนรู้แบบนี้เลยนะคะข้อที่1 นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันได้นะคะและสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ 3. นะคะมีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบจำนวนถัดไปเลยนะคะจะเป็นจำนวนเกี่ยวกับอะไรนะคะตัวอย่างต่อไปของคุณครูจะเป็นตัวอย่างเรื่องร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งค่ะขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนได้ดังนี้นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดแรกคืออะไรคะ
1: ตู้เย็น
0: ตู้เย็นขายได้เท่าไหร่ลูก
1: 7,490
0: เครื่องต่อไปอะไรคะเครื่องซักผ้าขายไปได้เท่าไหร่คะ
1: 32,492 เครื่อง
0: 32,492 เครื่องและสุดท้ายเครื่องปรับอากาศขายไปได้เท่าไหร่คะ
1: 1,000
0: อะไรคะ
1: 100,000
0: 100,000เลยนะคะเครื่องปรับอากาศขายไปได้ 100,000 เครื่องเลยนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า2ชนิดที่ตนเองอยากได้เลือกมา2ชนิดนะคะแล้วนำจำนวนเดี๋ยวฟังก่อนนะคะแล้วนำจำนวนที่ขายได้มาเปรียบเทียบกันโดยให้นักเรียนเขียนเปรียบเทียบลงในสมุดเขียนว่าอย่างไรสมมุตินักเรียนเปรียบเทียบตู้เย็นกับเครื่องซักผ้านักเรียนก็เขียนว่าขายตู้เย็นได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเครื่องซักผ้าเขียนไว้ในสมุดนะคะแล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ด้วยว่า 7,490 มากกว่าหรือน้อยกว่า 32,492 นักเรียนเข้าใจกติกาไหมคะนักเรียนต้องทำ2อย่างอย่างที่1ที่นักเรียนต้องเขียนคือเขียนว่าอะไรคะตู้เย็นขายได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเครื่องซักผ้าบรรทัดที่1ต่อไปบรรทัดที่2นักเรียนก็เปรียบเทียบจำนวน 7,490 มากกว่าหรือน้อยกว่า 32,492 ถ้าหากว่านักเรียนเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า2ชนิดนี้หรือถ้านักเรียนอยากเลือก2ชนิดไหนให้นักเรียนสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองเลยเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลงมือทำได้โดยที่คุณครูปลายทางให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามด้วยนะคะระหว่างที่ทำงานคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของผล

งานของนักเรียนด้วยค่ะหากนักเรียนคนใดไม่เข้าใจนะคะยกมือสอบถามคุณครูได้และใช้ถ้อยคำที่สุภาพขอให้นักเรียนทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่นนะคะนักเรียนนำสมุดขึ้นมาแล้วเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นักเรียนต้องการเปรียบเทียบได้เลยค่ะเลือกมา2ชนิดนะคะ

0: ตอนนี้หลายคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนเปรียบเทียบนักเรียนเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเลือกเรียบร้อยแล้วนั่งตัวตรงแล้วมาดูเฉลยกันใครเลือกตู้เย็นกับเครื่องซักผ้ายกมือขึ้นใครเลือกตู้เย็นกับเครื่องซักผ้ายกมือขึ้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่าตู้เย็นกับเครื่องซักผ้านะคะตู้เย็นขายได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเครื่องซักผ้านักเรียนมาดูกันค่ะตู้เย็นกับเครื่องซักผ้าเวลาเราเปรียบเทียบตู้เย็นขายได้เท่าไหร่คะ 7,490 เครื่องเครื่องซักผ้าล่ะ
2: 32,490
0: 32,490

92เครื่องขายตู้เย็นได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเครื่องซักผ้าคะขายได้มากกว่าหรือน้อยกว่าคะน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะอะไรคะถ้าเราใช้ตารางหลักเลขตู้เย็นนะคะเลขโดดที่อยู่ในหลักหมื่นมีไหมคะไม่มีแสดงว่าราคาตู้เย็นถึง 10,000 มั้ยลูกไม่ถึง 10,000 นะคะมีเลข7อยู่ในหลักมีเลข7อยู่ในหลัก 1,000 เลข4อยู่ในหลักเลข4อยู่ในหลัก100นะคะเลข9อยู่ในหลัก10และหลักหน่วยเป็นเลขอะไรคะเลข0ต่อไปเครื่องซักผ้า 32,492 เครื่องเลขโดดที่อยู่ในหลักหมื่นคือเลข3เลขโดดที่อยู่ในหลักพันคือเลข2เลขโดดที่อยู่ในหลักร้อยคือเลข4เลขโดดที่อยู่ในหลัก10คือเลข9และเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยคือเลข2ตอนนี้นักเรียนมาพิจารณาตารางหลักเลขนี้นักเรียนเห็นชัดขึ้นไหมคะว่าเครื่องซักผ้าหรือว่าตู้เย็นที่ขายได้มากกว่ากันถ้าเป็นตู้เย็นเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดคือเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดของตู้เย็นคือเลขอะไรคะเลข7อยู่ในหลักมีค่าเท่ากับ 7,000 เลขโดดที่อยู่ในทางซ้ายสุดของเครื่องซักผ้าคือเลข3อยู่ในหลักหมื่นมีค่า 30,000 เพราะฉะนั้น 7,000 น้อยกว่า 30,000 เพราะฉะนั้นตู้เย็นก็ขายได้จำนวนน้อยกว่าเครื่องซักผ้านั่นเองเวลาเขียนเด็กๆเขียนสรุป 7,490 น้อยกว่า 32,492 ถ้าคุณครูอยากจะพูดจำนวนของเครื่องซักผ้าก่อนคุณครูจะต้องบอก 32,492 เป็นยังไงคะถ้าคุณครูพูดจำนวนของเครื่องซักผ้าก่อน 32,492มากกว่าถ้าเราจะพูด 32,492 ก่อนเราก็ต้องพูดว่ามากกว่า 7,490 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายน้อยกว่าได้ดังนี้แล้วก็สามารถเขียนเป็นเครื่องหมายมากกว่าได้ดังนี้นายยกมือให้คุณครูดูอีกครั้งนึงสิคะใครเลือกตู้เย็นกับเครื่องซักผ้ายกมือนักเรียนตรวจสอบของตนเองนะคะขายตู้เย็นได้น้อยกว่าเครื่องซักผ้าหรือเปล่าแล้วเขียนลงไปทันไหมคะถ้าทันเขียนเครื่องหมายถูกไว้เลยแสดงว่ากิจกรรมนี้นักเรียนทำถูกต้องไปแล้ว1ข้อนะคะต่อไปนักเรียนเลือกอะไรกันบ้างคะตู้เย็นกับเครื่องปรับอากาศตู้เย็นกับเครื่องปรับอากาศนะคะนักเรียนเปรียบเทียบได้อย่างไรนักเรียนใช้วิธีอะไรในการเปรียบเทียบคะนักเรียนใช้วิธีอะไรเปรียบเทียบใครเลือกตู้เย็นกับเครื่องปรับอากาศบ้างยกมือขึ้นมีหลายคนเลยนะคะแล้วนักเรียนใช้วิธีอะไรในการเปรียบเทียบคะนักเรียนดูจากดูจากตัวเลขนะคะดูจากหลักของเลขใช่ไหมคะเครื่องปรับอากาศมีถึง 100,000 ถ้าคุณครูใช้ตารางหลักเลขตารางหลักเลขของคุณครูก็ต้องมีหลักแสนด้วยตู้เย็นเป็นจำนวนกี่หลักคะนักเรียน4เป็นจำนวนกี่หลักคะ4หลักเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่หลักพันหลักแรกคือหลักพัน490แบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นหลักแสนเลข1อยู่ในหลักอะไรคะหลักแสนเลข1เราก็ต้องเขียนตั้งแต่หลักแสนเลยหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยก็เป็นเลข0แบบนี้ดังนั้นเราสรุปได้หรือยังคะว่าขายตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศได้มากกว่าขายเครื่องปรับอากาศได้มากกว่าดังนั้นนักเรียนดูสรุปของตนเองนะคะ 7,490 น้อยกว่า 100,000 นะคะหรือถ้าเราจะพูดอีกแบบนึงเราต้องพูดว่ายังไงคะหรือ100,000100,000มากกว่า 7,490 นั่นเองนะคะหรือถ้าเราเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็จะเขียนแบบนี้ไหนยกมือให้คุณครูดูอีกครั้งสิคะใครเลือกตู้เย็นกับเครื่องปรับอากาศ

ที่ตัวเองเขียนคำตอบมานั้นถูกต้องไหมคะร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างนี้ขายตู้เย็นได้จำนวนน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศหรือถ้าใครตอบว่าขายเครื่องปรับอากาศได้จำนวนมากกว่าตู้เย็นได้ไหมคะได้ไหมถ้าหนูเอาเครื่องปรับอากาศขึ้นก่อนแล้วบอกว่ามากกว่าจำนวนตู้เย็นได้ไหมคะก็ได้เช่นเดียวกันสุดท้ายใครเลือกสุดท้ายเลือกอะไรนะเครื่องซักผ้ากับเครื่องซักผ้ากับเครื่องปรับอากาศไหนใครเลือกเครื่องซักผ้ากับเครื่องปรับอากาศคะเปรียบเทียบได้ยังไงเอ่ยห้องต้นทางของเรามีเลือกแค่คนเดียวนะคะแล้วห้องเรียนปลายทางล่ะคะมีใครเลือกเครื่องซักผ้ากับเครื่องปรับอากาศบ้างยกมือหน่อยค่ะและเปรียบเทียบได้อย่างไรคะเครื่องซักผ้าขายได้จำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศคะขายได้น้อยกว่านั่นเองนะคะถ้านักเรียนดูจากตารางหลักเลขเราก็จะได้ว่าเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดของ 32,492 เนี่ยคือเลข3อยู่ในหลัก 10,000 มีค่าเท่ากับ 30,000แต่ว่าเครื่องปรับอากาศเมื่อสักครู่นี้เราดูกันแล้วใช่ไหมคะ 100,000 เลขโดดทางซ้ายสุดอยู่ในหลักแสนมีค่า 100,000 ซึ่ง 30,000 น้อยกว่า 100,000 เพราะฉะนั้นเครื่องซักผ้านะคะก็ขายได้จำนวนน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศนั่นเองเดี๋ยวนักเรียนตรวจสอบสัญลักษณ์ด้วยนะคะเวลาเราสรุปนะคะ 32,492น้อยกว่า 100,000 นะคะหรือถ้าเราพูดอีกอย่างนึงเราพูดว่า 100,000 ก่อนต้องเป็นหรืออะไรคะ 100,000 เป็นยังไงลูกมากกว่า100,000 มากกว่า 32,492 ยากหรือง่ายไม่ยากนะคะถ้าจำนวนหลักต่างกันเราก็พิจารณาที่จำนวนหลักได้เลยใช่ไหมคะถ้าจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่าเป็นยังไงคะถ้าจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่าจำนวนไหนที่จำนวนหลักน้อยกว่าก็จะมีค่าน้อยกว่านั่นเองนะคะเราก็สรุปได้ว่าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งนี้ขายเครื่องซักผ้าได้จำนวนน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะต่อไปคุณครูมีกิจกรรมสินค้าดีสมราคาซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ดังนั้นให้นักเรียนขีดเส้นใต้ขั้นคำตอบของนักเรียนเมื่อสักครู่ไว้ค่ะใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นใต้ขั้นคำตอบของเมื่อสักครู่ไว้นะคะขีดเส้นใต้ขั้นไว้เลยค่ะต่อไปนะคะกิจกรรมสินค้าดีสมราคาคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรนักเรียนดูค่ะคุณครูมีสินค้ามาให้นักเรียน2ชนิดเป็นสินค้าชนิดเดียวกันนะคะแต่แตกต่างกันหายมาดูภาพเร็วภาพแรกเป็นภาพของอะไรคะตู้เย็นใช่ไหมคะภาพที่2เป็นภาพของตู้เย็นเหมือนกันเลยแล้วตู้เย็น2อันนี้นะคะตู้เย็น2เครื่องนี้แตกต่างกันอย่างไรขนาดใช่ไหมคะเครื่องนี้เครื่องใหญ่กว่าเครื่องนี้เครื่องเล็กกว่าแล้วก็เขามีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอันนี้ถ้าเรากระหายน้ำเราสามารถมากดดื่มได้เลยแต่ถ้าอันนี้นะคะถ้าเราหิวน้ำเราต้องเปิดมามีช่องแช่แข็งด้วยทั้งสองนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคากันราคาของตู้เย็นเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่คะห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบต่อไปตู้เย็นชนิด B ราคา 9,290 ตู้เย็นนะคะ2เครื่องนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้นักเรียนนะคะเปรียบเทียบราคาตู้เย็นทั้ง2แล้วตัดสินใจว่าจะซื้อตู้เย็นเครื่องใดเพราะเหตุใดอันดับแรกนะคะนักเรียนมาเปรียบเทียบกันก่อนตู้เย็นชนิด A ราคา 59,990 บาทตู้เย็นชนิด B ราคา

0: 9,290 บาทนะคะ9,290 บาทตู้เย็นชนิด A หรือชนิด B ที่มีราคามากกว่ากันคะตู้เย็นชนิด A ราคามากกว่าตู้เย็นชนิด B ใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเลือกซื้อตู้เย็นชนิด A หรือชนิด B ถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเลือกซื้อตู้เย็นชนิด A หรือชนิด B ไหนใครเลือกซื้อชนิด A ใครเลือกซื้อชนิด B เดี๋ยวให้คนเลือกซื้อชนิด A ก่อนใครจะตอบเหตุผลกับคุณครูดีคะว่าทำไมถึงเลือกซื้อตู้เย็นชนิด A ให้น้ำหนาวใช่ไหมลูกน้ำหนาวตอบคำถามคุณครูหน่อยค่ะว่าทำไมน้ำหนาวถึงเลือกซื้อชนิด A คะเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่ามันมีคุณภาพดีกว่าค่ะ
0: น้ำหนาวบอกว่าเลือกซื้อตู้เย็นชนิด A เพราะว่ามีคุณภาพดีกว่าถึงแม้ว่าราคาเขาจะเป็นยังไงคะราคาเขาจะแพงราคาเขาจะมากกว่าน้ำหนาวก็เลือกซื้อชนิด A เพราะว่าคุณภาพดีกว่าใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราเลือกซื้อสินค้าจริงๆนักเรียนต้องไปดูด้วยนะคะว่าคุณภาพดีกว่าจริงหรือไม่นะคะแล้วก็เรานะคะใช้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเราก็เลือกซื้อเฉพาะที่เราจำเป็นใช่ไหมคะไหนใครเลือกซื้อตู้เย็นชนิด B เดี๋ยวให้จิรศักดิ์ใช่ไหมลูกเดี๋ยวให้จิรศักดิ์ตอบคำถามนะคะบอกเหตุผลว่าทำไมเลือกซื้อตู้เย็นชนิด B คะ
2: ราคาถูกกว่าครับ
0: เพราะว่าราคาถูกกว่านะคะจิรศักดิ์อาจจะมีความจำเป็นไม่มากเท่าไหร่ที่จะต้องซื้อสินค้าชนิด B ชนิด A ใช่ไหมคะเราก็เลยเลือกซื้อแค่ชนิด B พอถ้าเราอยากกินน้ำอยากดื่มน้ำเย็นเราก็สามารถเปิดตู้เย็นได้ใช่ไหมคะนักเรียนเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปด้วยโดยกิจกรรมต่อไปนี้นะคะจะตรวจสอบความเข้าใจรายบุคคลของนักเรียนโดยให้นักเรียนนะคะเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนนี้โดยเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างให้นักเรียนเขียนข้อ1ลงในสมุดของตนเองแล้วลอกโจทย์ข้อนี้ลงไปแล้วก็เขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างค่ะใครเข้าใจคำสั่งแล้วยกมือขึ้นค่ะใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นนักเรียนต้องเขียนโจทย์นี้ไหมคะเขียนโจทย์ด้วยนะคะแล้วเราก็เขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าลงไปในช่องว่างพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลงมือทำได้เลยนะคะหากนักเรียนไม่เข้าใจยกมือสอบถามคุณครูได้แล้วก็ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการสอบถามด้วยนะคะทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่นค่ะฝากคุณครูปลายทางให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามและระหว่างนักเรียนทำงานนะคะคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

ข้อที่1แล้วก็เขียนโจทย์แล้วเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่อง

กว่าหรือเท่ากับ เรียบร้อยแล้วใช่ไหม

0: ทุกคนปรบมือ5ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งตอนนี้คุณครูเห็นว่าทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันโดยให้เพื่อนที่คุณครูเห็นว่าทำเสร็จก่อนใครเลยออกมาเฉลยใครอยากออกมาเฉลยยกมือขึ้นเดี๋ยวให้เชฟค่ะเชฟออกมาเฉลยเลยนะคะเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับยังครูถือสมุดให้ค่ะเขียนเครื่องหมายให้คุณครูตรงนี้เลยเดี๋ยวนักเรียนดูนะคะว่าเชฟเขียนเครื่องหมายถูกต้องหรือไม่เชฟอย่าให้มือโดนลงเขียนยาวๆนะคะตอนนี้เชฟเขียนเครื่องหมายถูกต้องแล้วนะคะเชฟอ่านที่ตัวเองตอบเลยค่ะ 8,495 เชฟพูดใจใหม่เลย
1: 8,495 น้อยกว่า 80,495
0: เชฟตอบถูกต้องไหมคะและคำตอบของเชฟก็ถูกต้องนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกของตนเองได้เลยถ้าใครทำถูกต้องนะคะปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะสรุปบทเรียนก่อนที่เรานะคะจะทำแบบฝึกหัดกันเดี๋ยวเรามาสรุปวิธีการเปรียบเทียบกันก่อนค่ะการเปรียบเทียบจำนวนนับ2จำนวนนะคะที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันนักเรียนพิจารณาจากตรงไหนคะจากตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือสุดใช่ไหมคะถ้าค่าของเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายมือสุดมากกว่าแสดงว่าจำนวนนั้นเป็นยังไงคะมากกว่านั่นเองนะคะถ้าจำนวนใดที่มีค่าของเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดเนี่ยมากกว่าก็จะมากกว่านะคะแล้วมีอีกบางคนนะคะไม่ได้สังเกตที่ค่าแต่ก็คือเป็นเรื่องเดียวกันเขาสังเกตที่จำนวนหลักเลยจำนวนใดที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่าเป็นยังไงคะก็จะมีค่ามากกว่านั่นเองนะคะในการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่จำนวนหลักไม่เท่ากันนะคะถ้าจำนวนใดที่ค่าของเลขโดดในหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดมากกว่าก็จะมีค่ามากกว่าหรือถ้าเราพิจารณาที่จำนวนหลักนะคะจำนวนที่มีหลักมากกว่าก็จะมีค่ามากกว่านั่นเองมากกว่าจำนวนที่มีหลักน้อยกว่านั่นเองนะคะต่อไปค่ะจะเป็นแบบฝึกหัดแบบฝึกหัด 1.5 นักเรียนนำชุดกิจกรรมขึ้นมาค่ะนำชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยนะคะแล้ว

ิดไปที่แบบฝึกหัด 1.5 ค่ะนักเรียนปลายทางเปิดไปที่แบบฝึกหัดที่ 1.5 นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 1.5 ข้อที่ 1และข้อที่ 2ค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลยแบบฝึกหัดข้อที่ 1และข้อที่ 2นะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะลงมือทำได้เลยค่ะข้อที่ 1และข้อที่ 2

Thank you.

0: เสร็จแล้วใช่ไหม
1: นักเรียนใครที่เสร็จแล้วนักเรียนทำข้อ3ต่อได้เลยนะคะ

0: เขียนเป็นตัวเลขคิโรอาราบิกในรูป 10,000 มากกว่าหรือน้อยกว่า 6,000 กับ 100 แล้วใช่ไหมคะอันนี้เหลือข้อ3หนูทำต่อได้เลยนะลูกอันนี้หนูเขียนไว้บรรทัด2เหรอคะคืออย่าหนูอย่าหลงนะอันนี้เป็นตัวแรกหนูเอามาเขียนไว้บรรทัด2แบบเนี้ยหนูต้องดูให้ดีดูว่าจำนวนไหนจำนวนไหนนะคะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะทั้ง3ข้อเลย
1: ทำเรื่องต่อแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ่าเดี๋ยวเราจะทำข้อนี้กันต่อแต่ว่าหนูรอก่อนนะตอนนี้นักเรียนหลายคนนะคะทำเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วยกมือค่ะถึงข้อที่2ยกมือใครเสร็จถึงข้อที่3แล้วคะยกมือเลยส่วนมากก็ทำเสร็จกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนพลิกไปดูหน้าถัดไปค่ะตอนนี้ใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวส่งให้คุณครูตรวจสอบทีหลังนะคะแต่ว่าตอนนี้พลิกไปดูข้อที่2นักเรียนสังเกตข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะ 11,050 เป็นจำนวนนักเรียนดูข้อที่2ข้อ1ย่อยนะคะเป็นจำนวนเป็นจำนวนให้นักเรียนเขียนต่อไปว่าเป็นจำนวนกี่หลัก11,050 เป็นจำนวนกี่หลักคะ5หลักหรือว่า4หลักกี่หลักคะ5หลักนักเรียนก็เขียน5หลักไปเลยแล้วเขาเว้นว่างไว้แล้วเขียนคำว่าในหลักใช่ไหมคะนักเรียนในหลักนี้นักเรียนดูจำนวนที่อยู่ทางซ้ายสุดจำนวนเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดคือเลขอะไรทางซ้ายสุดหลักหมื่นใช่ไหมคะคือเลขอะไรนี่ค่ะเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดในหลักหมื่นคือเลข1เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเป็น1ในหลักนักเรียนเขียนเลยค่ะเอาไว้เป็นตัวอย่างเมื่อนักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะ1ในหลักอะไรคะหลักหมื่นมีค่า1หมื่นใช่ไหมคะต่อไปบรรทัดที่2 9,898 เป็นจำนวนกี่หลักคะ9,898 เป็นจำนวนกี่หลัก4หลักเพราะฉะนั้นช่องว่างช่องแรกนักเรียนก็จะเขียนว่า4หลักและช่องว่างก่อนคำว่าในหลักเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดคือเลขอะไรคะเลข9เราก็จะเขียนว่า9ในหลักนั่นเองเขียนเลข9ในหลัก9อยู่ในหลักอะไรคะ9อยู่ในหลักพันนักเรียนก็จะเขียนพันเขียนชื่อหลักนะคะมีค่าเท่าไหร่มีค่ามีค่า 9,000 นักเรียนก็เขียน 9,000 จากนั้นนักเรียนก็เปรียบเทียบข้อ1เอาไว้เป็นตัวอย่างให้กับข้อที่2และข้อที่3นะคะนักเรียนทำได้ไหมคะทำได้นะเข้าใจขั้นตอนและวิธีการทำนะคะส่วนข้อที่3ใหญ่นั้นมีทั้งหมด6ข้อให้นักเรียนเปรียบเทียบทำได้ไหมคะไหนใครที่ทำได้โดยที่ไม่ต้องสอบถามผู้ปกครองเลยยกมือขึ้นเก่งมากค่ะขอให้นักเรียนทำและนำมาส่งคุณครูในวันถัดไปนะคะถ้าเข้าใจดีแล้วเดี๋ยวเรานะคะมาดูว่าชั่วโมงถัดไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับ2จำนวนที่ไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากันในวันนี้นะคะเป็นจำนวนหลักไม่เท่ากันเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้การเปรียบเทียบของจำนวนนับ2จำนวนที่มีหลักเท่ากันนั่นเองสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือบัตรภาพสินค้าหลักลูกคิดตารางหลักเลขและวงล้อตัวเลขค่ะใบกิจกรรม 1.3 นะคะแล้วก็แบบฝึกหัด 1.6 ค่ะ คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ

0: านหารโอ้โหฟาร์มของคุณลุงกว้างจังมีทั้งเล้าไก่โคนมแล้วก็แปลงมะเขือเทศ
1: สวัสดีน้ำหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้เราไปที่ฟาร์มของคุณลุงเหรอ
0: ช่วยคุณลุงเก็บไข่รีดนมวัว

0: แล้วก็เก็บมะเขือเทศจ้ะชวนเพื่อนๆเข้าไปด้วยกันดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นชมฟาร์มคุณลุงด้วยกันไหม
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
2: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
3: 1 2 3 Let's go

0: เก็บไข่ไก่มาได้เยอะเลยมีไข่ไก่อยู่30ฟองแพ็คใส่กล่องกระดาษกล่องละ6ฟองเท่าๆกันจะได้ไข่ไก่กี่กล่องเพื่อนๆมาช่วยนับ1แพ็คไข่ไก่ไปพร้อมกันนะกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3กล่องที่4กล่องที่5ได้ไข่ไก่ทั้งหมด5กล่อง
1: นับ1รู้ไหมเราสามารถหาคำตอบว่าเราจะแพ็คไข่ไก่ได้กี่กล่องก่อนที่เราจะแพ็คไข่ไก่ได้นะสังเกตไหมเราแพ็คไข่ไก่จำนวนเท่าๆกันแล้วจำนวนไข่ก็ลดลงเรื่อยๆการลดลงหรือแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันแบบนี้เราสามารถคำนวณได้ด้วยวิธีการหารใช้เครื่องหมายแบบนี้เป็นสัญลักษณ์แทนการหารสำหรับการแพ็คไข่ไก่เราสามารถนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ว่า30หารด้วย6เท่ากับ5โดยเราเรียก30ว่าตัวตั้งเรียก6ว่าตัวหารเรียก5ว่าผลหาร
2: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เรามีนมวัว12ขวดแพ็คลงกล่องกระดาษกล่องละ2ขวดเท่าๆกันจะแพ็คนมวัวได้กี่กล่อง
0: แพ็คลงกล่องกล่องละเท่าๆกันก็คือการลดลงครั้งละเท่าๆกันคำนวณโดยวิธีการหารได้ให้12เป็นตัวตั้งและ2เป็นตัวหารเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะสิบสองหารด้วย2เท่ากับ6ได้นมวัวทั้งหมด6กล่อง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนเราไปช่วยกันแพ็คมะเขือเทศกันต่อดีกว่า
0: คำถามชวนคิด
3: มีมะเขือเทศ40ผลนับ1จัดมะเขือเทศใส่ตะกร้าตะกร้าละเท่าๆกันโดยมีวิธีการจัดทั้งหมด3แบบตามรูปแต่ละแบบจะต้องใช้ตะกร้ากี่ใบและเหลือมะเขือเทศกี่ผลเพื่อนๆช่วยนับ1คิดหน่อยนะมีเวลาให้ทุกคนคิด30วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: ทำกันได้ไหมทุกคนจากคำตอบของโจทย์คำถามข้างต้นเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าการหารคือการลดลงหรือแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันถ้า0หรือไม่เหลือเศษเรียกว่าหารลงตัวแต่ถ้าหารแล้วเหลือเศษเรียกว่าหารไม่ลงตัวโดยเศษที่เหลือจะต้องเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าตัวหารเสมอเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปบัว1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาเที่ยวฟาร์มคุณลุงได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวทิพย์186ถึง200
2: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางของคุณครูกันที่น่ารักทุกคนเช่นกันยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาอะไรแล้วภาษาไทยแน่นอนชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูบอกแล้วว่าให้กลับไปทบทวนในเรื่องของสำนวนไทยเคยได้ยินสำนวนไทยอะไรมาบ้างไหมลูกเคยไหม

จะไปเรียนคุณครูมีปริศนาภาพมาให้เด็กปลายทางและต้นทางดูแล้วตอบว่าเป็นสำนวนอะไรพร้อมไหมพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วมาดูภาพแรกมีรูปของตาช้างอุจจาระคนสองคนทำอะไรกันอยู่เดินตามใช่ไหมแล้วก็ภาพของช้างเด็กปลายทางตอบได้ไหมสมมติอะไรตอบพร้อมกันเห็นช้างขี้เดินเหยียบขี้ช้างอะไรนะอ๋อเห็นช้างขี้ตามช้างโอ้นี่ไงเห็นทำตาปิ้งปิ้งเห็นอะไรเห็นช้างช้างทำไมขี้นี่กำลังเดินตามใช่ไหมแล้วก็ขี้ตามช้างใช่ไหมนะเด็กปลายทางก็บอกว่าใช่ถูกต้องต่อไปดูภาพนี้อีคิวตอบแล้วเสียงเจ้าๆเลยว่าขี่ช้างแล้วภาพนี้อะไรล่ะลูกเป็นภาพของกำลังจับอะไรตั๊กแตนในเด็กปลายทางก็ตอบได้ว่าขี่ช้างจับตั๊กแตนครับคุณครูการเป็นคำตอบที่ถูกต้องขี่ช้างจับตั๊กแตนรู้จักความหมายไหมนะนะไม่รู้นะแต่ตอบได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กันภาพนี้บ้างอะไรลูกเด็กปลายทางตอบได้ไหมฮะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรลูกเล่นดนตรีไทยชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าซอกำลังทำอะไรสีควายตายแล้วสีอะไรลูกสีกระบือสีอะไรเคยได้ยินเปล่าเด็กๆไปทางบอกว่าง่ายมากเลยสีซอให้ควายฟังเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าแต่ยังไม่รู้ความหมายใช่ไหมเดี๋ยวไปเรียนรู้กันดังนั้นเรื่องที่เรียนวันนี้ก็คือในเรื่องของสำนวนไทยโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ 1. นักเรียนต้องบอกความหมายของสำนวนไทยได้ 2. ค้นหาความหมายของคำในสำนวนไทยได้และ 3. เห็นความสำคัญของการใช้สำนวนไทยรวมทั้ง 4. วันนี้ต้องมีการนำเสนอหน้าห้องต้องมีมารยาทของการพูดที่ดีและมีมารยาทของผู้ฟังมาดูกันว่าสำนวนคืออะไรเด็กปลายทางและต้นทางนั่งตัวตรงมีคนนั่งตัวงอเป็นกุ้งตัวงอไม่ดีต้องนั่งตัวตรงๆนะนั่งตัวตรงแล้วมองไปที่หน้าจอโทรทัศน์เด็กปลายทางด้วยนะครับแล้วอ่านความรู้ตามคุณครูกันสำนวนหรือสำนวนโวหารรอเรือให้ชัดลูกขออีกหนึ่งรอบนะหรือสำนวนโวหารเป็นถ้อยคำหรือข้อความที่มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบให้ข้อคิดเตือนใจและใช้สืบต่อกันมาช้านานให้กระชับกว่านี้นะเก่งมากอ่านได้ดีแต่อ่านให้กระชับกว่านี้นะครับสำนวนก็คือการใช้คำหรือข้อความที่เป็นข้อความเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้อะไรกับเราข้อคิดและสติเตือนใจในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่เด็กๆอาจจะเคยได้ยินคำว่าภาษิตสุภาษิตคำพังเพยและสำนวนความหมายคืออะไรเรามาดูกันซิภาษิตบอกว่าความหมายก็คือถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วมีความหมายเป็นคติสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วเหมือนกันแต่มีความหมายเป็นคติสอนใจคำพังเพยก็คือถ้อยคำหรือข้อความที่ใช้สืบต่อกันมานานแล้วเหมือนกันแต่กล่าวเป็นกลางๆเพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่องนั้นในส่วนของสำนวนหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าความหมายของสำนวนคำพังเพยภาษิตและสุภาษิตมีรายละเอียดที่ต่างกันไม่มากนัก
ดังนั้นในการเรียนเกี่ยวกับเรื่องสำนวน

0: หรับนักเรียนชั้นป.3คุณครูกันจะไม่เน้นว่าข้อความใดเป็นคำมังเพยข้อความใดเป็นภาษิตหรือข้อความใดเป็นสุภาษิตแต่คุณครูจะเรียกรวมๆว่าเป็นสำนวนนั้นเด็กจำไว้ว่าเป็นสำนวนพอเรียนในชั้นที่สูงขึ้นหรือโตขึ้นเรื่อยๆค่อยไปลงรายละเอียดเพราะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะคล้ายกันนะครับแต่ตอนนี้ให้เด็กเข้าใจว่าสิ่งที่จะนำมาให้ดูวันนี้เราเรียกว่าสำนวนไทยนั่นเองสำนวนไทยมาดูสำนวนแรกลองทายสิเด็กปลายทางดูสำนวนนี้หน่อยอะไรนะยกเลยนะลูกยกเมฆเด็กปลายทางมีคนตอบได้ต้นทางก็มีเสียงตอบว่ายกเมฆเพราะภาพแรกคือภาพของคนกำลังยกของแล้วก็ภาพที่สองคือภาพของเมฆสำนวนยกเมฆแต่ใครรู้ความหมายไม่เอ่ยไม่รู้มาดูความหมายกันยกเมฆคืออะไรอ่านเองเก่งจังยกเมฆหมายถึงก็คือการแต่งเรื่องขึ้นมานั่นแหละเพราะว่าสำนวนนี้มาจากตำราพยากรณ์ของคนสมัยก่อนเช่นเวลาจะยกทัพก็จะมีการดูเมฆว่าเป็นรูปอะไรก็ถือเป็นนิมิตทำนายว่าดีหรือร้ายคือเราดูเมฆเสร็จปุ๊บในเรื่องของขุนช้างขุนแผนให้เด็กเรียนได้โตขึ้นจะมีการกล่าวถึงการยกทัพแล้วก็เขาจะมองไปที่เมฆถ้าเมฆนั้นเป็นรูปของพระนารายณ์แสดงว่าเป็นเรื่องที่ดียกทัพไปตีอาจจะชนะดังนั้นเขาก็เลยดูเมฆเพื่อเป็นการเดาว่าสิ่งที่จะทำนั้นดีหรือไม่ดีนะครับส่วนยกเมฆก็คือแต่งเรื่องขึ้นคาดเดาเอาเองหรือกุเรื่องขึ้นนั่นเองเพราะมันเป็นการเดานะครับต่อไปสำนวนนี้ล่ะอะไรเนี่ยเธอรู้จักอันนี้ด้วยหรออันนี้คืออะไรเนี่ยรู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรใสเสียงไปอะไรลูกเขาเรียกว่าวอไม่ใช่วอฮัลโหล1 2 3 4วอ1เรียกวอ2ไม่ใช่นะวอนี่คือยานพาหนะอย่างหนึ่งเราเรียกสำนวนนี้ว่าอะไรต่อพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3
1: คางคกข
0: ึ้
1: นวอ
0: มีคำว่าขึ้นด้วยเก่งจังเลยนะเนี่ยคางคกขึ้นวอแสดงว่ากลับไปอ่านใบความรู้มานะคืออะไรลูกคางคกขึ้นวอคืออะไรความหมายอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง1 2เริ่ม

ที่มาก็คือเรามีการเปรียบเทียบคางคกกับคนที่ต่ำต้อยยากจนซึ่งขึ้นวอหรือคานหามอันเป็นพาหนะสำหรับขุนนางผู้มียศถาบรรดาศักดิ์นั่นคือหมายถึงคนที่มีฐานะทำไมลูกต่ำต้อยแต่พอได้ดิบได้ดีปุ๊บกลับทำไมลืมตัวว่าตัวเองมาจากไหนนั่นเองเหมือนกับคางคกขึ้นวอดูสิแหมทำเป็นอย่างเงี้ยลืมตัวว่ามันเป็นคางคกเฉยๆใช่ไหมกระโดดดึ๋งดึ๋งดึ๋งก็ได้ใช่ไหมนี่ต้องขึ้นวอมีคนหามด้วยเนาะอ่ะต่อไปภาพนี้ล่ะอะไรนะกลุ่มอื่นล่ะเด็กๆปลายทางล่ะไก่แจ้ไก่อะไรไก่ย่างไก่อะไรไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่โอเคอ่ะเด็กปลายทางก็บอกว่ามันคือสำนวนไก่ได้พลอยไก่ได้พลอยความหมายคืออะไรล่ะอ่ะอ่านเองเก่งจังต้นทางปลายทางไก่ได้พลอยคือโอ้ได้สิ่งที่มีค่ามาแต่ไม่เห็นคุณค่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรเช่นเด็กๆได้ความรู้ไปมีคุณค่ามากแต่ไม่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันก็เหมือนกับไก่ได้พลอยมีความรู้แล้วก็นำไปใช้ไม่ได้นะครับตัวอย่างก็คือมาจากนิทานอีสปเรื่องไก่ได้พลอยใครเคยอ่านบ้างนิทานเรื่องนี้เด็กปลายทางยกมือเคยอ่านต้นทางก็มีน้อยนิดนะไปอ่านดูนะลูกเรื่องไก่ได้พลอยก็คือไก่ไม่สนใจพลอยที่มันเจอเพราะคิดมีค่าสู้ข้าวเปลือกก็ไม่ได้เพราะว่าไก่มันชอบกินอะไรข้าวเปลือกใช่ไหมมันเห็นพลอยปุ๊บมันก็คิดว่ามันกินไม่ได้ไม่มีค่าแต่สำหรับมนุษย์นี่พลอยก็คือมีราคาแพงมีมูลค่ามากเลยใช่ไหมก็เลยเป็นการเปรียบเทียบนั่นเองนะต่อไปอันนี้ล่ะเด็กๆปลายทางดูสิว้าวจับปลาสองมือเป็นคำตอบที่ถูกต้องนี่ปลายทางก็ตอบได้ก็ภาพตำรวจจับโจรนี่ไงกำลังจับอยู่จับอะไรจับปลาแล้วปลานี่มีกี่มือ2มือจับปลา2มือหมายถึงอะไรอ่านความรู้พร้อมกัน1 2 3

0: ไม่สำเร็จสักอย่างนะก็คือตัวปลาเนี่ยลำตัวปลาลื่นไหมลูกลื่นและปลามีความไวไหมเวลาใครเคยจับปลาแล้วมันดิ้นเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวแล้วไปจับมันจับยากมากเลยเนาะการจับปลาไม่ให้หลุดมือจึงต้องใช้ทั้งสองมือจับพร้อมๆกันถ้าใช้มือจับปลาข้างปลาข้างละตัวปลาจะหลุดจากมือจนไม่ได้ปลาสักตัวเนาะปลามันดิ้นได้ด้วยลื่นด้วยถ้าจับมือเดียวมันหลุดง่ายไหมลูกง่ายก็เปรียบเสมือนกับความต้องการที่คนเราต้องการอะไร2อย่างแล้วทําอะไร2อย่างพร้อมๆกันก็จะประสบความสําเร็จได้ยากหรือไม่ค่อยมีคุณภาพเท่ากับการทําไปทีละอย่างทีละอย่างนั่นเองสำนวนนี้ล่ะเด็กปลายทางดูสิมีน้ำมีคนกําลังชี้ลูกศรขึ้นอะไรนะลูกโอ้มีคนจะตอบแสตมป์ตอบอ่ะแสตมป์ตอบเร็วไอ้แสตมป์ตอบแล้วคือสำนวนอะไรลูกแสตมป์คิดว่า
1: ตักน้ำขึ้นครับ
0: ตักน้ำขึ้นครับคำคนอื่นล่ะคนอื่นคนอื่นมีไหมอ่ะน้ำหนาวลูกหนูเอาไม้ให้น้ำหนาวหน่อยแสตมป์อ่ะน้ำหนาวตอบว่าเลยลูกเมื่อกี้เพื่อนบอกตักน้ำขึ้นเราตอบว่า
1: น้ำขึ้นให้รีบตัก
0: น้ำขึ้นให้รีบตักอ่ะนั่งลงคนอื่นมีที่นอกเหนือกว่านอกเหนือจากสองคำตอบนี้ไหมไม่มีเด็กปลายทางก็ตอบได้ใช่ไหมตอนนี้มาดูเฉลยตักน้ำขึ้นหรือน้ำขึ้นให้รีบตักคำตอบของสำนวนนี้นั่นก็คือน้ำขึ้นให้รีบตักนั่นเองดูสิน้ำกำลังขึ้นให้รีบตักความหมายคืออะไรมาดูความหมาย 1, 2, 3จ้าเมื่อมีโอกาสดีมาถึงควรจะรีบทําเหมือนน้ําขึ้นให้รีบตักที่มาก็คือเมื่อก่อนผู้คนจะใช้น้ําจากแม่น้ําลําคลองอาบกินและหุงหาอาหารเวลาน้ําขึ้นน้ําจะเปี่ยมฝั่งใสสะอาดผู้คนจะตักน้ํามาใส่ตุ่มเพื่อเก็บไว้ใช้เมื่อน้ําลงน้ําจะขุ่นและตักได้ยากดังนั้นจึงเปรียบเสมือนว่าน้ําขึ้นน้ํามันใสน้ํามันสะอาดก็ให้รีบตักเก็บไปไว้ใส่ตุ่มไว้ก่อนเวลาเราใช้มันก็จะได้น้ำที่สะอาดแต่ถ้ามัวแต่ชักช้าอยู่โอกาสมาแล้วน้ำลดแล้วมีดีแต่ขุ่นมีแต่โคลนทำไมลูกเราอยากจะใช้อยากอาบอยากกินไหมไม่เนาะมันสกปรกนั่นเองเหมือนกับน้ำขึ้นให้รีบตักเมื่อมีโอกาสมาถึงควรรีบทำนั่นเองสำนวนนี้ล่ะเด็กปลายทางดูสิต้นทางตอบว่าอะไรโอ้ใครจะตอบยกมือน้ำหนาวตอบเดี๋ยวกล้าคนต่อไปกล้าถือไม้รอไปเลยลูกมาอยู่ข้างหลังกล้ารอไว
1: ้ช้างตายทั้งเป็นเอาใบบัวมาปิดไม่มี
0: ช้างตายทั้งเป็นเหรอตายทั้งเป็นเอ้ยเอาอีกครั้งหนึ่งเธอตอบว่าอะไรกันแน่เอามาอีกหนึ่งรอบเอาเร็วๆหนึ่งต่อหนึ่งรอบตอบว่าสำนวนนี้คือ
1: ช้างตายเอาใบบัวมาปิดไม่มิด
0: เอาเปลี่ยนแล้วเว้ยช้างตายทั้งตัวเป็นไม่มิดโอเคนะของก้นกล้าก้าอย่าเปิดดูเซ่
1: ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด
0: ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดเป็นคำตอบของใครนะที่ถูกก็คือคำตอบของกล้านั่นเองช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดเธอชอบจำว่าอะไรนะช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มิดใช่ไหมไม่มีนะที่จะจำแบบนั้นนะจำว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดนี่คือชื่อที่ถูกต้องของสำนวนนี้ความหมายคืออะไรต้นทางและปลายทางอ่านความหมายพร้อมกัน 1, 2, 3ความชั่วหรือความผิดความไม่ดีที่ร้ายแรงจะปกปิดอย่างไรก็ไม่ได้ช้างเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ไหมลูกใหญ่มากแล้วใบบัวเล็กไหมติดเดียวหากช้างล้มคือมีคนฆ่าช้างแล้วเราจะเอาใบบัวมาปิดตัวช้างมันมิดไหมเนี่ยไม่มิดขนาดปิดตัวพวกหนูยังไม่มิดเลยมั้งใช่ป่ะลูกนับภาษาเลยก็ช้างตัวมันเริ่มเทิมเลยใช่ไหมก็เหมือนกับความผิดความชั่วอย่าคิดว่าไม่มีคนเห็นนะมันก็ต้องมีคนเห็นมีคนรู้อยู่ดีนะครับต่อไปสำนวนนี้บ้างดูสิเด็กๆไปทางคิดได้ไหมเซลภาษาอังกฤษมันแปลว่าอะไรลดใช่ไหมลดราคาไงได้สมมติว่าอะไร อะไรนะลูกใครจะตอบน้ำเมื่อกี้เมทัน ทุกคนปิดหนังสือบอกให้อ่านทบทวนมันแล้วเอาปิดเลยนะว่าอ่ะตอบว่า
1: น้ำลดลงค่ะ
0: น้ำลดลงแล้วอะไรวันนี้อันนี้คืออะไร
1: ถอนไม้ค่ะ
0: ฮะ
1: ถอนไม้
0: ถอนไม้อ่ะรวมซิลูกรวมกัน
1: น้ำลดถอนไม้ค่ะ
0: น้ำลดถอนไม้โอเคอ่ะนั่งลงดูซิคนอื่นว่าได้ว่าอย่างไรอ่ะไข่มุกได้ว่าอะไรลูก
1: น้ำลดไม้ค่ะ
0: น้ำลดไม้คนอื่นละลูกมีไหมไม่มีแล้วนะเด็กๆไปทางตอบได้ว่าอย่างไรลูกมาดูกันน้ำลดไม้น้ำลดขอนไม้เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคิดว่าอะไรสำนวนนี้ก็คือน้ำลดตอผุดอันนี้คือตอนี่ไงปึ๊บผุดขึ้นมามันแปลว่าอะไรล่ะน้ำลดตอผุดอ่ะอ่านความหมายพร้อมกันอ่านเองเก่งจังยศศักดิ์
2: ทำความดีแต่เปลือกนอกพอหมดอำนาจวาสนาความชั่วที่ทำไว้ก็ปรากฏ
0: เวลามีอำนาจใช้อำนาจทางที่ผิดปกปิดความผิดตัวเองหมดเลยแต่พอวันไหนไม่มีอำนาจแล้วอำนาจหมดไปก็ความผิดนั้นก็ปรากฏขึ้นมานะเหมือนห้องนี้มีคนเป็นไหมเป็นหัวหน้าห้องมีอำนาจคุมเพื่อนสั่งเพื่อนว่าห้ามบอกครูนะห้ามบอกครูนะแต่พอวันไหนตัวเองไม่เป็นหัวหน้าแล้วเตรียมตัวตายความผิดมันจะหาเธอแล้วปลายทางเป็นไหมนะสำนวนนี้ก็คือตอคือเสาหรือหลักที่ปักไว้ในน้ำเมื่อน้ำขึ้นน้ำจะท่วมจนมองไม่เห็นตอคงเห็นแต่ผืนน้ำดูสวยงามแต่พอน้ำลงตอเหล่านี้ก็จะโผล่พ้นน้ำให้เห็นเต็มไปหมดเหมือนความชั่วที่ทำไว้พอหมดอำนาจคนก็จะนำมาพูดกันทั่วนั่นเองนะครับต่อไปสำนวนนี้ล่ะนี่ใครจะตอบปีนยกมือก่อน
1: เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด
0: เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดคนอื่นได้คำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมมีไหมลูกเชฟเหรอลูซี่เชฟตอบว่าเลยลูก
1: เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดครับ
0: มีสองคำตอบนะครับเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดกับเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดคำตอบที่ถูกต้องก็คือสำนวนนี้เรียกว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดมีคำว่าหลังด้วยคืออะไรหมายถึงปฏิบัติตามผู้ใหญ่ปฏิบัติตามผู้ใหญ่หรือผู้มีประสบการณ์ย่อมปลอดภัยนะครับย่อมปลอดภัยผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงผู้ที่มีประสบการณ์การประพฤติปฏิบัติตามอย่างผู้ที่เคยทำการนั้นๆมาแล้วย่อมหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้และทำให้เราประสบความสำเร็จได้ด้วยดีนั่นเองคนที่เป็นผู้ใหญ่ในที่นี้ถ้าคนที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ดีนี่ควรจะทำตามไหมไม่ควรต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเป็นคนดีด้วยถึงจะทำตามเขาได้นะครับต่อไปสำนวนนี้ล่ะตอบแล้วใช่ไหมตอบพร้อมกันเลยทั้งห้องว่าเห็นปลายทางบอกทายไปแล้วแต่ไม่รู้ความหมายใช่ไหมมาดูความหมายกันเห็นช้างขี้ตามช้างไว้แต่แล้วเห็นก้นดึงๆด้วยนี่ไงหมายถึงเรียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมีทั้งที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอก็คือทำตามคนอื่นมาจากช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ่เวลาช้างขี้นี่มีปริมาณมากมากไหมมากสำนวนเห็นช้างขี้ตามช้างจึงหมายถึงการใช้ทรัพย์สินมากเกินตัวนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเด็กห้องนี้เห็นเพื่อนซื้อดินสอใหม่เราไม่มีเงินใช่ไหมเราก็อยากจะได้ดินสอนั้นแพงมากเลยแต่เราก็ยังอยากจะได้เดือดเนื้อร้อนใจใครไม่ใช่ตัวเรานะเดือดเนื้อร้อนใจใครพ่อแม่สี่ใช่ไหมเรายังมีดินสอที่เราใช้ได้ราคาเท่าไหร่ก็ช่างแต่ถ้ามันเขียนได้มันก็ถือว่าใช้ได้แล้วไม่ต้องอยากจะได้นะดูเงินเราด้วยดูเงินเราด้วยมาดูสำนวนนี้ล่ะนี่10 kg นี่แปลว่าอะไร

0: กิโลกรัมใช่ไหมอ่ะ10กิโลผิด1กิโลผิดอะไรไม่รู้นะใครพอเดาได้บ้าง10กิโลกับ1กิโลไหนหนักกว่ากัน10กิโลและ1กิโลนี่มันเบากว่าใช่ไหมมันคืออะไรอย่าเปิดดูนะว่าโอ้มีคนขี้โกงอ่ะตอบสิลูกหนักหนักหนักหนักไม่เอาเบาอะไรเบาไม่สู้อ่ะสำนวนนี้คือหนักไม่เอาเบาไม่สู้หมายถึงอะไรอ่านเองเก่งจัง1 2 3ดังอีกจ้าเกียรติคร้านเป็นไหมเด็กๆป.3หนักไม่เอาเบาไม่สู้เป็นเปล่าเด็กๆบางคนก็ใส่หน้าไม่เป็นแต่บางคนก็เงียบหรือว่าฉันเป็นวะหรือว่าข้าเป็นวะนะก็คือเช่นเธอจะแต่งงานกับเขาจริงหรือเขาเป็นคนหนักไม่เอาเบาไม่สู้ทำงานที่ไหนก็อยู่ได้ไม่นานจะค้าขายอะไรก็ไม่อดทนก็คือเป็นคนที่ไม่อดทนจะทำอะไรเลยขี้เกียจทุกอย่างเหมือนพวกเธอเนี่ยมาเรียนหนังสือสบายสบายแต่ก็หนักไม่เอาเบาไม่สู้เพราะมัวแต่ขี้เกียจกันอยู่ใช่ไหมงั้นไม่ขี้เกียจนะครับมาดูสำนวนนี้ใครต่อเตรงเตรงรำรำอะไรใครจะตอบใครตอบได้แตงกวาจับไม้ลูกเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของหนูนะจ๊ะลูกดูซิแตงกวาจะตอบว่าอะไร
1: รำไทยค่ะ
0: รำไทยค่ะตายแล้วได้มันชี้อะไรอยู่เนี่ยคนเนี้ย
2: ทำอะไรทำอะไรทำอะไรทำอะไรทำอะไร
0: อะไรลูกรำอยู่แล้วทำไมรำบนรำบนรำไปโอ้ยเหนื่อยจังเลยฉันเหนื่อยจังเลยอะไรลูก
1: รำกลอง
0: รำกลองมันมีคำว่ากลองมีคำว่ารำเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วคนนี้กำลังเป่าอะไรเป่าปีปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดใครรู้ใครรู้เด็กไปทางแตงกวานั่งลงลูกนั่งลงได้คำตอบก็คือรำไม่ดีไม่มีใครตอบได้เลยอ่ะเด็กไปทางตอบได้ไหมรำไม่ดีโทษปีโทษกลองรำไม่ดีโทษปีโทษกลองหมายถึงทำไม่ดีหรือทำผิดแล้วไม่รับผิดกลับโทษคนอื่นนั่นไงการร่ายรำจะมีปีกลองให้จังหวะบางคนเมื่อรำไม่ถูกจังหวะไม่โทษตัวเองนะไปโทษใครไปโทษนักดนตรีจ้าโทษปีโทษกลองว่าเป่าผิดหรือตีว่าผิดทำให้ฉันรำไม่สวยเลยทั้งที่ดนตรีตีถูกแล้วแต่ตัวเองรำผิดใช่ไหมทำความผิดแล้วยอมรับผิดไงเธอเป็นไหมเนี่ยรำไม่ดีโทษปีโทษกลองไหมไม่เลยนะดีมากอ่ะสำนวนนี้ล่ะโอ้ง่ายง่ายง่ายง่ายง่ายง่ายตอบพร้อมกันทุกคนว่าสำนวนนี้คือปอกกล้วยเข้าปากหมายถึงอะไรอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง1 2 3เรื่องง่ายๆทำได้สะดวกดูสินี่มีใครรู้คนหนึ่งอยู่ตรงนี้ครูกันหรือเปล่าหมายถึงกล้วยเป็นผลไม้ที่มันปอกเปลือกได้ง่ายเวลามันสุกใช่ไหมจึงเปรียบเทียบกับการกระทำที่ง่ายๆว่าปอกกล้วยเข้าปากเช่นงานชิ้นนี้นะหรือสบายมากง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากงามงามงามงามงามง่ายง่ายมากเลยใช่ไหมกล้วยสำนวนนี้ล่ะม้าตายม้ากะโหลกนาวาจะตอบส่งไมค์ให้มาให้นาวาหน่อยมาอยู่นี่แล้วแบบปกตินึงนะมานาวาตอบว่า
3: ม้าดีดกะโหลกครับ
0: โอ้เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าพี่นาวาหน่อยเร็วทีเดียวตอบได้เลยนะเยี่ยมมากม้าดีดกะโหลกแปลว่าอะไรไหนลองคิดสิโอ้เธอก็คิดได้เนาะเธอดูสิม้าดีดกะโหลกก็คือคนที่มีกิริยาลุกลนหรือผู้ที่มีท่าทางกระโดกกระเดกไม่เรียบร้อยนะครับม้าเมื่อมันคึกขนองหรือพยศ พยศคือม้ามันดื้อลูกจะแสดงอาการดีดเท้าและโขกหัวใช้เปรียบเทียบกับผู้หญิงที่มีกิริยาไม่เรียบร้อยห้องนี้สุภาพสตรีทั้งหลายห้องนี้ใครเป็นม้าดีดกะโหลกไหมโอ้มีคนยอมรับและบางคนนั่งเงียบจะบอกให้ว่าห้องนี้ผู้หญิงดื้อมากเหมือนม้าดีดกะโหลกเลยบอกให้นั่งดีๆก็ยกแข้งยกขาใช่ไหมล่ะอ่ะกริยาไม่เรียบร้อยนะลูกนะต่อไปสำนวนนี้ล่ะเอาใหม่ตอบพร้อมกันว่า
4: เข้าห
0: ู
4: หมา
0: ทะลุหูหูกันไม่มีต่อแล้วนะซ้ายทะลุขวาถูกต้องคือพูดหรือสั่งสอนแล้วไม่จำเหมือนเนี่ยบอกว่าให้นั่งให้เรียบร้อยทำตัวพูดแล้วก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ขึ้นไปถึงสมองเลยนะดักมันไว้ก่อนเข้าปุ๊บดักไว้ตรงนี้ให้มันขึ้นไปบนสมองกันจำนะสิ่งที่ดีๆจำไว้บ้างก็คือหูสองข้างอยู่ในแนวเดียวกันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาจึงใช้เปรียบเทียบว่าเมื่อฟังอะไรแล้วก็ไม่ได้จดจำไม่รู้เรื่องคือเข้าหูหนึ่งแล้วออกอีกหูหนึ่งเลยไม่เข้าใจหรือไม่เข้าสมองนั่นเองสำนวนนี้บ้างกล้ายกมือก่อนกล้าตอบสิตอบว่าอะไรกล้าม
5: ือไม่พายเอาเท้าลาน้ำครับ
0: หรอนี่คือเท้าใช่ไหมเนี่ยอันนี้มืออะไรนะมือแล้วก็มีเครื่องหมายว่าไม่ใช่ไหมมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำแบร้องเพลงสบายใจชนะพ่อหนุ่มโอเคสำนวนนี้คือมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำถูกต้องกล้าเก่งมากเลยความหมายคืออะไรอ่ะช่วยกันอ่านต้นทางและปลายทาง1 2 3ใครอ่านเหยาะแยะขอให้อ่านไม่เก่งนะต้องตั้งใจอ่านด้วยการเอาเท้าลงไปแช่ในน้ำขณะพายเรือเท้าจะราน้ำคือต้านน้ำไว้เรือจึงวิ่งได้ช้าลงทำให้คนพายเรือจะเหนื่อยมากขึ้นเคยไหมเวลาเคยใครเคยนั่งเรือบ้างลูกเคยไหมเอามือลงแล้วใส่ชูชีพไหมต้องใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งเวลาที่เราจะต้องลงไปในน้ำนะเพื่อความปลอดภัยเวลาคนพายเรือพายเหนื่อยมากเลยที่ไหนได้คนข้างหน้าเอาเท้าไปจุ่มน้ำฟุบต้านน้ำไว้เรือก็บังคับยากเหนื่อยก็เหนื่อยใช่ไหมมันก็คือการทำงานแล้วเวลาทำงานแล้วยังไม่ช่วยไม่ว่ายังขัดขวางอีกต่างหากใช่ไหมลูกมาดูซิสำนวนสุดท้ายของวันนี้โอ้เก่งจังเลยตอบพร้อมกันว่าจับปูใส่กระด้งถูกต้องความหมายก็คือยากที่จะทำให้อยู่นิ่งๆได้เหมือนเด็กป.3ห้องนี้เลยใช่ไหมเด็กโดยทั่วไปจะซุกซนอยู่ไม่นิ่งไม่อยู่กับที่การบังคับให้อยู่ในระเบียบวินัยเป็นสิ่งที่ฝืนธรรมชาติของเด็กเหมือนกับปูซึ่งจะเดินไต่ไปมาถึงจะจับปูใส่ไว้ในกระด้งปูก็จะไต่ออกมานอกกระด้งนั่นเองนะครับเรียนไปกี่สำนวนแล้วเนี่ยใครจำได้บ้างใครจำสำนวนอะไรได้บ้างลูกลองทบทวนสิข้างโคขึ้นวอข้าหูซ้ายลูกหูขวาจำความหมายได้ไหมจับปูใส่กระด้งเฉนช้างขี่ตามช้างม้าดีกะโหลกพ่อหนูเป็นค่ะน่ะช้างตายตัวเอาไปบวงมาปิดโดดจำได้เยอะมากเลยมือไม่พายเอาแล้วนะน้ำลดน้ำลดโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำลดเธอจะไปตักได้ไงวะมันอยู่นู้นลดลงไปแล้วน้ำลดอะไรมันผุดขึ้นมาน้ำลดต่อผุดน้ำขึ้นมันจะลดจะรีบตักกลัวน้ำหมดใช่ไหมไม่ได้เดี๋ยวน้ำหมดไม่มีน้ำใช้ใช่ไหมน้ำลดต่อผุดน้ำขึ้นจะรีบตักอะไรอีกจับปลาสองมือขี่ช้างจับตั๊กแตนนะมาดูกิจกรรมของเรากิจกรรมคืออะไรอ่านพร้อมกัน1 2 3ดูซิกิจกรรมนี้มีวิธีการทำอย่างไรนักเรียนแต่ละกลุ่มใบ้สำนวนโดยการแสดงท่าทางประกอบ ให้เพื่อนทาย

0: 2นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับสำนวนที่นำเสนอคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มออกมาหน้าห้อง1คนมาเลยจ้าอยู่หน้าห้องกลุ่มละ1คนมาจับฉลากจับฉลากให้คุณครูกลุ่ม3มาแล้วกลุ่ม4มาแล้วใครมาก่อนกลุ่ม3มาก่อนกลุ่ม4มาก่อนเรียงตามนี้เลยต่อไปกลุ่มไหนอีกกลุ่ม5และกลุ่มที่2สุดท้ายเอาเรียงตามนี้เลยนะคนที่มาก่อนได้จับก่อนฟังได้สำนวนอะไรแล้วไปคุยกันดังได้ไหมไม่ได้ในนี้จะมีชื่อสำนวนอยู่พร้อมความหมายให้ไปคิดว่าจะส่งตัวแทนออกมาแสดงท่าทางประกอบให้เพื่อนทายโดยห้ามพูดกี่คนนะจะ1คนก็ได้2คนก็ได้3คนก็ได้หรือทั้งกลุ่มก็ได้แล้วแต่แล้วเพื่อนกลุ่มอื่นก็ทำหน้าที่ทำไมลูกทายนี่ไม่มีมารยาทในการฟังอีกแล้วเก็บกิจกรรมนี้ดีกว่ากลับบ้านแล้วฟังไหมฟังนะโอเคอ่ะออกมาทายเสร็จพวกเพื่อนคนอื่นทายทายเสร็จในกลุ่มไปคิดมาด้วยว่าสำนวนที่ได้เนี่ยต้องยกตัวอย่างสถานการณ์ได้เช่นครูยกตัวอย่างแกจับปูใส่กระด้งก็เหมือนเด็กๆชั้นป.3ที่อยู่ไม่นิ่งเวลาครูจัดสั่งอะไรให้ทำอะไรพี่ๆสั่งอะไรให้ทำอะไรก็ไม่ยอมอยู่นิ่งเหมือนจับปูใส่กระด้งแบบเนี้ยไปยกตัวอย่างมาด้วยนะอ่ะได้แล้วไปซุบซิบกันจะส่งตัวแทนมากี่คนก็ได้นะตอนมานำเสนออ่ะหยิบแล้วเปิดที่กลุ่มเลยลูกอย่าให้เพื่อนข้างๆเราได้ยินนะไปไปเลยจ้าโอ้ยเธอเลขที่ออกอ่ะไป
1: ออกไ
0: ปเนาะเอออ่ะไปทุบซิปไปในกลุ่มลูกเบาๆปรึกษากันเบาๆหมดแล้วนะโดยกิจกรรมนี้ให้คุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำเด็กๆ เป็นรายบุคคลนะครับและนักเรียนตั้งใจทำงานของตัวเองให้ดีนะครับไปได้จำนวนอะไรเบาๆเดี๋ยวไม่ได้ยินเธอก็ออกไปปุ๊บใช่ไหมจะเอากี่คนก็ได้ก็มีคนรำคนหนึ่งรำแล้วก็ทำเฉยๆนะแล้วก็ชี้เลยคิดเอาแล้วก็เอากระดาษแผ่นนี้ไปด้วยพอนำเสนอเสร็จก็พูดความหมายแล้วก็ตัวอย่างตัวนี้นะตัวอย่างเอาไป2คนก็ได้3คนก็ได้4คนก็ได้หรือไปทั้งกลุ่มก็ได้แล้วแต่ต้องเอาไปแสดงหมดนะได้หมดส่งตัวแทนไปก็ได้อ่ะกลุ่มนี้ได้จำนวนอะไร
2: ไม่ใช่ใครเขา
0: อ่ะใครจะแสดงยังไงใครจะเป็นเรืออ่ะเธอนอนก็ได้แล้วเธอก็มีคนนั่งคนหนึ่งแล้วก็ทำถ่ายแล้วก็อีกคนนึงได้อีกคนนึงนั่งข้างหน้าแล้วก็เอาถ่ายจุ่มน้ำอย่างนี้โอเคไหมแล้วก็มีคนออกไปอ่านความหมายหนึ่งคนแล้วก็ตัวอย่างหนึ่งคนนะอ่ะสมมติต้องมีคนเป็นช้างคนหนึ่งเฮ้ยอยากที่โกงกลุ่มนี้ใครเป็นช้างหนึ่งคน
3: เป็นคนเอาใบบัวมาติด
0: แล้วไหนเป็นใบบัวไปหาใบบัวมาหนึ่งอ่ะเอาหนังสือแล้วก็ได้เป็นใบบัวเอาคนตัวใหญ่ๆสีช้างอ่ะโอเคอ่ะจะไป2คนก็ได้นะตรงเนี้ยไปแสดง2คนเป็นช้าง1คนเป็นคนเป็นโดน1คนแล้วก็มีคนพูด1คนเอา3คนก็ได้นะไปตัวเองกลุ่มนี้นั่งลูกได้ทำอะไรกับเหือดงอ่ะใครจะต้องไปหมดนั่นแหละต้องทำท่าปูท่านี้ต้องนั่งเธอต้องนั่งนะนั่งทำอย่างนี้แล้วเธอก็เดินแล้วเธอก็มีคนวิ่งจับคนหนึ่งวิ่งจับทำเป็นจับโอเคนะแล้วก็มีคนพูดด้วยมีคนพูดตรงนี้พูดสำนวนเฉลยพูดความหมายแล้วก็พูดตรงนี้ด้วย
3: ใครพูด
0: จัดแจงใครจะเป็นปูใครเป็นคนจับจัดแจงเอาคนนี้ทำสำนวนอะไรลูก
4: เดินตามหลังผู้ใหญ่หมา
0: ใครจะเป็นหมาโอเคเสียงเห่าถูกใครนี่นะต้องเห่าดังๆนะแล้วก็เดินเป็นผู้ใหญ่ใครเป็นผู้ใหญ่เอาคนตัวใหญ่ๆสิจะได้เห็นความแตกต่างไม่ต้องอันนี้เป็นหมาแล้วไงเอาคนเอาอีกคิวแล้วก็จะโอแล้วก็หนูเป็นผู้ใหญ่ได้ไหมหนูเดินทางนี้ทำงี้แล้วเธอก็เดินตามหลังเธอก็เดินเพื่อที่จะเดินตามหลังแล้วเธอก็เห่าห้ามแอบดูแล้วก็พอนำเสนอเสร็จต้องหาคนอ่านน่ะ1คนเฉลยอ่านแล้วก็อ่านตัวอย่าง
3: ไปแล้ว

0: โอเคนะพอสมควรแล้วสมควรแก่เวลาเวลาหมดเวลาปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีนั่งให้ดีกว่าเดิม1 2 3 4 5นั่งให้เรียบร้อยตอนนี้เด็กปลายทางก็คงจะบอกว่าว้าวพร้อมจะถ่ายแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมจะทายแล้วกลุ่มที่จะออกมากลุ่มแรกใช้โปรแกรมสุ่มนะจ๊ะกลุ่มแรกได้แก่กลุ่ม3จ้ามามามามามาคุณถือให้ก่อนนี่นี่คือคุณแสดงนะทุกคนต้องมีมารยาทในการฟังและการดูอยู่ตรงกลางเลยลูกเดี๋ยวครูจะให้สัญญาณถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวนะแสดงได้เลยจ้าเธอนั่งจะเห็นไหมล่ะคะเนี้ยกล้องเห็นไหมเธอรู้เรื่องไหมดูก่อนสิเพื่อนๆไปทางดูสิโอเคเสร็จแล้วนะผมตอบว่าอะไรดูสิเด็กไปทางตอบได้ไหม
1: รำไม่ดีโทษปี่โทษกอง
0: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นรำครูเหม็นใครสักคนนึงรำเลยใครเข็นต่างไหมลูกมีไหมใครตอบคนตอบอื่นมีไหมทุกคนเห็นเหมือนกันนะยืนขึ้นเฉลยใช่หรือไม่ใช่รำไม่ดีโทษปี่โทษกองใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ความหมายคืออะไรที่หนูคิดไว้โอเคถือเชิญถือที่เหลือฟังลูกรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองคืออะไร
2: ทำไม่ดีหรือทำผิดแล้วไม่รับผิดกลับโทษคนอื่น
0: ตัวอย่างเช่นอะไร
2: แข่งขันกีฬาเป็นทีมแล้วแพ้เพราะตัวเองเล่นผิดกติกาจนทำให้ทีมแพ้แล้วโทษสมาชิกคนอื่นในทีมว่าเล่นไม่ดีจนทำให้แพ้แต่กลับไม่ดูตัวเองว่าที่ทีมแพ้เพราะตัวเองเล่นผิดกติกา
0: ก็คือเวลาทำอะไรผิดก็โทษใครโทษคนอื่นอย่างเดียวเลยปรบให้กลุ่ม3หน่อยจ้าไปนั่งทีต่อไปกลุ่มต่อไปที่ออกมาเด็กๆไปทางตอบถูกไหมกลุ่ม1เอาไมค์มาเองใช่ไหมเอาไว้ก่อนเมื่อสักครู่นี้แอบเห็นว่ามีคนไม่มีมารยาทในการฟังและการดูเลยใช่ไหมเด็กปลายทางเป็นไม่เอ่ยไม่เป็นใช่ไหมเด็กต้นทางลูกมีมารยาทก่อนให้เกียรติคนที่เขามาอยู่หน้าห้องด้วยเขาจะแสดงให้เราดูถ้าพร้อมแล้วเริ่มจ้าอะไรเธอไปสิเธออย่าหยุดสิเธอเรื่อยๆเอามาอีกรอบนึงให้เพื่อนๆเห็นท่านี้คืออะไรนาวาจะตอบนาวารู้เลยว่า
3: ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดครับ
0: ทุกคนเห็นด้วยไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนี่เธอแล้วท่านี้คืออะไรไอ้นี่คืออะไรเนี่ยช้างมันคืออะไรงวงเหรอทำไมจะไม่ทำท่านี้ใช่ไหมจ้าโอเคถือว่าสร้างสรรค์บอกหน่อยสิความหมายคืออะไรใครจะคนอ่านลูกดูสิช้างตายทั้งตัวเอาไปบัวมาปิดคืออะไรความหมาย
4: อันนี้เหรอ
0: จ้า
2: ความชั่วหรือความผิดหรือความไม่ดีที่ร้ายแรงจะปกปิดอย่างไรก็ไม่ได้
0: ตัวอย่างเช่นสถานการณ์ตัวอย่างสถานการณ์ลูกหนูอย่าเพิ่งทิ้งจออ่ะอ่านตัวอย่างสถานการณ์ด้วยอ่านจ้าตัวอย่างเช่น
2: มีโจรคนหนึ่งขโมยของใบบ้านหลังหนึ่งและตอนหนีออกมาเสื้อไปเกี่ยวกับขอบหน้าต่างบ้านจนเสื้อขาดติดอยู่ทำให้ชาวบ้านรู้ว่าเสื้อนี้เป็นของใครแต่ขโมยคนนั้นก็ยัง
1: ปฏิเสธความผิดครั้งนี้ชาวบ้านรู้กันทั่วเหมือนช้างตายทั้งตัวเอาไปบัวมาปิดไม่มิด
0: เอออ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยจ้าไปเอาไม้มาให้ครูก่อนนะสิต่อไปห้ามเปิดดูใช่ไหมเราเรียนแล้วเนี่ยมีคนไม่ซื่อสัตย์ต่อครูครูเสียใจนะต่อไปกลุ่มที่3มันอยู่ตรงนี้จ้ากลุ่ม4โอ้ทั้งกลุ่มเลยนะเนี่ยเด็กปลายทางพร้อมไหมเด็กต้นทางพร้อมไหมนักแสดงพร้อมไหมเอามานะถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1ดูสิอะไรอ่ะทำเสียงด้วยทำเสียงด้วยโอเคเพื่อจะตอบนั่งลงตอบพร้อมกันว่าอุ้ยอันนี้คือเป็นอะไรเป็นอะไรลูก
3: หมาครับ
0: ในเห่าสิน่ากลัวน่ากลัวตะกัดโอเคยืนขึ้นอันนี้เป็นอะไรลูก
1: เป็นเด็ก
0: เป็นเด็กเป็นอะไรคะ
1: เป็นเด็กค่ะ
0: เป็นอะไรคะ
1: เป็นเด็กค่ะ
0: เป็นอะไรครับ
1: ผู้ใหญ่ค่ะ
0: ผู้
1: ใหญ
0: ่เป็นอะไร
1: เป็นผู้ใหญ่
0: ผู้ใหญ่ค่ะแล้วใครเป็นกำนันคะไม่มีฮะโอเคเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดแปลว่าอะไรใครจะอ่านลูกสมาชิกใครถือให้เพื่อนเปิดอ่านหน่อยจ้านี่ถือให้เพื่อนเปิดอ่านความหมายของสำนวนนี้คือจ้า
1: พ่อแม่สอนลูกหลานเกี่ยวกับหลักการทำงานหรือการประพฤติปฏิบัติตนโอ้ยให้เดินตามหลังผู้ใหญ
0: ่หมายตั้งใจอ่านลูกให้เพื่อนได้ยิน
1: ให้เดินตามหลังผู้ใหญ
4: ่หมาไม่กัด
1: หมาไม่กัดทำตามผู้ใหญ่วิธีคิดของคนรุ่นเก่าก็มีความปลอดภัยโอกาสประสบความสำเร็จ
4: มากกว่า
0: อ่านเลยใช่
1: เอาเยอะ
0: อ่านอีกรอบลูก
1: มากกว่าการคิดเองหรือทำอะไรโดยขาดความระมัดระวัง
0: จ้าบทเรียนของผู้ฟังก็คือปรบมือให้กำลังใจกันยอดเยี่ยมมากสมบทบาทมากนาวาอย่ากัดครูนะเอาไปนั่งที่ได้จ้ะเอาไม้มาโกมต่อไปมาแล้วโอ้มา3คนเองนะเนี่ยเตรียมตัวกล้องเห็นไหมเตรียมตัวพร้อมยังเตรียมตัวเลยลูกเตรียมตัวเลยทำท่าเมื่อกี้เลยเตรียมตัวโอเคถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1ไปนะรู้ยังเอาเร็วทำแสดงอีกพ่ออยู่ก่อนนั่งไว้ทำท่าไว้เดี๋ยวจะสัมภาษณ์เธอเป็นอะไรเป็น
1: คนนะ
0: เป็นอะไรนะเป็นคนอะไร
1: คนพาย
0: คนพายแล้วเธอเป็นอะไร
1: คนนอน
0: คนนอนทำไงอะไรแล้วทำไมแอนอยู่ตรงนั้นคืออะไรอะไรนะลูกฮะอะไรนะลูกหรือเป็นอะไรคนเอาขาลงไปในน้ำหรอส่วนที่น่าสงสารสุดคือเรือเธอเป็นอะไรลูก
1: เป็นเรือ
0: ฮะ
1: เป็นเรือฮะ
0: เป็นเรือที่แตกยังอ้าวโอเคตอบยืนขึ้นเก่งตอบพร้อมกันว่าสำนวนนี้คือมือไม่พายเท่าไรน้ำถูกต้องไหมเซอร์กิต
1: ถูกครับ
0: ใครอ่านความหมายเลยใครถือกระดาษเพื่อนมาฟังความหมายกันต้นทางและปลายทางมารยาทผู้ฟังจ้าอ่านเลยลูกหนูไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวเพื่อนมันอ่านยากเอาท่านนี้ก็ได้เอา นี่ให้เพื่อนอ่านจ้าความหมายคืออะไรจ้าลูก
5: เวลาทำงานไม่ช่วยแล้วยังขัดขวางทำให้งานล่าช้าไม่ขวางหน้า
0: ตัวอย่างเช่น
5: สมาชิกทุกคนตั้งใจทำงานในกลุ่มตามหน้าที่ที่ตัวเองได้รับผิดชอบอย่างตั้งใจแต่มีสมาชิกในกลุ่มหนึ่งคนไม่ที่มัวแต่นั่งเฉยเฉยในนะแล้วนั่งเยอะเพื่อน
0: นั่งแย
5: ่เพื่อนในสมาชิกในกลุ่มที่เขาตั้งใจทำงานจนไม่มีสมาชิกจนทำให้การเสร็จช้า
0: อ่ะจ้าก็คือสมาชิกในกลุ่มตั้งใจทำงานแต่มีคนนึงมาแย่เล่นกับเพื่อนใช่ไหมทำให้งานนั้นเสร็จได้ช้าลงก็คือเหมือนสำนวนที่บอกว่ามือไม่พายเอานั่นเองอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยจ้าเก่งและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5เชิญมาเลยจ้าสำนวนอะไรหนาหน้าเชิญทำท่าเตรียมไว้ทำท่าเตรียมทำท่าเตรียมไข่มุกไม่ต้องไปเหรอลูกไปค่ะช่วยกันไปใช่เอาละทำท่าเตรียมทำท่าเตรียมทำท่าเตรียมทำท่าเตรียมห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นดูซิอะไรคืออะไรคืออะไรเด็กๆไปทางรู้ไม่เอ่ยพอแล้วเหรอโอเคสัมภาษณ์ก่อนอันนี้เป็นอะไรลูก
6: คนจับปู
0: คนจับปูแล้วหนูเป็นอะไรคะ
6: เป็นปู
0: นี่เป็นอะไรคะ
6: เป็นปูค่ะ
0: นี่เป็นอะไรคะ
6: เป็นปูค่ะ
0: แล้วหนูเป็นอะไรคะ
6: คนจับปูค่ะ
0: คนจับปูแสดงว่าสำนวนนี้คืออะไรตอบพร้อมกันทั้งห้องต้นทางและปลายทางว่าจับปูใส่ลงน้ำเห็นมีกระด้งเลยอ้าวลืมกระด้งหรือเปล่าจับปูใส่แล้วคราวนี้แล้วถูกต้องไหมจับปูใส่กระด้งเป็นคำตอบที่อะไรนะครับ
6: ถ
0: ูกแล้วแปลว่าอะไรมาสิกระดาษอยู่นู่นยืนขึ้นลูกปูปูยืนได้แล้วปูยืนได้แล้วเดี๋ยวโดนเหยียบ
6: คนถือหน่อย
0: ดูถือให้หน่อยลูกเพื่อจะบอกความหมายของเราเด็กปลายทางจำได้ไหมจับปูใส่กระด้งคืออะไรนะฟังจ้าย
7: ากที่จะทำให้อยู่นิ่งๆได
0: ้ตัวอย่างเช่น
7: ครูกันพยายามดูแลและจัดระเบียบแถวของนักเรียนชั้นป.3ให้เรียบร้อยแต่นักเรียนเดินเล่นอยู่ไม่นิ่งเดินออกนอกแถวตลอดเหมือนครูกันกำลังจับปูใส่กระด้ง
0: จ้าตัวอย่างดีมากนักเที่ยวไปด้วยเห็นภาพชัดเจนเลยใช่ไหมนี่คือในเรื่องของวันนี้เราเรียนในเรื่องของอะไรไปตอบพร้อมกันต้นทางและปลายทางวันนี้เรียนเรื่องของสามนวนไทยปรบมือกับตัวเองหน่อยครับนะปลายทางก็หวังว่าจะตอบได้อย่างดีและรู้ความหมายแต่รู้ความหมายได้ไม่เท่ากับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนเพื่อนยกตัวอย่างให้เราฟังเมื่อกี้นำไปใช้เป็นข้อคิดสติเตือนใจสำหรับเรานะครับแล้วสำหรับเรื่องราวที่เราจะต้องเรียนในชั่วโมงถัดไปมีสิ่งที่ต้องเตรียมอะไรบ้างนั่นคือใบความรู้ที่6เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการและใบงานที่4เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการเพราะครั้งถัดไปของเราจะเรียนในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการชั่วโมงที่1ดังนั้นขอให้กลับไปอ่านทบทวนเกี่ยวกับเรื่องสำนวนไทยแล้วชั่วโมงท้ายๆของหน่วยนี้จะมีการทบทวนด้วยถ้ากลับไปอ่านไปจำมาเยอะๆก็จะสามารถทำกิจกรรมที่คุณครูเตรียมไว้ให้ได้ดังนั้นสำนวนไทยก็อย่าทิ้งเรื่องของสระก็อย่าทิ้งและเรื่องถัดไปเรื่องนี้กลับไปอ่านล่วงหน้ามาด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูกันก็ต้องขอลานักเรียนต้นทางและปลายทางไปก่อนขอให้นักเรียนทุกคนและคุณครูทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย
2: ้นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอป

วัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหม เราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิตตี้กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิตตี้จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิดดี้เหลืออยู่ไหมนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันธ์อ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาวันนี้นักเรียนจะมาเรียนกันในเรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะเรามาลงมือเรียนกันเลยภาพแรกนักเรียนเห็นไหมคะเป็นภาพอะไรเอ่ย
1: เด็กมายืนต่อแถวซื้อข้าว
0: นักเรียนกำลังทำอะไรคะต่อแถวกำลังซื้อข้าวแกงในร้านโรงอาหารใช่ไหมคะแสดงว่าร้านอาหารร้านนี้อร่อยไหมคะอร่อยเพราะว่ามีเด็กๆมาต่อแถวซื้อข้าวกันเยอะเลยแล้วในภาพนี้ครูมีคำถามนะคะจากภาพนักเรียนคิดว่าใครเป็นผู้ผลิตและใครเป็นผู้บริโภคคะดูภาพอีกครั้งนะคะคำถาม

0: ใครเป็นผู้ผลิตคะนักเรียนถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะใครเป็นผู้ผลิตคะ
1: แม่คะ
0: แม่คะเป็นผู้ผลิตถูกต้องไหมคะ
2: ถ
0: ูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางช่วยตอบได้นะคะผู้ผลิตในภาพนี้ก็คือแม่ค้าแม่ค้าผลิตอะไรออกมาคะผลิตอาหารออกมาให้กับใคร
2: ให้กับเด
0: ็
2: ก
0: ให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้บริโภคคะ
2: บริโภค
0: เป็นผู้บริโภคเก่งมากนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะนักเรียนจะได้รู้ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภครวมถึงสามารถวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้และตระหนักเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะคะนักเรียนอันนี้คือภาพอะไรคะนักเรียน
2: ผักผลไม
0: ้เป็นภาพผักผลไม้ใช่ไหมคะผักผลไม้เกิดจากการผลิตของใครคะผู้ผลิตใครคะถือไม้ตอบเลยค่ะ
1: คนทำสวนครับ
0: คนทำสวนเก่งมากเลยค่ะเกิดจากชาวสวนนะคะปลูกผักผลไม้ผลผลิตในภาพก็เลยอะไรคะผักและผลไม้นะคะต่อไปภาพที่2ภาพที่2เป็นภาพอะไรคะนักเรียนถือไม้แล้วตอบคำถามค่ะ
1: ช่างตัดผมกำลังบริการให้ลูกค้าครับ
0: เก่งมากนะคะเป็นการบริการให้ลูกค้าก็คือช่างตัดผมกำลังตัดแต่งทรงผมให้กับลูกค้าเป็นการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านั่นเองนะคะช่างตัดผมเปิดร้านทำผมเป็นผู้ที่ให้บริการตัดแต่งทรงผมนะคะทีนี้ครูจะให้นักเรียนดูชาวสวนเมื่อสักครู่นี้ชาวสวนปลูกผักผลไม้ผลผลิตก็ได้เป็นอะไรคะผลผลิตได้เป็นอะไรคะนักเรียนได้เป็นผักและผลไม้ต่อมาช่างตัดผมใช่ไหมคะช่างตัดผมหรือช่างทำผมผลผลิตที่ได้ก็คือความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการตัดแต่งทรงผมนั่นเองทั้งชาวสวนและช่างตัดผมเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคคะนักเรียนเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคคะผู้ผลิตเก่งมากค่ะเป็นผู้ผลิตนะคะต่อไปเราจะมาดูความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภคกันนะคะผู้ผลิตก็คือผู้ที่นำปัจจัยการผลิตมาแปรรูปให้เป็นสินค้าและบริการเพื่อสนองต่อความต้องการของมนุษย์นะคะเพื่อให้มนุษย์หรือพวกเราเนี่ยได้บริโภคสิ่งนั้นๆ นะคะตามความพึงพอใจอย่างเช่นแม่ค้าผลิตอะไรคะผลิตอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของใครคะของตัวเราเป็นผู้อะไรคะผู้บริโภคเก่งมากนะคะตัวอย่างที่สองอย่างเช่นชาวนานักเรียนคิดว่าชาวนาเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้บริโภคคะนักเรียนเป็นผู้ผลิตชาวนาผลิตอะไรคะผลิตข้าวมาให้ใครคะมาให้พวกเราได้รับประทานแล้วพวกเราเรียกว่าอะไรคะผู้อะไรคะ
2: ผ
0: ู้บริโภคเก่งมากค่ะต่อไปนะคะผู้บริโภคก็คือตัวเราใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือผู้ที่นำเงินหรือสิ่งของนะคะนักเรียนไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือเป็นบริการเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการมาตอบสนองความต้องการให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะอย่างเช่นนักเรียนผมยาวใช่ไหมคะเราก็เข้าบริการร้านตัดผมเพื่อไปตัดผมให้สั้นจะได้ดูถูกกฎระเบียบของโรงเรียนใช่ไหมคะ

0: ่อมาผู้บริโภคนำเงินมาซื้อผักเพื่อนำไปประกอบอาหารผู้บริโภคเนี่ยเลือกที่จะซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตนเองใช่ไหมคะในภาพนี้คือภาพอะไรคะมีผักผลไม้เอาไปทำอะไรได้คะนำไปถือไม้แล้วตอบคำถามเลยค่ะ
1: ประกอบอาหารคร
0: ับนำไปประกอบอาหารประกอบอาหารให้ใครคะให้กับใครให้กับใครคะให้กับตัวเราเรียกว่าอะไรคะผู้บริโภคจากผลผลิตจากชาวสวนที่เป็นผู้ผลิตผักผลไม้มาให้พวกเราได้บริโภคนะคะนักเรียนต่อมาคุณครูจะมีคำถามชวนคิดพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: นักเรียนพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยตอบกับนักเรียนต้นทางได้นะคะสถานการณ์ที่1ลุงไก่ปลูกข้าวแม่ของแก้วตาไปซื้อข้าวของลุงไก่มารับประทานนักเรียนคิดว่าสถานการณ์ที่คุณครูยกตัวอย่างให้ใครเป็นผู้ผลิตคะ
2: ลุงไก
0: ่เอามือวางบนโต๊ะก่อนค่ะใครมีคำตอบแล้วเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางร่วมด้วยช่วยตอบได้นะคะเอามือวางบนโต๊ะค่ะครูจะอ่านสถานการณ์อีกหนึ่งครั้งนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะลุงไก่ปลูกข้าวแม่ของแก้วตาไปซื้อข้าวของลุงไก่มารับประทานใครเป็นผู้ผลิตคะกลุ่มที่2ค่ะถือไม้แล้วตอบคำถามค่ะใครเป็นผู้ผลิตคะ
1: ลุงไก่ค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องไหมคะ
2: ถ
0: ูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยผู้ผลิตก็คือลุงไก่นั่นเองต่อไปนะคะใครมีคำตอบแล้วเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะผู้บริโภคคือใครเอ่ยกลุ่มที่5ค่ะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะ
1: แก้วตาค่ะ
0: ผู้บริโภคคือแม่ของแก้วตาถูกไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยคือแม่ของแก้วตาต่อไปส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้ตอบนะคะรอดูสถานการณ์ต่อไปนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยตอบกับคุณครูและนักเรียนต้นทางได้นะคะต่อไปสถานการณ์ที่2พร้อมไหมคะใครรู้คำตอบแล้วเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะนักเรียนพ่อจับปลาไปขายให้กับคนในหมู่บ้านผู้ผลิตคือใครคะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะ
1: พ่อค่ะ
0: ผู้ผลิตคือใครคะ
1: พ่อ
0: ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยผู้ผลิตก็คือพ่อนะคะต่อไปพ่อจับปลาไปขายให้กับคนในหมู่บ้านใช่ไหมคะผู้บริโภคคือเอามือวางบนโต๊ะค่ะนักเรียนผู้บริโภคคือใครคะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะ
3: คนในหมู่บ้านครับ
0: ถูกต้องไหมคะนักเรียนผู้บริโภคก็คือคนในหมู่บ้านนั่นเองปรบมือให้เพื่อนด้วยต่อไปนะคะนักเรียนเอามือวางบนโต๊ะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมคร
0: ับ พร้อมนะคะสถานการณ์ที่3ตั้งใจฟังนะคะครูแนนไปซื้อผลไม้ที่สวนของคุณอาเพื่อมารับประทานคุณครูถามว่าผู้ผลิตเอาใหม่นะคะคุณครูถามว่าผู้ผลิตคือใครคะกลุ่มที่5ถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะ
4: คุณอาครับ
0: ผู้ผลิตคือคุณอาถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะนักเรียนผู้ผลิตคือคุณอาถูกต้องนะคะต่อไปผู้บริโภคคือใครคะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะ
4: ครูแนนครับ
0: ผู้บริโภคก็คือครูแนนถูกต้องไหมคะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนด้วยต่อไปพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเอามือวางบนโต๊ะ

0: ตั้งใจดูสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้นะคะสถานการณ์ที่4น้ำมนทำฟาร์มเลี้ยงหมูโอปอมาซื้อหมูที่ฟาร์มของน้ำมนเพื่อนำไปประกอบอาหารนะคะผู้ผลิตคือถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะผู้ผลิตคือใครคะ
1: น้ำมนค่ะ
0: ผู้ผลิตคือน้ำมนถูกต้องไหมคะนักเรียนนักเรียนปลายทางสามารถร่วมด้วยช่วยตอบได้นะคะผู้ผลิตก็คือน้ำมนถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปคุณครูถามต่อไปผู้บริโภคคือใครคะนักเรียนถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะผู้บริโภคคือใครเอ่ยผู้บริโภคคือใครคะ
2: โอปอครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยผู้บริโภคคือโอปอนะคะในสถานการณ์นี้ต่อไปสถานการณ์ที่5สถานการณ์สุดท้ายพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมนะคะคุณยายซื้อขนมชั้นจากแม่ค้าในตลาดมาฝากน้องเปรมคุณครูถามว่าผู้ผลิตคือใครคะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะผู้ผลิตคือใครคะ
3: เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ
4: คุณยายครับ
0: ผู้ผลิตคือคุณยายถูกต้องไหมคะนักเรียนต่อไปยังไม่ถูกต้องนะคะคุณครูจะหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะผู้ผลิตคือใครเอ่ยถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะ
4: แม่ค้าในตลาดครับ
0: ผู้ผลิตคือแม่ค้าในตลาดปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะต่อไปคำถามสุดท้ายนะคะผู้บริโภคคือใครคะนักเรียนกลุ่มที่4ค่ะถือไมค์แล้วตอบคำถามผู้บริโภคคือใครคะ
5: คุณยายครับ
0: ผู้บริโภคคือใครคะนักเรียนผู้บริโภคคือใครคะผู้บริโภคคือใครคะ
6: น้องเปรมค่ะ
0: ผู้บริโภคคือ
6: น้องเปรม
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองและเพื่อนๆด้วยเก่งมากนะคะนักเรียนนักเรียนสามารถแยกแยะได้ใช่ไหมคะว่าใครคือผู้ผลิตใครคือผู้บริโภคพอเข้าใจหรือยังคะ
7: เข้าใจแล้ว
0: เข้าใจแล้วใช่ไหมคะต่อไปคุณครูจะมีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดนะคะคุณครูจะแจกภาพบัตรภาพต่างๆให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะตั้งใจฟังนะคะนักเรียนครูจะแจกบัตรภาพให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแยกแยะบัตรภาพและจับกลุ่มภาพว่าภาพใดเป็นภาพของผู้ผลิตภาพใดเป็นภาพของผู้บริโภคพร้อมไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะต่อไปคุณครูจะแจกบัตรภาพนะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมด้วยกิจกรรมนี้ได้นะคะโดยให้นักเรียนแยกกลุ่มภาพมีผู้ผลิตและผู้บริโภคพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมนะคะเดี๋ยวครูจะแจกบัตรภาพให้แต่ละกลุ่มให้นักเรียนจัดกลุ่มภาพนะคะระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะช่วยกันภายในกลุ่มนะคะนักเรียน
8: เอาเพื่อนจะตก
0: อ่ะนักเรียนช่วยกันนะคะให้นักเรียน จัดกลุ่มภาพระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะให้นักเรียนแยกแยะกลุ่มภาพนะคะนักเรียนช่วยกันภายในกลุ่มนะคะนักเรียนให้นักเรียนแยกว่าภาพใดเป็นภาพผู้ผลิตและภาพใดเป็นภาพผู้บริโภคพร้อมลงมือทำได้เลยค่ะ
9: I'm not.
0: ยตรวจทานด้วยว่าถูกต้องไหมเอาเก็บค่ะเอาเก็บตรวจทานด้วยว่าถูกต้องไหมช่วยกันนะคะนักเรียนช่วยกันนะคะนักเรียนช่วยกันนะคะไว้ดีๆค่ะถือไว้ค่ะเอาวางบนโต๊ะนั่นแหละถูกไหมถูกไหมลองดูซิถูกไหมถูกไหมอันนี้ถูกไหมผลิตหรือบริโภคคะภาพนี้ผลิตและภาพนี้เป็นภาพผู้ผลิตหรือผู้บริโภคเก่งมากนักเรียนช่วยกันนะคะแต่ละกลุ่มช่วยกันอันนี้ยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะเรียบร้อยหรือยังคะร้อยหรือยังคะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังเอ่ยนักเรียนคะกลุ่มไหนยังไม่เสร็จคะกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือให้ครูดูหน่อยแสดงว่าเหลือยังไม่เสร็จอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใช่ไหมคะถ้ากลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งให้เรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วแสดงว่ากลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมกลุ่มที่3ยังไม่เรียบร้อยนักเรียนพร้อมหรือยังนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วคะ
0: พร้อมแล้วเดี๋ยวนักเรียนมาดูบนกระดานที่ครูเฉลยนะคะภาพพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมนะคะภาพผู้ผลิตจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยว่านักเรียนสามารถแยกแยะถูกต้องไหมผู้ผลิตก็จะมีคนกำลังเย็บผ้าใช่ไหมคะต่อไปคนกำลังนำอาหารมาประกอบเป็นอาหารต่อไปแม่ค้ากำลังทำอาหารให้กับลูกค้าต่อไปเป็นภาพชาวนาใช่ไหมคะชาวนากำลังทำนาผลิตข้าวต่อไปเป็นภาพอะไรคะคนสวนกำลังเก็บใบผักผลไม้นะคะต่อไปคนกำลังปิ้งไก่ย่างขายให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคนะคะต่อไปผู้บริโภคมีอะไรบ้างนักเรียนแยกแยะถูกไหมนะคะภาพที่1คนกำลังเลือกซื้อผลไม้เพื่อนำไปรับประทานเป็นผู้บริโภคนะคะต่อไปคนกำลังเลือกซื้ออาหารเพื่อไปรับประทานเหมือนกันนะคะต่อไปกำลังเลือกซื้ออะไรคะนักเรียน
3: นม
0: เพื่อนำไปรับประทานต่อไปภาพนี้เป็นภาพคนกำลังใช้บริการร้านกาแฟนะคะต่อไป

0: เป็นภาพคนกำลังใช้บริการรถโดยสารนะคะเป็นผู้บริโภคเช่นกันและภาพสุดท้ายเป็นภาพผู้บริโภคกำลังเลือกซื้อเสื้อผ้าอ่ะต่อไปเลยค่ะพร้อมหรือยังคะนักเรียนพร้อมแล้วต่อไปเป็นขั้นปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาในชุดกิจกรรมของนักเรียนนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่2นะคะในเรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะนักเรียนพร้อมแล้วหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาค่ะ
1: ไม่ได้เอามา
0: ดูกับเพื่อนค่ะหน้าที่9ถูกต้องค่ะนักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดหน้าที่9นะคะนักเรียนในหน้าที่9จะเป็นใบงานที่2นะคะในเรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภคนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งพร้อมไหมคะในใบงานที่2นะคะเรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภคคุณครูให้นักเรียนอธิบายความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภคพร้อมทั้งยกตัวอย่างให้เข้าใจนะคะจะอยู่ในกิจกรรมหน้าที่9นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางเปิดชุดกิจกรรมพร้อมกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะนักเรียนเปิดหน้าที่9หรือยังคะจะเป็นใบงานที่2เรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะหน้าที่9ผู้ผลิตหมายถึงอะไรผู้บริโภคหมายถึงอะไรแล้วก็ยกตัวอย่างด้านล่างนี้นะคะทำเลยค่ะลงมือทำค่ะไม่เป็นไรลงมือทำใบงานก่อนค่ะคนที่ไม่ได้เอามาดูกับเพื่อนค่ะลงมือทำ

สิ่งของไปแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้สินค้านั้นมาได้เช่นเราเป็นผู้บริโภคเรานำเงินไปซื้ออาหารมาทานนะคะช่วยคิดได้นะคะลงมือทำเลยค่ะนักเรียนช่วยเพื่อนคิดได้นะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรกลุ่มนี้กำลังปรึกษากันอยู่ใช่ไหมคะลงมือทำเลยค่ะ

บริโภคหมายถึงอะไรนักเรียนทำ

0: ำเลยค่ะ
1: ผู้ผลิตสินค้าและบริการ
0: เขียนเลยค่ะเขียนเลยค่ะนักเรียนทำงานค่ะ
1: บริการ
0: ช่วยเพื่อนทำช่วยเพื่อนทำนั่งให้เรียบร้อย

ถูกต้องชาวนาผลิตข้าวให้กับใคร

ที่ทำสิ่งของ

บริการ

0: คะก็คือคนขายอะไร
1: ขายของกิน
0: เขียนไปด้วยคนขายของกินอันนี้ก็เขียนไปด้วยไม่เป็นไรอันนี้ก็ไม่ต้องลบก็ได้ค่ะเขียนต่อไปอีกบรรทัดหนึ่งเช่นได้คนขายอาหารก็ได้ค่ะเขียนว่าคนขายอาหารก็ได้ค่ะเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยหรือ

0: ร้อยหรือยังไหนเปิดให้คุณครูดูสิคะซื้ออะไร
1: คนซื้ออ
0: ะไรคะ
1: คนซื้อขนม
0: นี่คนซื้ออะไรถูกต้องค่ะนักเรียนได้หรือยังถึงคนที่ผลิตสิ่งของต่างๆถูกต้องไหมหมายถึงคนที่ผลิตสิ่งของที่เป็นสินค้าเอาเขียนเลยที่เป็นสินค้าเอาทำงานค่ะ

0: เช่นใครเช่นใครนะคะได้เช่นแม่ค้าเช่นแม่ค้าถูกต้องเขียนไปเลยแม่ค้าเช่นแม่ค้าแล้วผู้บริโภคก็คือใครมีแม่ค้าแล้วก็ต้องมีอะไรคะถูกต้องเขียนไปนักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะถ้านักเรียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานพร้อมๆกันพร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะนักเรียน
1: พร้อม
0: มาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยใบงานผู้ผลิตก็คือผู้ที่แปรรูปสินค้าและบริการให้เป็นผลผลิตนะคะเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคนะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนพร้อมไหมคะยกตัวอย่างเช่นชาวนาทำนาเพื่อให้ได้ผลผลิตเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นข้าวและผู้บริโภคคือใครคะคือลูกค้าที่ซื้อข้าวจากชาวนานั่นเองนะคะต่อมาชาวสวนปลูกผักเพื่อให้ได้อะไรคะชาวสวนปลูกผักเพื่อให้ได้อะไรคะ
2: ชาวสวน
0: ได้อะไรเพื่อให้ได้อะไรคะเพื่อให้ได้ผักผลไม้แล้วผู้บริโภคก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราที่ไปตลาดซื้อผักผลไม้มาประกอบอาหารให้พวกเราได้ทานนะคะต่อมาแม่ค้าทำกับข้าวเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าใช่ไหมคะผู้บริโภคก็คือนักเรียนที่ซื้ออาหารจากแม่ค้านะคะต่อมาตัวอย่างต่อมานะคะก็คือแพทย์เป็นผู้ผลิตให้บริการแก่คนไข้บริการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะส่วนผู้บริโภคก็คือคนไข้ที่รับประทานยารักษาโรคจากแพทย์นะคะเดี๋ยวคุณครูขอยกตัวอย่างนักเรียนสักประมาณ2คนได้ไหมคะออกมานำเสนอใบงานของตนเองขอกลุ่มที่3ค่ะ1คนค่ะออกมาค่ะปรบมือให้เพื่อนก่อนค่ะเพื่อนๆนั่งให้เรียบร้อยออกมาค่ะถือไมค์มาด้วยค่ะนักเรียนลองนำเสนอให้เพื่อนฟังสิคะว่าผู้ผลิตคืออะไรตามที่นักเรียนเขียนมาค่ะคุณครูถือให้ก็ได้ค่ะนักเรียนดูของตัวเองเลยค่ะผู้ผลิตคือ
3: คนทําสิ่งของต่างๆมาเป็นสิ่งของและบริการค่ะ
0: ตัวอย่างเช่นอะไรคะ
3: เช่นของกินของใช้และคนทำอาหารคนขายไอติม
0: เพื่อนยกตัวอย่างผู้ผลิตก็คือคนขายไอติมต่อไปนะคะผู้บริโภคก็คืออะไรคะ
3: คนผู้ซื้อค่ะ
0: ผู้ซื้อถูกต้องไหมคะนักเรียนผู้ซื้ออะไรคะผู้ซื้ออะไรผู้ซื้ออะไรคะ
3: ผู้ที่ต้องการซื้อของต่างๆเช่นซื้อไอติมค่ะ
0: เช่นซื้อไอติมนะคะเพื่อนเขียนว่าผู้ผลิตก็คือคนขายไอติมนะคะส่วนผู้บริโภคก็คือคนซื้อไอติมถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับสรุปบทเรียนนะคะวันนี้เราจะสรุปบทเรียนเรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะก่อนอื่นครูขอถามนักเรียนนิดหนึ่งผู้ผลิตคืออะไรคะช่วยกันตอบดังๆหน่อยค่ะผู้ผลิตก็คือคนอะไรคะ
4: คนทำส
0: ิ่
4: งของต
0: ่างๆคนผลิตสิ่งของต่างๆขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็นสินค้าและบริการใช่ไหมคะอย่างเช่นอะไรนะคะอย่างเช่นอะไรล่ะคะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะ
3: ร้านตัดผมค่ะ
0: ถูกต้องค่ะอย่างเช่นร้านตัดผมร้านตัดผมหรือช่างตัดผมเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคคะเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคคะขอโทษค่ะเป็นผู้ผลิตส่วนผู้บริโภคคือใครคะผู้บริโภคคือลูกค้าที่มาใช้บริการตัดผมนะคะค่ะความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะผู้ผลิตก็คือผู้ที่นำปัจจัยของการผลิตมาแปรรูปเป็นสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคนะคะเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคยกตัวอย่างเช่นอะไรคะนอกเหนือจากที่เรายกตัวอย่างไปแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนเช่นอะไรคะนอกเหนือจากสิ่งที่เรายกตัวอย่างไปแล้ว
4: ผู้นำปัจจัยการผลิตมาย
0: กตัวอย่างเช่นอะไรคะนอกเหนือจากสิ่งที่เรายกตัวอย่างไปแล้วมีอะไรบ้างเอ่ยตอบคำถามถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะเช่นอะไรคะ
3: ชาวนาปลูกข้าวค่ะ
0: ชาวนาปลูกข้าวใช่ไหมคะนักเรียนเช่นชาวนาปลูกข้าวชาวนาปลูกข้าวผลผลิตของชาวนาคืออะไรผลผลิตของชาวนาก็คือข้าวแล้วใครเป็นคนบริโภคข้าวคะ
4: แม่ค่ะ
0: ใครเป็นคนบริโภคข้าวคะ
4: แม่
0: ใครคะตัวเราก็คือผู้บริโภคตัวอย่างของผู้ผลิตนะคะก็คืออย่างเช่นชาวสวนปลูกผักหรือผลไม้สิ่งที่ได้ก็คือผักผลไม้นะคะชาวสวนอาจนำผักหรือผลไม้เนี่ยไปขายในตลาดแล้วเราที่เป็นผู้บริโภคก็ไปซื้อผักผลไม้มาประกอบเป็นอาหารเพื่อบริโภคนั่นคือผู้บริโภคนะคะส่วนชาวสวนก็คือผู้ผลิตต่อไปผู้บริโภคหมายถึงผู้ที่นำเงินหรือสิ่งของนะคะไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการสินค้าก็คือเช่นผักผลไม้ใช่ไหมคะแล้วบริการล่ะคะบริการคืออะไรเราสามารถนำเงินหรือสิ่งของไปแลกเปลี่ยนเป็นบริการอะไรบ้างคะบริการร้านอะไรคะถือไม้แล้วตอบคำถามค่ะ
5: ตัดผมครับ
0: บริการร้านตัดผมถือไม้แล้วตอบคำถามค่ะ
6: ร้านทำเล็บครับ
0: บริการร้านทำเล็บได้ไหมคะได้เพราะว่าเราเป็นผู้บริโภคในด้านของการบริการการตัดผมการทำเล็บได้ทั้งหมดเลยนะคะก็คือการนำเงินหรือสิ่งของเนี่ยนะคะไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือเป็นบริการเพื่อให้เกิดความต้องการหรือความสะดวกสบายของในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานะคะมีการบริการอะไรอีกคะนักเรียนนอกจากตัดผมทำเล็บมีบริการอะไรอีกคะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะมีการบริการอะไรอีกคะ
3: อาหารค่ะ
0: บริการอาหารได้ไหมคะนักเรียนอาหารเป็นบริการหรือเป็นสินค้าคะอาหารเป็นบริการหรือเป็นสินค้าคะ
4: บริการ
0: อาหารเป็นบริการหรือเป็นสินค้าคะอาหารเป็นสินค้านะคะบริการอย่างเช่นรถประจำทางไหนใครมารถประจำบ้างคะนักเรียนก็ใช้บริการรถประจำทางใช่ไหมคะนักเรียนเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคคะถ้าใช้รถประจำทางนักเรียนเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคคะผู้บริโภคบริโภคคือบริโภคในด้านของการบริการใช่ไหมคือการนั่งรถประจำมาโรงเรียนแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมคะนักเรียนนอกจากมีบริการตัดผมทำเล็บรถประจำทางมีบริการอะไรอีกคะมีไหมเอ่ยมีบริการอะไรอีกคะบริการอะไรเอ่ย
3: ร้านขายยาครับ
0: บริการที่ร้านขายยาใช่ไหมคะถูกต้องนะคะร้านขายยาถือเป็นบริการแต่ถ้ายารักษาโรคเป็นสินค้าใช่ไหมคะเราก็ถือเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้บริโภคคะนักเรียนเราถือเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคคะผู้บริโภคก็คือบริโภคในด้านของการบริการนั่นเองนะคะตัวอย่างของคุณครูก็อย่างเช่นน้ำมนต์นำเงินมาซื้อผักและผลไม้เพื่อนำไปประกอบอาหารนะคะเหมือนกับสถานการณ์ที่คุณครูยกตัวอย่างว่าน้ำมนต์ทำฟาร์มเลี้ยงไก่ใช่ไหมคะน้ำมนต์ทำฟาร์มเลี้ยงไก่แล้วมีโอปอมาซื้อไก่ที่ฟาร์มของน้ำมนต์เพื่อนำไปประกอบอาหารใช่ไหมคะแล้วมีโอปอมาซื้อไก่ที่ฟาร์มของน้ำมนต์เพื่อไปประกอบอาหารใครเป็นผู้บริโภคนะคะดังๆค่ะนักเรียน
7: โอปอ
0: โอปอเป็นผู้บริโภคใช่ไหมคะแล้วผู้ผลิตคือใครคะผู้ผลิตคือน้ำมนต์เก่งมากนะคะคุณครูขอทบทวนอีกหนึ่งสถานการณ์นะคะสถานการณ์ดังต่อไปนี้ของคุณครูนักเรียนคิดตามไปด้วยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะแม่ค้าในตลาดขายข้าวอร่อยมากเลยแล้วแม่ของแก้วตาไปซื้อข้าวจากแม่ค้ามารับประทานใครเป็นผู้ผลิตคะ

ตอนนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆเข้าสู่โลกนิทานแห่งจินตนาการในวันนี้พี่มีนิทานเรื่องโปรด

0: บทสุดพิเศษอยากจะมาเล่าให้แทนไทยไมโทและเด็กๆได้ฟังกันนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าขนมหวานบ้านตะวันไหนใครอยากฟังนิทานเรื่องนี้กันบ้างชูมือขึ้นหน่อยจ้ะ
1: ผมอยากฟังครับ
2: ผมอยากฟังด้วยครับ
0: แต่มีข้อแม้อยู่ว่าหลังจากฟังเล่านิทานเรื่องนี้จบแล้วแทนไทยไมโทและเด็กๆต้องช่วยกันทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานให้ครบถ้วนแทนไทยไมโทและเด็กๆพร้อมจะทำภารกิจนี้ไหมจ๊ะ
1: พร้อมครับ
2: สบายมากเลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภาร

0: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: มีร้านขายขนมหวานเก่าแก่อยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าขนมหวานบ้านตะวันทุกเช้าตะวันจะช่วยคุณตาขายขนมหวานก่อนไปโรงเรียน
2: สวัสดีค่ะรับขนมอะไรดีคะ
1: อยู่มาวันหนึ่งโจคนต่างถิ่นได้มาเปิดร้านขนมหวานร้านใหม่ติดกับร้านของตะวันทุกคนต่างไปซื้อขนมหวานที่ร้านของโจเพราะขนมมีราคาถูกมาก
3: รับขนมหวานไหมครับราคาถูกๆเลยนะครับ
1: ตะวันนั่งกอดแมวอยู่บนเก้าอี้รอลูกค้ารอแล้วรออีกแต่ไม่มีลูกค้าสักคนระหว่างนั้นตะวันนึกได้ว่ามีหนังสือสูตรลับการทำขนมหวานแสนอร่อยของคุณยาย
2: นึกออกแล้วคุณยายเคยบันทึกสูตรขนมไว้นี่
1: โจจนสามารถกลับมาเปิดร้านได
3: ้ขอบคุณตะวันที่คอยช่วยเหลือผมนะครับ
2: ดีมากๆเลยค่ะ
1: หลังจากนั้นตะวันกับโจก็เปิดร้านขนมข้างกันและเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตลอดไปนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันก็จบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจ้ะและก็ถึงเวลาทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานกันแล้วคำถามข้อแรกตะวันตามหาผลไม้วิเศษจากที่ไหนระหว่าง 1. โรงเรียนในฝันหรือ 2. สวนผลไม้มหัศจรรย
2: ์คำตอบคือข้อ 2 ครับสวนผลไม้มหัศจรรย
1: ์ถูกต้องเลยจ้ะไหนใครอยากไปสวนผลไม้มหัศจรรย์แบบตะวันบ้างยกมือหน่อย
2: ผมครับ
4: ผมด้วยครับ
1: คำถามข้อต่อมาคือทำไมลูกค้าถึงไม่กล้ามาซื้อขนมที่ร้านของโจอีกระหว่าง 1. โจขายขนมในราคาแพงหรือ 2. ลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
4: คำตอบคือข้อ 2 ครับลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
1: ถูกต้องจ้ะเก่งมากเลยแสดงว่าตั้งใจฟังนิทานอย่างดีเลยนะเนี่ยคำถามข้อสุดท้ายแล้วตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะจ๊ะคำถามคือทำไมโจถึงสามารถกลับมาเปิดร้านขนมหวานได้อีกครั้งระหว่าง 1. โจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งหรือ 2. โจขายขนมในราคาที่ถูกและแถมขนมให้ลูกค้าอีกมากมาย
2: คำตอบคือข้อ 1 ครับโจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งครับ
1: ถูกต้องเลยจ้ะหากเราทำผิดพลาดไปก็สามารถแก้ไขตัวเองได้เสมอเหมือนกับโจเลยนะขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆ

0: และวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง190
3: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดสักมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
4: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
5: เลยฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
6: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
5: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
4: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลั

0: ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
3: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริง
1: ๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
4: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยกันปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
3: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
5: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
1: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
0: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
1: BLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
5: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกัน

0: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
2: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
0: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
1: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม
4: วันนี้ครูได้เตรียมอะไรมาให้พวกเราดูกันบ้างพร้อมยังพร้อมยัง
3: ยัง
4: แน่ดูซิว่าเราแยกออกไหมว่ามีอะไรบ้างอันนี้แน่นอนน้ำเปล่าแน่ๆ
3: น
4: ้
3: ำข้นหวาน
4: อันหนาเป๊ะเลยอันนี้
3: น้ำเขียว
4: น้ำเขียว
3: น้ำผึ้ง
4: นี่อ่ะไหนพิสูจน์ใช่ไหมไหนดูทั้ง4อย่างนี้เราสามารถเรียกมันรวมกันเลยเนี่ยโดยใช้ชื่อเดียวเราจะเรียกพวกนี้เลยว่าอะไร
3: ของเหลว
4: ทำไมตอบเร็วจังเฟย่าตอบว่าอะไร
3: ของเหลว
4: ของเหลวแปลว่าอะไร
3: แปลว่าของที่มันเป็นน้ำ
4: ใช่ได้ถูกต้องเราจะเรียกสสารทั้งหมดเนี้ยเราอาจจะใช้คำว่าของเหลวซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยว่ามันมีอะไรนะนอกจากของเหลวแล้วมีของอะไรอีก
3: ของแข็ง
4: โอ้ยถูกแล้วยังมีอีกอันนึงนะถ้านึกออกอันนี้ครูตบมือให้เลยมีอีกหนึ่งสถานะมีของแข็งมีของเหลวแล้วมีอะไรอีกสักอันนึงต้มน้ำแล้วมันมีอะไรไหมม
3: ี
4: อะไร
3: ต้มน้ำ
4: ไอ้น้ำเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูคุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ในของเหลวทั้ง4ประเภทนี
5: ้วิทย์สนุกวันนี้เสนอตอนมันไหลยังไงกันนะ
4: สวัสดีครับนี่คือรายการ
3: วิทย์สนุก
4: เอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามีคุณสมบัติอะไรที่ครูบอกว่าซ่อนอยู่แต่มันไม่ได้ซ่อนเลยเราสามารถเห็นได้แต่พวกเราจะเห็นไหมเนาะเดี๋ยวตามไปดูครับว่าพวกเราและน้องๆทางบ้านเห็นกันไหมเอาละเดี๋ยวครูจะเปิดก๊อกน้ำซึ่งก๊อกน้ำก็มีที่ไหนบ้างนะ
3: ใช่
4: ห้องน้ำมีไหนอีก
3: ที่ห้องครัว
4: ห้องครัวและตอนนี้เราก็อยู่ในห้องครั
3: ว
4: ที่สวนโอ้ดีมากเพราะฉะนั้นที่ไหนมีก๊อกน้ำเราก็จะต้องเห็นอะไรลักษณะเช่นนี้เช่นไหนช่วยครูสังเกตหน่อยเห็นน้ำอ่ะแน่นอนแต่มีอะไรที่เราพอจะสังเกตได้บ้างเราสังเกตได้ทุกอย่างอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจเราสังเกตหมดเลยครูจะใบ้ให้นิดนึงให้สังเกตลักษณะของน้ำนี
3: ่มันไหลลงมาเป็นทางตรง
4: ไหลลงมาทางตรงโหดีมากไหลลงมาเป็นทางตรง
3: ไหลลงมาเหมือนแรงดึงดูด
4: อุ้ยฟังดูดีถูกต้องเพราะตอนนี้มีแรงดึงดูดโลดดึงให้น้ำไหลลงมาข้างล่างถูกไหมแล้วยังมีอะไรอีกไหมดูรูปร่างของมัน
3: ตรงนี้มันเป็นเส้นแต่ตรงนี้มันเหมือน
4: โอ้โหสุดยอดใช่เลยเราจะเห็นว่าช่วงแรกๆมันก็ยังเป็นเส้นอยู่เนาะแต่พอหลังๆมันเริ่มเป็นเม็ดๆแล้วเนาะมันเริ่มไม่ค่อยต่อกันนอกจากนั้นยังไม่พอยังมีอีกหนึ่งอันถ้าดูขนาดของมันเป็นยังไงบ้าง
3: ตรงนี้ใหญ่แล้วก็ตรงนี้มัน
4: สุดยอดสังเกตนะลักษณะลำน้ำมันจะผอมลงผอมลงเดี๋ยวเราไปดูซิว่าของเหลวอื่นเนี่ยจะมีลักษณะเช่นนี้ด้วยหรือเปล่าดีไหมเอาละครับจากที่พวกเราได้สังเกตเห็นลักษณะเนาะรูปร่างของไอ้เจ้าลำน้ำคิดว่าเราจะเห็นรูปร่างแบบนั้นกับของเหลวที่อยู่ข้างหน้าเราบ้างไหมน้ำที่เราเห็นไปแล้วเรียบร้อย
3: เราจะเทลงไปถ้ามันไหลลงมาตรงนี้แปลว่ามันจะ
4: เหมือนไหมอยากรอไหมอยากรอไหมอยากดูว่ามันเหมือนกันไหมมาเดี๋ยวให้พวกเราตักแต่ไม่เอาเลือดเทนะตักแล้วลอง ให้มันไหลลงมาที่จานที่รองข้างล่างแล้วดูลักษณะรูปของการไหลเอาทำไปพร้อมกันทำทีละน้ำทีละน้ำทำทีละน้ำเนี่ยนะเอาให้มันเป็นลักษณะต่อเนื่องสวยๆและให้สังเกตดูซิว่ามันใหญ่ไปเล็กเหมือนกันไหม
3: พี่ขอลอง
4: ลอง
3: ขอใกล้เก่าหน่อย
4: ขอเก่าๆใกล้ๆนี่
6: เป็นเส้นเห็นไหม
3: พอหนูมันเป็นใหญ่แล้วก็ใหญ่มากแล้วก็เล็ก
4: เห็นเนาะนะใครๆเพราะฉะนั้น
3: ใหญ
4: ่นิดๆอาจจะเห็นยากนิดนึงแต่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกับของเหลวประเภทอื่นกันดูบ้างดีไหมดูซิว่ามันเหมือนกันไหมเนาะโอเคเอามาน้ำผึ้งเอานมข้นหวานอยากลองนมผันโอเคเดี๋ยวดานเอาช้อนใหม่ให้ไปเอาน้ำผึ้งเฟรกอนอันนี้หูข้นมาเชียยกขึ้นมา
3: หนูว่าไข่หนูข้นกว่าน้อง
4: นี่เป็นไงเห็นไหมจากเริ่มต้นมันใหญ่เห็นไหมแล้วมันค่อยๆเล็กหรืออันนิดเนี่ยนะมีลองมั่งถ้าเกิดอยากจะเห็นไหมเห็นอู๋หูมาอันเบิ่มเลยคราวนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าน้องๆลองเวลาที่เอานมข้นไปราดอยู่บนขนมปังลองสังเกตเหมือนกันว่าเห็นพฤติกรรมเช่นนี้ไหมนะครับก็คือเริ่มต้นแรกๆเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะเรียกได้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของไอ้เจ้าลำเลยมันจะใหญ่เนาะแล้วพอมันตกลงมาปุ๊บเราจะเห็นว่ามันแหลมแหลมแหลมลงเนาะเล็กคำถามของครูคือทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้อ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันแต่นอกเหนือไปจากสิ่งที่เราสามารถเห็นกันชัดๆแบบนี้แล้วจริงๆยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนต้องสังเกตเห็นเป็นประจำแน่ๆเพราะฉะนั้นมีอะไรนั้นเดี๋ยวตามไปดูครับเอาล่ะเดี๋ยวครูจะมีอีก2การทดลองอันแรกเกี่ยวข้องกับที่เราเพิ่งสังเกตมาในครัวแต่เดี๋ยวนี้เราจะมาลองทำกันที่ปลายสายยางกันดูเดี๋ยวให้สังเกตกันก่อนดีไหมงั้นเดี๋ยวครูเปิดน้ำนะโอเคเดี๋ยวครูเปิดช้าๆครูเปิดช้าๆมาแล้วเอาบางๆพอเบาๆพอแล้วลองจับสายยางให้น้ำตกลงมาข้างล่างแล้วให้สังเกตดูว่ามันเหมือนกับที่เราเพิ่งคุยกันเมื่อสักครู่นี้ไหมเห็นไหมสังเกตไหมว่ามันจากใหญ่ไปเล็กเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเนี่ยไอ้คุณสมบัติเนี่ยทุกครั้งที่มันมีน้ำตกลงไปข้างล่างแต่ครูอยากจะอธิบายว่าทำไมโดยคำถามทุกคนเห็นต้นไม้ไกลๆตรงนั้นไหม
3: เห็น
4: ถ้าเกิดครูอยากจะรดน้ำต้นไม้ตัวนู้นเนี่ยจากตรงนี้ทำยังไงดีอะน้ำมันไปไม่ถึง
3: เอามือปิดปาก
4: ไหนลองทำให้ดูหน่อยได้ไหมดูซิไปถึงไหมลองหน่อยช่วยหน่อยอะช่วยกันนี่ จะสังเกตได้ว่าพอเราอะอยากที่จะรดน้ำต้นไม้ไกลๆใช่ไหมเราไปทำให้ไอ้เจ้าบริเวณเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเนี่ยมันเล็กลงเพราะฉะนั้นสิ่งเกิดขึ้นคือการที่เราไปปิดไอ้เจ้าบริเวณปลายสายยางเนี่ยมันเป็นการลดพื้นที่ของไอ้เจ้าตัวลำน้ำให้มันมีขนาดเล็กลงมันก็เลยมีการเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นพอมันมากขึ้นมันก็เลยสามารถไปได้ไกลขึ้นเหมือนกับเวลาเราคว้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถไปได้ไกลถ้าเรายิ่งคว้างด้วยเร็วเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้ทุกครั้งที่เรารดน้ำต้นไม้แล้วเราอยากจะให้ลำน้ำมันไปไกลๆแต่อย่างไรก็ดีมันก็ยังมีอีกหนึ่งจุดที่ครูอยากจะอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยว่านอกจากไอ้เจ้าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดเนี่ยทำให้มีผลต่อความเร็วของน้ำแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรอีกเดี๋ยวตามไปดูเลยครับเอาละครับยังมีอีกหนึ่งการทดลองที่เดี๋ยวเราจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยช่วยกันลอง
3: คิดออกแล้ว
4: คิดออกแล้วคืออะไร
3: นี่ต้องเสีย
4: โอเคคิดว่าทุกคนคงพอจะเดาได้นะครับตอนนี้ครูมีถังน้ำซึ่งอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้แล้วก็มีถังปุ๊บแหมแกล้งกันเลยนะแล้วก็มีถังอยู่ข้างล่างอ่ะพวกเราช่วยกันใช้สายยางตอนนี้เรามีสายยางเตรียมเอาไว้แล้วเอาน้ำเนี่ยจากเนี่ยเอาไปใส่ถังข้างล่างให้ครูหน่อยวิธีการก็คือให้น้ำเนี่ยมันมิดทั้งสายไปเลย
3: แล้
4: วยังไงแล้วเราหยิบตอนหยิบเราหยิบไงเราปิดปลายมันก่อนอ้าวไม่อยู
3: ่
4: ขอลองเอาน้ำใส่สายยางให้เต็มเข้าไปเต็มเอาไปทั้งสายเลยเอาตัวเข้าไปด้วยไม่ต้องแล้วอุดไว้อุดปลายด้านนึงไว้สองด้านก็ได้แล้วแต่เอาปลายด้านนึงอยู่นี่จ้ะ
3: มาแล้ว
4: อ้าวมันไม่ได้จุ่มมันนี้ลงไปเอามาปลายด้านนึงจุ่มอยู่บนปล่อยหลุดออกมาแล้วไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะลองทำลักน้ำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวเราจะลองกันที่สายที่มีขนาดเล็กกลางใหญ่แล้วเราจะมาสังเกตปริมาณน้ำที่ไหลออกมาว่ามันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวครูรีไซเคิลน้ำก่อนน้ำหมดมาจงเจริญมาอันนี้จะสายจะแข็งหน่อยเนาะเพราะนั้นเรายัดเข้าไปเยอะๆนั่นแหละให้มันกินน้ำเยอะพร้อมยังไปหมดแล้วจ้ะเอานะโอเคใกล้ละใกล้เคียงโอเค แต่ทุกคนจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ปริมาณน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยมันเยอะก็แน่นอนอยู่แล้วพ่อไอ้เพราะท่อมันใหญ่พื้นที่หน้าต่างมันใหญ่มันก็ย่อมจะต้องมีปริมาณน้ำที่ไหลออกมาได้ปริมาณมากแต่นี่คือวิธีการที่เราจะสามารถเช็คได้ง่ายๆนะครับต่อเนื่องก็คือเราดูลักษณะของพื้นที่

0: หน้าตัดของท่อนะครับซึ่งเราก็พอจะเห็นแล้วแหละว่าปริมาณพื้นที่หน้าตัดที่มากก็จะนำไปสู่การไหลของของไหลที่ไหลอยู่ในนั้นได้เยอะด้วยเช่นเดียวกันเห็นด้วยกับคุณครูจริงไหมเปียกไปหมดแล้วเอาล่ะและเดี๋ยวทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายกันครับเอาล่ะนะครับเราจะมาสรุปกันว่าที่เราทำการทดลองมาทั้งหมดวันนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงงงไหมเปียกไหม
1: เปียกเปียกตัวเรียนมาดูกับคนเจเจ
0: เห็นไหมเจเจเนาะนั้นสิ่งที่เราสังเกตเห็นว่าเวลาของไหลเนี่ยมันไหลลงมาแล้วมันมีลักษณะว่าลำมันเล็กลงเนี่ยก็เป็นเพราะอันที่หนึ่งคือมันเคลื่อนที่เร็วขึ้นเวลาเราเปิดก๊อกน้ำอ่ะน้ำมันมาเท่าไหร่มันก็ต้องไปเท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันวิ่งเร็วขึ้นลำน้ำมันก็เลยต้องยืดออกเพื่อให้ปริมาณน้ำที่อยู่ในลำน้ำมันเท่าเดิมมันก็เลยต้องทำให้ตัวเองผอมลงนั่นเองประเด็นคือเมื่อสักครู่เราเห็นว่าตอนที่เราปิดสายยางพื้นที่หน้าตัดมันเล็กเพราะฉะนั้นพอพื้นที่หน้าตัดมันเล็กลงมันสามารถสื่อไปได้ว่ามันต้องเคลื่อนที่เร็วขึ้นถ้าปริมาณของไอ้เจ้าของไหลที่พยายามจะไหลเนี่ยมันเท่าเดิมเราก็เลยมาคอนเฟิร์มด้วยลักษณะของท่อสายยางว่าแน่นอนถ้าท่อใหญ่มันก็ปริมาณเยอะท่อเล็กปริมาณน้อยโอเคเพราะนั้นเรายังมีเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาให้พวกเราติดตามกันอีกนะครับในรายการ
1: วิทย์สนุก

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: วันนี้ครับรัฐบาลเตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาลเป็นเจ้าภาพการจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสการประชุม2026 IMF World BankGroup Annual Meeting ณตึกสันติไมตรีเพื่อรองรับแขกผู้มีเกียรติและก็นำผู้นำนะครับทางด้านของการเงินของโลกมีเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างภาพลักษณ์และก็นำเสนอเสน่ห์และสีสันทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาประชาคมโลกที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดเตรียมสถานที่บริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับในการเป็น

0: เจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569สำหรับไฮไลท์สำคัญนะครับที่ถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือการปรากฏตัวของรับเชิญพิเศษเนเน่รอยัลศิลปินสาวร็อกชาวไทยวัย16ปีที่เพิ่งไปสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์จากเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ให้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษทันทีที่เดินทางกลับจากการแสดงโชว์ที่สิงคโปร์กับโดยรับการประสานงานจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนอกจากนี้ครับภายในงานก็ยังจะมีการร่วมแสดงของศิลปินแห่งชาติเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและการขับกล่อมด้วยบทเพลงจากวงดนตรีซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตราด้วย
1: เข้าสู่วันที่3ของงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting บรรยากาศยังคงเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวนะคะวันนี้ไฮไลท์สำคัญของไทยจะอยู่ที่การเปิดตัว Bangkok Blueprint กรอบการทำงานระดับสากลเพื่อรับมือกับภัยช่อโกงทางการเงินภาพรวมค่ะการจัดงานก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามทีเดียวมียอดผู้เข้าร่วมเกิน 20,000 คนแล้วนะคะติดตามบรรยากาศทั้งหมดได้กับคุณสถานุพัทลุงรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะคุณสถานุคะเชิญค่ะ
2: ก็เข้าสู่วันที่3ของการประชุม IMF World Bank แล้วนะครับผ่านมาไม่ถึงครึ่งทางถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับจากเดิมที่เราคาดหวังยอดผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับมีผู้ลงทะเบียนมาแล้วเข้าร่วมประชุมมากกว่า 20,000 คนนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับคำชื่นชมอย่างมากนะครับในทุกๆด้านแม้ว่าแอร์จะเย็นเจ็บก็ตามนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับไฮไลท์หลักของวันนี้ของฝ่ายไทยนะครับนั่นก็คือการเปิดตัว Bangkok Blueprint ครับสำหรับวันที่3นะครับก็ยังคงเช่นเคยนะครับสำหรับโฟกัสหลักของเวทีประเทศไทยจับจ้องไปที่ห้อง G01 นะครับกับการเปิดตัว Bangkok Blueprint หรือกรอบการทำงานเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือภัยช่อโกงในภาคบริการทางการเงินนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึง Bangkok Blueprint นะครับจะเป็นแนวทางที่รัฐบาลร่วมพัฒนาร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย World Bank และ IMF นะครับเพื่อรับมือกับอาชญากรรมทางดิจิทัลและการสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการทางการเงินซึ่งจะครอบคลุมทั้งแนวทางการออกกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินการตรวจจับการตอบสนองกระบวนการติดตามคืนเงินเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเอกสารฉบับนี้ Bangkok Blueprint นะครับไม่ใช่กรอบความร่วมมือลักษณะที่เราคุ้นชินอย่างเช่น MOU นะครับแต่จะเป็นเอกสารเชิงวิชาการที่จะถูกใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงระดับสากลแล้วก็ชื่อ Bangkok นะครับก็จะอยู่ในนั้นตลอดไปนะครับเหมือนกับสิ่งที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้กับทุกประเทศในการประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นประโยชน์เรื่องของภาคบริการทางการเงินนะครับแล้วก็เวทีนี้นะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้มีโอกาสโชว์สิ่งที่เคยทำมานะครับในการจัดการไม่ว่าจะเป็นเงินเทาอาชญากรรมออนไลน์การผันเงินไปยังสินทรัพย์ต่างๆนะครับการจัดการบัญชีม้ามาตรการจัดการเงินสดการออกกฎหมายต่างๆที่เข้มข้นนะครับก็จะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะครับก็ทำให้ประเทศไทยในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดฟรอดแล้วก็สแกมหรือว่าการหลอกลวงและการฉ้อโกงออนไลน์ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่ามาตรการที่ทำมาเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายประเทศทีเดียวนะครับนั่นเป็นเรื่องของ Bangkok Blueprint นะครับส่วนภาพใหญ่ของการประชุมนะครับถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรองเอกนิตินะครับก็ให้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับจากเดิมที่เราคาดหวังว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมประชุมที่ไทยนะครับประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับยอดผู้ลงทะเบียนทะลุไปแล้วนะครับกว่า 20,000 คนนอกจากนี้นะครับประเทศไทยยังได้รับการตอบรับและก็การชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับจากทั้งผู้แทนรัฐบาลผู้นำองค์กรทางการเงินระดับโลกแล้วก็ผู้แทนจากประเทศในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับ
3: ประเทศไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากทางธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจการคลังการเงินระหว่างประเทศทุกคนนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนถึงบทบาทประเทศไทยทุกคนที่ชมประเทศไทยก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้ต้องบอกว่าคนที่ลงทะเบียนมาจากต่างชาติมาเกือบ 20,000 คนแล้วถึงสูงสุดตั้งแต่เคยจัด IMF World Bank Annual Meeting ตั้งแต่เคยจัดมาเลยนะครับก็

0: ันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานธนาคารโลกที่ว่าแล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับที่เขาก็กล่าวความชื่นชมกับรัฐบาลไทยและคนไทยนะครับที่เป็นเจ้าภาพที่ดีมาก
1: ครับนั่นก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับส่วนแบงคอกบลูปรินท์นะครับก็จะเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะครับนัดหมายคือเที่ยงครึ่งของวันนี้นะครับห้องด้านหน้าของผม G01 นะครับส่วนไส้ในรายละเอียดของแบงคอกบลูปรินท์นะครับช่วงข่าวเย็นผมจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งสองท่านครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสถานุณพัทลุงนะคะรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะ
3: อาจจะไม่ต้องรอคุณสถานุในช่วงเย็นน
2: ะ
3: มาทำความรู้จักกันเลยละกันสำหรับรายละเอียดของแบงคอกบลูปรินท์นะครับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสาระของ Bangkok Blueprint นั้นมีอะไรกันบ้างธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการขยายผลถึง12หลักการสำคัญเพื่อเป็นกรอบสากลในการรับมือกับการช่อโกงทางการเงินพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการสกัดกั้นเส้นทางเงินที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งเรื่องของการซื้อขายทองคำด้วยเงินสดและก็สินทรัพย์ดิจิทัลนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.กลับได้ร่วมกับ World Bank และ IMF จัดทำเอกสาร Bangkok Blueprint เป็นกรอบแนวทางสากลในการรับมือกับการช่อโกงทางการเงินการหลอกลวงและภัยไซเบอร์โดยรวบรวมบทเรียนจากไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงสรุปเป็น12หลักการครอบคลุมตั้งแต่การออกกฎหมายการตรวจจับธุรกรรมผิดปกติไปจนถึงการติดตามเงินคืนเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมโดยการนั้นแบงก์ชาติเองก็มีการยกระดับมาตรการสกัดกั้นเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดให้การซื้อขายทองคำด้วยเงินสดเกิน10ล้านบาทต้องเปลี่ยนเป็นการโอนเงินหรือว่าเช็คพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดต่อการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปและเตรียมกำหนดให้ผู้ฝากเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องชี้แจงแหล่งที่มาของเงินนอกจากนี้ยังติดตามธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่พบรูปแบบการซื้อและโอนออกต่างประเทศอย่างรวดเร็วพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.พิจารณามาตรการควบคุมธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ส่วนทิศทางของดอกเบี้ยนโยบายนั้นนายวิทัยยืนยันว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่ 1% ยังเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทยโดยเงินเฟ้อล่าสุดนั้นกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายจากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นและคาดว่าทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 2.2% พร้อมกับย้ำว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองยังต้องรักษาพื้นที่ในการปรับนโยบายหากเกิดความเสี่ยงทางด้านของเศรษฐกิจในอนาคต
2: กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการถอดบทเรียนเศรษฐกิจไทย35ปีค่ะในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่ต้องเร่งแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างนะคะทั้งสังคมสูงวัยผลิตภาพแรงงานแล้วก็หนี้ครัวเรือนพร้อมเดินหน้าดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่ซ้ำรอยวิกฤตในปี2540ค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ International Monetary Fund Bangkok 1991 to 2026 Thailand Part to Resilient and Inclusive Growth ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ว่าตลอด35ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมโดยเฉพาะการย้ายฐานการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นที่ช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและผลักดันอุตสาหกรรมยางยนต์ส่งผลให้รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นและความยากจนลดลงจากประมาณ 50% เหลือต่ำกว่า 5% อย่างไรก็ตามกับวิกฤตเศรษฐกิจปี2540สะท้อนบทเรียนว่าการเติบโตต้องควบคู่กับเสถียรภาพขณะที่ปัจจุบันไทยเผชิญกับความท้าทายจากสังคมสูงวัยและจำนวนแรงงานที่ลดลงรัฐบาลจึงต้องเร่งเพิ่มผลิตภาพพัฒนาทักษะแรงงานและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นเกษตรอัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะรถยนต์ไฟฟ้าและบริการสุขภาพพร้อมผลักดันโครงการสกิลบิทเชื่อมโยงการลงทุนกับการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อภาคธุรกิจทางด้านของนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตชะลอลงจาก กว่า 7% ก่อนวิกฤตเหลือเฉลี่ยประมาณ 2.4% หลังโควิด-19 และคาดว่าในปี2569ค่ะจะขยายตัวเพียง 2.1 ถึง 2.3% สะท้อนถึงข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่จะต้องเร่งแก้ไขธปท.นะคะจึงมุ่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการ SME และนำเงินนอกระบบเข้าสู่ระบบการเงินย้ำบอกว่าการเพิ่มสินเชื่อเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอค่ะต้องมีการยกระดับผลิตภาพและสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพควบคู่กันเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540
4: ปัญหาเชิงโครงสร้างคือเราลงทุนน้อยในช่วงที่ผ่านมาหลายสิบปี productivity ผลิตภาพเราก็ต่ำขีดความสามารถในการเราก็ลดลงจากอุตสาหกรรมเก่าๆเรามีคนที่อยู่ในวัยสูงวัยทำให้กำลังแรงงานเราลดลงเรามีปัญหาเรื่องระบบการศึกษาเรามีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนหนี้รัฐบาลซึ่งสูงมากนะครับหนี้ครัวเรือนนี่เรา 86-87% นี่ถือว่าสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกพวกนี้คือปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างต้องช่วยกันแก้นะครับแล้วก็ไม่สามารถออกโครงการเดียวกดปุ่มเดียวแล้วจบได้บางชาติเองก็นอกจากดูเรื่องนโยบายการเงินเราก็ขยายเข้ามาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะเราเชื่อว่ามันจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้คนกินอยู่ดีได้
3: ทางด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่การจัดการประชุม2026 IMF World Bank Annual Meetings สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT ได้ออกประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะก็คือ VTR1 นะครับ Bangkok City ในวันที่16ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อสนับสนุนมาตรการเรื่องของความปลอดภัยในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพทั้งนี้ผู้ประสงค์จะปฏิบัติการบินต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UASportal นะครับและจะสามารถดำเนินการบินได้ก็ต่อเมื่อได้อนุญาตจากผู้อำนวยการ CAAT เท่านั้นผู้ฝ่าฝืนประกาศนะครับว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
2: ส่วนเส้นทางที่ผู้นำเข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จะใช้เดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่ประชุมค่ะมี21เส้นทางหลักทางกรุงเทพมหานครยืนยันนะคะว่ามีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ระวังสถานการณ์น้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นรองรับการประชุมค่ะพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแล้วก็รักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ากรุงเทพมหานครกับมีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดประชุมระดับโลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิดตลอด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและเขตปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
5: เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมานะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองนะครับให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็เขต3เขตหลักๆก็คือเขตวัฒนาคลองเตยแล้วก็ปทุมวันครับ
2: ส สำหรับการเฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะทางสำนักการระบายน้ำได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำหลักโดยเฉพาะที่บริเวณคลองแสนแสบและถนนพระราม4ปัจจุบันค่ะสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและพร้อมเข้าประจำสถานีสูบน้ำทันทีหากมีฝนตกเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกการจราจรแล้วก็สร้างความมั่นใจแก่ผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลก
3: ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็วางระบบการดูแลสุขภาพของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกพร้อมจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์

0: และคลินิก2แห่งณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เชื่อมระบบส่งต่อโรงพยาบาลสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่าง 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมถึง191ประเทศประมาณ 16,000 คนซึ่งตอนนี้ยอดที่คุณสถานุรายงานไปคือมากกว่า 20,000 คนแล้วนะครับที่เข้าร่วมกระทรวงสาธารณสุขเองก็พร้อมในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางการเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงานกรมการแพทย์ได้จัดตั้งนะครับศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์สามารถช่วยเหลือและก็ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบพร้อมจัดคลินิกภายในสถานที่ประชุมอีก2แห่งรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งนอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมครอบคลุมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับโรงแรมที่พักพร้อมจัดระบบทีมแพทย์และการส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลหลักเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนั้นเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีและได้มาตรฐานเพื่อให้การประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
1: นายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาเศรษฐกิจระดับโลกนะคะประกาศความพร้อมสู่เวทีระดับนานาชาติค่ะโดยใช้รากฐานที่แข็งแกร่งเดิมเพื่อที่จะต่อยอดสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานประเทศสู่การเป็นสมาชิก OECDนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุม Future Ready Economy 2026พร้อมกราบปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Future Ready Thailand ค่ะมีนายมาติอัสคอนนันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวต้อนรับผู้แทนจากนานาชาติในนามของประชาชนชาวไทยว่าการที่กรุงเทพมหานครได้กลับมาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในรอบ35ปีถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการทบทวนความก้าวหน้าและกำหนดทิศทางของประเทศท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลก
0: ทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรียังมองได้ว่าความท้าทายหลักของไทยในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการเติบโตเชิงปริมาณแต่ต้องเป็นการเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนโดยต่อยอดจากรากฐานที่มั่นคงเช่นการผลักดันฐานะครัวของโลกไปสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตมูลค่าสูงควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกและรัฐบาลยังได้ริเริ่มโครงการ Reinvent Thailand เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนขจัดอุปสรรคทางกฎระเบียบและสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการเงินสำหรับการลงทุนจากต่างชาติไทยไม่ได้มุ่งหวังเพียงเม็ดเงินแต่ต้องการพันธมิตรระยะยาวที่จะช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะแรงงานและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการไทยในระดับสากล
1: ในส่วนของการขับเคลื่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำบอกว่ากระบวนการปฏิรูปตามมาตรฐานสากลและธรรมาภิบาลจะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเป้าหมายปลายทางซึ่งความเชื่อมั่นเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยผ่านนโยบายที่ต่อเนื่องและการส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายได้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงของประเทศต้องวัดจากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีงานมีรายได้ที่มั่นคงของประชาชนยืนยันบอกว่าประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรที่พร้อมรับกับอนาคตเพื่อที่จะร่วมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลก
0: ตอนนี้หลายพื้นที่ในบ้านเรานะครับยังคงต้องติดตามเรื่องของผลกระทบจากฝนที่ตกหนักทั้งราชบุรีและก็เพชรบุรีสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดินโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆไม่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก
0: ็ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: ีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเฟื่องชูนุชหรือว่าครูตูนในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูตูนก็มีศิลปะสนุกนะคะมาฝากเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางอีกเช่นเคยค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการวาดภาพระบายสีสิ่งรอบตัวนั่นเองค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมลูกครั้งก่อนๆเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างใครจำได้มีใครจำได้บ้างเรารู้จักเส้นหรือยังรู้จักสีหรือยังรูปร่างรูปทรงรู้จักไหมลูกแสดงว่าเราได้เรียนเรื่องของทัศนธาตุไปแล้วใช่ไหมไหนใครยังจำได้ว่าทัศนธาตุคืออะไรบ้างมีคนจำได้ไหนใครจำไม่ได้เลยเรียนเสร็จปุ๊บคืนครูตูนหมดเลยมีไหมก็อาจจะมีบางคนใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งเราจะนำเรื่องที่เราได้เรียนไปแล้วลูกทั้งเรื่องของทัศนธาตุใช่ไหมลูกแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์นะคะที่เราใช้ในการทำงานทัศนศิลป์นะคะวันนี้เราก็จะนำเนื้อหาที่เราเคยได้เรียนมานำมาใช้ในการวาดภาพระบายสีกันซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาวาดภาพระบายสีสิ่งรอบๆตัวนั่นเองถามดีกว่าสิ่งรอบๆตัวใครรู้จักสิ่งรอบๆตัวบ้างเกือบทุกคนเลยใช่ไหมลูกรู้จักสิ่งรอบๆตัวมีเยอะไหมสิ่งรอบๆตัว
1: เยอะ
0: เยอะมากมีทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยใช่ไหมมีเยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วเราจะนำเอามาวาดภาพระบายสีนะคะให้เป็นผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างไรคะ

0: นักสังเกตนะจิตรกรน้อยนักสังเกตกลับมาอีกแล้วกับกิจกรรมนี้ดูดีกว่าว่าวันนี้ครูตูนจะให้เด็กๆสังเกตอะไรสำหรับวันนี้นะคะครูตูนจะให้เด็กๆร่วมกันสังเกตนะคะสำรวจดูรอบๆห้องเรียนของเราว่าเด็กๆพบเห็นสิ่งของอะไรบ้างเริ่มสังเกตได้เลยลูกครูตูนให้เวลา3วินาทีนะคะเด็กๆปลายทางนะคะสังเกตไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะครูตูนถามเป็นกลุ่มดีกว่ากลุ่มแรกเห็นอะไรลูกพบเห็นอะไรวันนี้เห็นโต๊ะใช่ไหมกลุ่มที่สองเห็นอะไรลูกออบิทเห็นแอร์เครื่องปรับอากาศกลุ่มที่สามเห็นอะไรลูกผ้าม่านกลุ่มที่สี่ล่ะกลุ่มที่สี่เห็นอะไรลูกอีคิวเห็นอะไรครับเห็นเส้นผมกลุ่มที่ห้าเห็นกระเป๋าแสดงว่าทุกกลุ่มเห็นสิ่งของเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมลูกแสดงว่ารอบๆตัวของเราสามารถพบเห็นสิ่งของได้หลากหลายมากๆใช่ไหมอะแต่ว่าวันนี้เราอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมส่วนใหญ่เราอาจจะเห็นเป็นสิ่งของที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นถูกไหมลูกเป็นสิ่งของที่มนุษย์สังเคราะห์หรือว่าสร้างขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเราย้ายจากตรงนี้ไปอยู่บริเวณนอกห้องเรียนล่ะนอกห้องเรียนเราจะพบเจออะไรอีกเราอาจจะพบเจอต้นไม้หรือว่าท้องฟ้าก้อนหินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมลูกแสดงว่ารอบๆตัวของเราก็สามารถพบเห็นสิ่งของต่างๆนะคะทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะครูตุลก็ยกตัวอย่างนะคะสิ่งของที่เราจะพบเจอกันในห้องเรียนในวันนี้นะคะมาให้ทั้งเด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูมาดูดีกว่าว่าเราจะพบเห็นสิ่งของเหล่านี้จริงหรือเปล่านะคะดูกันดีกว่าอย่างแรกที่ครูตุลยกตัวอย่างมาโต๊ะเด็กๆเคยเห็นโต๊ะไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นอยู่แล้วใช่ไหมลูกตอนนี้เรานั่งอยู่ที่โต๊ะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าจะเห็นเช่นเดียวกันดูอย่างที่สองกระดานหรือไว้บอร์ดใช่ไหมลูกเห็นไหมเนี่ยเด็กๆต้นทางอาจจะไม่เห็นเพราะว่าเราเป็นจอทีวีใช่ไหมแต่ว่าเชื่อว่าเพื่อนๆปลายทางนะคะน่าจะมีกระดานนะคะอยู่ที่ห้องเรียนอย่างแน่นอนค่ะต่อมาประตูเห็นไหมประตูวันนี้เห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมลูกเดินเข้าประตูมาแน่นอนวันนี้ต้องพบเจอประตูอย่างแน่นอนใช่ไหมและอย่างสุดท้ายนาฬิกาวันนี้เราก็ได้เห็นนาฬิกาใช่ไหมอยู่ในห้องเรียนอยู่แล้วซึ่งสิ่งของต่างๆพวกนี้เป็นไงลูกลักษณะบางทีก็เหมือนกันหรือว่าบางที่เป็นไงเหมือนไหมเนี่ยเหมือนหรือต่างกันก็อาจจะมีลักษณะที่มันต่างออกไปใช่ไหมอย่างเช่นนาฬิกาบางที่ก็อาจจะเป็นรูปร่างรูปทรงอื่นๆก็ได้ใช่ไหมลูกหรือประตูก็มีรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่ที่แล้วแต่สิ่งของที่เราพบเห็นนั่นเองแต่ทีนี้เด็กๆลองช่วยกันดูดีกว่าแล้วตอบครูตุลได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าเราจะวาดสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเหล่านี้เราจะต้องวาดจากอะไรก่อนใครตอบได้เมทันช่วยครูตุลตอบหน่อยลูกเมทันจะวาดเป็นจะเริ่มวาดอย่างไรดีถ้าเราจะวาดสิ่งของพวกนี้ลูก
1: คงวาดโครงสร้างก่อนค
0: ่
1: ะ
0: วาดโครงสร้างก่อนโอ้โหปรบมือให้เมทันหน่อยเก่งมากๆเด็กๆรู้จักคำว่าโครงสร้างไหมลูกรู้จักไหมรู้จักนะคะโครงสร้างก็คือรูปร่างใช่ไหมลูกที่เราจะต้องการวาดสมมติว่าเราจะวาดของหนึ่งชิ้นเราจะต้องดูก่อนใช่ไหมสังเกตก่อนว่ารูปร่างของสิ่งนั้นเป็นแบบไหนใช่ไหมลูกก่อนที่เราจะเริ่มวาดนั่นเองค่ะทีนี้กิจกรรมต่อไปจิตกรน้อยลองวาดเราจะไม่สังเกตและเพราะว่าเมื่อกี้เราสังเกตไปแล้วเราสังเกตสิ่งรอบๆตัวไปแล้วใช่ไหมลูกทีนี้ครูตุลจะให้เด็กๆตัวแทนแต่ละกลุ่มละ1คนออกมาลองวาดดีกว่านักเรียนปลายทางนะคะสามารถลองวาดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะตัวแทนกลุ่มที่1ขอ1คนลูกใครจะออกมา1คนออกมาเลยใครก็ได้มาลูกเร็วทิติการออกมาก็ได้ลูก1คนมาอะกลุ่มที่2ออกมาเลยอันนี้รินมากลุ่มที่2กลุ่มที่3อัศนีออกมากลุ่มที่4ใครดีลูกอะออกมาลูกกลุ่มที่5มาเมทันมาอะกลุ่มที่1 1คนเร็วอะเดี๋ยวคุณครูตูนนะคะจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มวาดสิ่งของอะไรก็ได้ที่อยู่ที่เรามองเห็นรอบๆตัวเลยเมื่อกี้เราสังเกตไปแล้วใช่ไหมลูกว่าเราเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองวาดลงไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเราพบเห็นใช่ไหมวันนี้พบเห็นอะไรบ้างเนี่ยใครพบเห็นโต๊ะเห็นอะไรอีก
2: แจระบุ
0: หลายอย่างเลยใช่ไหมลูกเดี๋ยวจะให้ลองวาดลงไป

0: อ่ะเริ่มจากคนแรกใครจะเป็นคนเริ่มคนที่หนึ่งอ่ะให้นิดินก่อนอ่ะเดี๋ยวคุณตุลกดปั๊บนิดินเริ่มวาดได้เลยลูกห้ามซ้ำกันนะกลุ่มอื่นๆห้ามซ้ำกับเพื่อนนะเดาดีกว่าว่านิดินวาดภาพอะไรเป็นรูปร่างอะไรเนี่ยเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมมีวงกลมด้วยอ่ะนิดินวาดภาพอะไรลูก
1: ประต
0: ูนั่นเองอ่ะนิดินกลับไปนั่งที่ก่อนคนต่อไปคนต่อไปห้ามซ้ำกันอ่ะสเนลเป็นรูปร่างอะไรเหมือนกันอ่ะให้เดาดีกว่าคืออะไรเพื่อนบอกว่ากระดานสเนลวาดอะไรลูก
2: กระดาน
0: กระดานโอ้โหเก่งมากๆแสดงว่าเพื่อนวาดเหมือนใช่ไหมเลยตอบได้อ่ะสเนลฉันนั่งลูกอ่ะคนต่อไปคนต่อไปคืออะไรลูกดินสอเก่งมากๆโอ้โหวาดเหมือนเลยใช่ไหมเลยตอบได้อ่ะคนต่อไปลูกอ่ะแตงกวาวาดฝั่งนู้นก็ได้ลูกวาดเลย
3: อะไรอ่ะเป็นผีหรือเปล่า
4: โต๊ะเหรออ
0: ่ะลองเดาดูดีกว่าว่าแตงกวาจะวาดอะไร
5: ไอ้ผีไม่เป็นทานโต๊ะไอ้นี่ผีไม
0: ่ค่ะแตงกวาวาดอะไรลูกไม้บรรทัดเหมือนไหมเหมือนรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมลูกอ่ะดูดีกว่าคนสุดท้ายของเราจะวาดภาพอะไรเป็นท่านว่าตรงนั้นก็ได้อยู่โล่ง
6: ๆ
0: ไหนลองเดาสิเมทันวาดเป็นภาพอะไรลูก
7: กระเป
0: ๋
7: าค
0: ่
7: ะ
0: กระเป๋านั่นเองโอ้โหสวยงามมากๆขอบคุณค่ะกลับไปนั่งที่ก่อนอ่ะทีนี้เด็กๆดูเร็วช่วยกันดูลูกเด็กๆช่วยกันดูนะเพื่อนๆออกมาวาดนะเป็นสิ่งของต่างๆใช่ไหมเหมือนไหมเนี่ยเหมือนสวยไหมสวยงามมากใช่ไหมลูกแต่ละอย่างแต่ว่าใครสังเกตบ้างว่าก่อนที่เพื่อนจะเริ่มวาดเพื่อนเริ่มวาดจากอะไรก่อนโครงร่างในการที่วาดโครงร่างเริ่มแรกเราทำยังไงก่อนนะเราวาดอะไรไปก่อนนะเราวาดเส้นลงไปก่อนเอาเส้นมาต่อกันเรื่อยๆกลายเป็นรูปอะไรนะกลายเป็นรูปร่างนั่นเองเป็นรูปร่างต่างๆก่อนที่จะใส่รายละเอียดลงไปใช่ไหมลูกให้เป็นสิ่งของนั้นๆแสดงว่าทัศนธาตุที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้เอามาใช้ประโยชน์ไหมเนี่ยสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้เอามาต่อเติมวาดให้เป็นรูปสิ่งของต่างๆได้แต่ทีนี้วันนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าการที่จะวาดสิ่งของอย่างนึงเราควรเริ่มจากอะไรแล้วมีขั้นตอนอย่างไรใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงยืดหลังขึ้นลูกเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถทดลองวาดนะคะเป็นภาพต่างๆได้อย่างสวยงามแน่นอนค่ะแต่ทีนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าการเริ่มต้นวาดสิ่งของสักหนึ่งอย่างนะคะเป็นสิ่งต่างๆอะไรก็ได้นะคะเราจะเริ่มวาดจากตรงไหนดีใช่ไหมลูกการวาดภาพนะคะระบายสีสิ่งของรอบตัวนะคะสิ่งของรอบตัวของเรานะคะก็สามารถนำมาใช้เป็นแบบในการวาดภาพระบายสีได้นะคะจริงไหมลูกจริงไหมจริงใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้เลยที่เพื่อนนำเอาสิ่งของต่างๆที่เราสังเกตเห็นใช่ไหมลูกมาวาดเป็นภาพเป็นรูปต่างๆใช่ออกมาเป็นงานทัศนศิลป์ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำแจกันดอกไม้สมุดนะคะหรือว่าสิ่งของอะไรก็ตามใช่ไหมลูกที่อยู่รอบๆนะคะก็มีทั้งเส้นมีสีมีรูปร่างรูปทรงประกอบอยู่ใช่ไหมเราเคยเรียนกันมาแล้วในเรื่องของทัศนธาตุเราเคยสังเกตกันมาแล้วว่าสิ่งของต่างๆก็มีทัศนธาตุนะคะที่หลากหลายนะคะประกอบอยู่นะคะทัศนธาตุที่เราสังเกตเห็นเนี่ยแหละเราจะสามารถนำเอามาต่อยอดนำมาวาดภาพให้เป็นงานทัศนศิลป์ที่น่าสนใจได้นั่นเองค่ะก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้ในวันนี้ลูกเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะคะอย่างแรกนะคะสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมารู้ถึงขั้นตอนนะคะการวาดภาพระบายสีสิ่ง

0: รอบๆตัวกันนะคะอย่างที่สองเด็กๆจะได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะวาดภาพระบายสีสิ่งรอบตัวนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะวันนี้เด็กๆจะได้เห็นถึงคุณค่าของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคุณเกือบทุกคาบเลยว่าเป็นไงในชีวิตประจำวันของเราก็พบเจอผลงานทัศนศิลป์อยู่แทบจะตลอดเลยใช่ไหมลูกสิ่งที่อยู่ใกล้ๆเคียงกับเรานะคะล้วนมีทัศนศิลป์เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการวาดภาพระบายสีสิ่งรอบตัวนะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อหากลับมาอีกแล้วกับกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตเมื่อกี้สังเกตรอบๆตัวไปแล้วใช่ไหมลูกสังเกตสิ่งของรอบๆตัวไปแล้วดูแล้วรู้ว่ามีรูปร่างแบบใดใช่ไหมเป็นเส้นอะไรมีสียังไงรู้ดูทัศนธาตุไปแล้วกับสิ่งของรอบๆตัวแล้วก็ตัวแทนกลุ่มก็ยังสามารถออกมาวาดภาพสิ่งของเหล่านั้นได้ด้วยนะคะแต่ยังไม่หมดวันนี้ยังมีอะไรให้สังเกตอีกใช่ไหมลูกดูดีกว่าว่าจะสังเกตอะไรกันต่อนะคะเดี๋ยวครูตุ้นจะให้เด็กๆร่วมกันสังเกตภาพวาดทีนี้เป็นภาพวาดสิ่งของรอบตัวและจะให้เด็กๆลองเปรียบเทียบว่าภาพวาดนะคะที่ครูตุ้นนำมาให้นะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้ครูตุ้นนำมาให้เด็กๆร่วมกันสังเกตนะคะ3ภาพด้วยกันนะคะเด็กๆปลายทางนะคะสามารถร่วมกันสังเกตไปพร้อมๆเด็กๆต้นทางได้เลยนะคะอ่ะภาพที่1เป็นภาพอะไรเนี่ยมีดอกไม้มีผลไม้มีครกด้วยใช่ไหมอ่ะภาพที่สองเป็นภาพอะไรเนี่ยเป็นภาพเครื่องครัวใช่ไหมลูกที่ลักษณะเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมอ่ะภาพที่สามเป็นภาพอะไรอุปกรณ์การเรียนมีรูบิกด้วยใช่ไหมลูกเป็นสิ่งของต่างๆที่เราสามารถพบเห็นได้รอบๆตัวเลยใช่ไหมอ่ะแต่ทีนี้คุณตุลอยากถามว่าเด็กๆสังเกตความแตกต่างของทั้งสามภาพนี้ได้ไหมใครสังเกตได้ใครบอกได้ว่า3ภาพนี้ต่างกันอย่างไรยกมือเราว่าทั้ง3ภาพนี้อะไรที่แตกต่างกันลูก
1: สีครับ
0: มีการใช้สีต่างกันใช่ไหมลูกดูดีกว่าภาพแรกภาพแรกคิดว่าเราเขาใช้สีอะไรใครตอบได้ต้นกล้าต้นกล้าลองตอบคุณตุลหน่อยว่าภาพแรกเขาใช้สีอะไรลูกไม่ตอบผิดไม่เป็นไรลองเดาได้เราช่วยกันสังเกตแล้วตอบไปพร้อมๆกันลูก
1: สีไม้
0: ใช้สีไม้ใช่ไหมเพื่อนว่าถูกไหม
2: ถูก
0: ใครว่าภาพแรกใช้สีไม้ยกมือใครว่าไม่ใช่สีไม้โอ้อัปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากนะคะภาพนี้ใช้สีไม้นั่นเองอะภาพที่สองใครบอกได้ว่าใช้สีอะไรอะพุจิบพุจิบคิดว่าภาพที่สองใช้สีอะไรลูก
1: สีช็อกค่ะ
0: สีช็อกใช้สีช็อกใครคิดว่าภาพที่สองใช้สีช็อกยกมือใครคิดว่าไม่ใช่เป็นสีอื่นมีไหมก็มีคิดเห็นต่างกันได้อะภาพนี้ใช้สีช็อกนั่นเองเก่งมากโอ้โหและภาพสุดท้ายใครตอบได้อะน้องปิ่นน้องปิ่นว่าภาพสุดท้ายภาพที่สามใช้อะไรลูก
1: สีน้ำค
0: ่
1: ะ
0: สีน้ำใครคิดว่าไม่ใช่สีน้ำยกมือมีคนคิดต่างแต่จริงๆแล้วภาพนี้ใช้สีน้ำถูกต้องแล้วลูกสีน้ำทั้ง3ภาพเป็นไงใช้สีเหมือนหรือต่างกันเนี่ย
2: ต
0: ่างกันเป็นภาพวาดสิ่งของที่เราสามารถพบเจอได้รอบๆตัวเหมือนกันแต่ว่าใช้สีหรือว่าใช้อุปกรณ์เป็นไงต่างกันใช่ไหมลูกแสดงว่าถ้าเราจะวาดภาพระบายสีสิ่งของสักหนึ่งอย่างเราก็สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่ต่างกันได้ใช่ไหมอยู่ที่ว่าเราอยากสร้างสรรค์โดยการใช้อุปกรณ์อะไรจะเป็นสีไม้ก็ได้สีช็อกก็ได้สีน้ำก็ได้หรือสีอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าเราสามารถวาดภาพสิ่งของรอบๆตัวนะคะโดยการสังเกตจากทัศนธาตุต่างๆที่อยู่ในสิ่งของเหล่านั้นแล้วนำมาวาดรวมถึงการใช้อุปกรณ์ใช่ไหมลูกที่หลากหลายนำมาสร้างสรรค์ได้นะคะแต่รู้บ้างขั้นตอนนะคะในการวาดภาพสิ่งของรอบๆตัวของเราเริ่มจากอะไรใครว่าเริ่มจากการร่างภาพยกมือใครว่าไม่ใช่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่านะคะว่าขั้นตอนนะคะในการวาดภาพระบายสีสิ่งรอบๆตัวนะคะเราควรเริ่มจากอะไรและจะทำอะไรเป็นขั้นตอนต่อๆไปเนาะสำหรับขั้นตอนการวาดภาพสิ่งของรอบตัวง่ายมากลูกมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันไม่ยากเลยก่อนที่เราจะเริ่มวาดภาพเราควรทำอะไรก่อนลูกเราควรสังเกตที่ครูตุลเคยบอกใช่ไหมว่าทักษะในการสังเกตสำคัญไหมสำหรับการทำงานศิลปะ สำคัญมากๆเลยใช่ไหมลูกก่อนที่เราจะวาดสิ่งของหนึ่งอย่างเราก็ต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนว่าสิ่งนั้นเป็นไงลูกมีรูปร่างลักษณะอย่างไรนะคะมีทัศนธาตุเป็นยังไงควรใช้เส้นอะไรใช้รูปร่างอะไรรูปทรงแบบไหนรวมถึงสีอะไรด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการสังเกตก่อนลูกพอสังเกตเสร็จแล้วเรารู้แล้วว่าลักษณะเป็นอย่างไรเราค่อยเริ่มทำอะไรลูกเริ่มวาดโครงร่างก่อนวาดโครงร่างก็คือพอเราสังเกตลักษณะได้แล้วใช่ไหมลูกเป็นเส้นอะไรรูปร่างแบบไหนเราก็นำเส้นหรือว่าทัศนธาตุเหล่านั้นนะคะมาร่างเป็นโครงร่างนั่นเองพอร่างเสร็จเรียบร้อยได้ลักษณะของสิ่งของนั้นแล้วเราค่อยมาใส่รายละเอียดและต่อด้วยสุดท้ายทำอะไรลูกระบายสีนั่นเองอ่ะดูตัวอย่างอย่างเช่นภาพนี้อันนี้เป็นภาพวาดยังอันนี้เป็นภาพถ่ายใช่ไหมลูกเป็นภาพถ่ายของจริงเป็นภาพของจริงใช่ไหมลูกเราเริ่มจากขั้นตอนแรกเราเริ่มจากอะไรก่อนการสังเกตใช่ไหมถ้าสมมุติว่าครูตุลให้เด็กๆสังเกตเด็กๆอยากเริ่มวาดอะไรเป็นอย่างแรกบางคนก็อยากเริ่มวาดดอกไม้หรือว่าวาดอะไรลูกหัวหอมกระเทียมก็ได้ใช่ไหมแต่ปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงแต่ก่อนที่เราจะเริ่มวาดอะไรก็ตามเราจะต้องรู้ก่อนว่าควรเริ่มจากการลากเส้นอะไรถูกไหมถ้าสมมุติว่าครูตุลจะวาดหอมแดงครูตุลควรเริ่มวาดจากเส้นอะไรก่อนใครตอบได้ควรเริ่มวาดจากเส้นอะไรเส้นตรงเส้นโค้งเส้นหยักก็ควรเริ่มวาดจากเส้นโค้งเอาเส้นโค้งมาต่อกัน2เส้นใช่ไหมลูกลากเส้นโค้งไปเกิดเป็นรูปร่างอะไรเนี่ยวงกลมใช่ไหมแสดงว่าก่อนที่เราจะเริ่มร่างเราสังเกตให้รู้ก่อนว่าสิ่งของเหล่านั้นที่เราต้องการจะวาดนะคะมีลักษณะแบบใดควรใช้เส้นอะไรรูปร่างแบบไหนนะคะนำมาวาดอย่างสมมุติว่ากระเทียมอันนี้ใช่ไหมครูตุลก็ควรเริ่มจากการร่างเส้นอะไรลูกเส้นอะไรเส้นโค้งเหมือนกันใช่ไหมลูกนำมาร่างนะคะเอามาร่างสังเกตเสร็จแล้วรู้แล้วว่ารูปร่างเป็นแบบไหนควรจะวาดแบบไหนใช่ไหมเราก็ค่อยมาเริ่มขั้นตอนที่2คือการวาดโครงร่างเห็นไหมจากเมื่อกี้ภาพของจริงใช่ไหมลูกนำมาร่างใส่ลักษณะยังไม่ต้องใส่รายละเอียดเยอะใช่ไหมเราร่างคร่าวๆให้รู้ก่อนว่าลักษณะของรูปร่างโครงร่างเป็นแบบไหนตรงไหนที่เป็นวงกลมก็ใช้รูปร่างวงกลมตรงไหนมีลักษณะเส้นโค้งก็ใส่เส้นโค้งตามสิ่งที่เรามองเห็นนั่นเองพอเราวาดโครงร่างเสร็จแล้วใช่ไหมเราค่อยไปใส่รายละเอียดอีกทีแต่เวลาที่เราวาดโครงร่างเราควรใช้อะไรในการร่างนะเราควรใช้ดินสอในการร่างหรือว่าถ้าเราอยู่ในระดับที่สูงขึ้นเราอาจจะใช้สีไม้ได้ไหมจริงๆเราก็อาจจะใช้สีไม้ในการร่างได้โดยการร่างเบาๆเหมือนกันแต่ในระดับชั้นของเราป.3นะคะครูตุลให้เริ่มใช้ดินสอก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าผิดเป็นไงเราก็จะลบได้ง่ายกว่าใช่ไหมลูกก็ใช้ดินสีไม้นะคะในการวาดโครงร่างนั่นเองพอวาดโครงร่างเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราค่อยมาใส่รายละเอียดกันพอใส่รายละเอียดเป็นไงเริ่มสมจริงยังเริ่มสมจริงมากขึ้นเริ่มเหมือนของจริงมากขึ้นใช่ไหมลูกใส่รายละเอียดลงไปนะคะของสิ่งของที่เราต้องการจะวาดอย่างสมมุติว่าตรงหอมแดงเมื่อกี้เราร่างไว้เป็นวงกลมเฉยๆใช่ไหมลูกเราก็อาจจะมาใส่รายละเอียดโดยการเติมนะคะรอยบุบรอยเป็นไงลูกรอยยับลงไปก็ได้ใช่ไหมลูกใส่ในสิ่งของต่างๆที่เราต้องการจะวาดนั่นเองค่ะเป็นการใส่รายละเอียดและขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่4พอใส่รายละเอียดเรียบร้อยใช่ไหมลูกเราค่อยมาระบายสีนะคะตามที่สังเกตเห็นทีนี้สมจริงยังเนี่ยอันนี้เหมือนของจริงเลยถ้าเทียบกันกับภาพถ่ายเมื่อกี้เหมือนไหมเหมือนใช่ไหมลูกเพราะว่าเวลาที่เราใส่สีลงไปใช่ไหมเราสามารถเพิ่มน้ำหนักของสีให้จากรูปร่างกลายเป็นรูปอะไรได้กลายเป็นรูปทรงได้นั่นเองใส่แสงเงาเวลาที่เราระบายสีถ้าเราสังเกตดีๆสิ่งของต่างๆเราเห็นสีเดียวไหมลูกในสิ่งของหนึ่งชิ้นสมมุติว่าให้สังเกตอันนี้พอยเตอร์ของครูตูนมีสีอะไรเนี่ยสีแดงแต่ถ้าสังเกตดีๆสีแดงเป็นยังไงมีความเข้มความอ่อนต่างกันไหม ต่างกันใช่ไหมน้ำหนักสีต่างกันบางตรงเป็นสีเข้มใช่ไหมลูกบางที่ก็เป็นสีอ่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะระบายสีก็ต้องเป็นไงสังเกตให้ดีแล้วก็ละเอียดถึงจะเอามาระบายให้สม

0: จริงได้นั่นเองยากไหม4ขั้นตอนในการวาดภาพสิ่งของต่างๆยากไหมใครว่ายากยกมือใครว่าไม่ยากใครว่าทำได้ครูตูนเชื่อว่าทั้งเด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะต้องสามารถนำความรู้อันนี้นะคะมาสร้างสรรค์นะคะวาดเป็นสิ่งของรอบๆตัวได้อย่างแน่นอนอ่ะเรารู้ขั้นตอนกันไปแล้วใช่ไหมลูกทีนี้ครูตูนยังมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมมาฝากกันวันนี้นะคะให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะร่วมกันทำกิจกรรมได้เลยค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะชื่อว่ากิจกรรมเปิดแผ่นป้ายถ่ายภาพฝึกการสังเกตเดี๋ยวเราจะมาเปิดแผ่นป้ายกันกติกาก็คือเราจะเปิดแผ่นป้ายทีละ1แผ่นป้ายแล้วให้เด็กๆคอยสังเกตว่ารูปที่ครูตูนนำมาเป็นรูปของสิ่งของอะไรเพราะว่าเป็นไงลูกการสังเกตสำคัญไหมกับการทำงานศิลปะสำคัญใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาฝึกการสังเกตกันพร้อมยังใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงพร้อมนะครูตูนจะเริ่มที่รูปแรกกันมีอยู่6แผ่นป้ายใครเลือกแผ่นป้ายที่1ยกมือ2 34 5 6มติเป็นเอกฉันท์ที่แผ่นป้ายที
1: ่
0: 5นั่นเองอ่ะร่วมกันเปิดแผ่นป้ายที่5พร้อมกันอุ๊ยรู้ยังเนี่ยรู้ยังโอ้โหเปิดแผ่นป้ายแรกรู้เลยใช่ไหมว่าเป็นภาพอะไรอ่ะช่วยกันตอบพร้อมกันคิดว่าภาพนี้คือภาพอะไรลูกภาพของขวดน้ำดูเฉลยดีกว่าว่าจะถูกต้องหรือเปล่าทำไมถึงคิดว่าเป็นขวดน้ำถามก่อนเพราะว่าเป็นไงลูกมีความใสรวมถึงรูปร่างเป็นรูปร่างอะไรรูปทรงเป็นรูปทรงอะไรเนี่ยรูปทรงกระบอกใช่ไหมดูเฉลยกันดีกว่าภาพเต็มๆภาพเต็มๆจะเป็นขวดน้ำแบบไหน
2: เฉลย
0: เฉลยเป็นภาพของขวดน้ำถูกต้องเลยโหแสดงว่าเด็กๆชั้นป.3ของครูตูนสังเกตได้ดีมากเก่งมากๆเลยเปิดแผ่นป้ายเดียวปุ๊บตอบได้เลยว่าเป็นรูปอะไรใช่ไหมลูกดูดีกว่าลักษณะของขวดน้ำถ้าเราจะวาดเราจะวาดโครงร่างเราควรเริ่มจากการวาดอะไรเนี่ยควรวาดเป็นอะไรเป็นรูปทรงกระบอกขึ้นมาก่อนใช่ไหมลูกอาจจะขึ้นรูปร่างเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมใช้เส้นตรงใช่ไหมลูกแล้วก็วาดให้เป็นทรงกระบอกนะคะก็จะสามารถขึ้นโครงร่างของขวดน้ำได้แล้วนั่นเองโหเก่งมากๆเชื่อว่าถ้าให้วาดนี่เด็กๆป.3ทั้งต้นทางปลายทางต้องวาดได้อย่างแน่นอนใช่ไหมยังไม่หมดยังไม่หมดดูรูปต่อไปรูปที่2มี6แผ่นป้ายเหมือนเดิมใครเลือกแผ่นป้ายที่1ยกมือ2 3 4 5 6มัตติเป็นเอกสารแผ่นป้ายที่5นั่นเองดูพร้อมกันแผ่นป้ายที่5แผ่นป้ายที่5จะเป็นรูปอะไรหุ้ยใครคิดว่าตอบได้แน่นอนยกมืออ่ะให้ลองเดาดีกว่าต้นกล้าต้นกล้าเดาว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรลูกดูดีๆนะคุณตูนอาจจะเอามาหลอกก็ได้นะ
3: ไม้ตีกลองครับ
0: ไม้ตีกลองยังไม่ใช่ให้เปิดอีกหนึ่งแผ่นป้ายใครเลือกใครเลือกแผ่นป้ายที่หนึ่งยกมือ2 3 4 6มติเป็นเอกฉันท์ที่แผ่นป้ายที่4เมื่อกี้คนเปิดแผ่นป้ายที่4เยอะกว่าอ่ะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเปิดแผ่นป้ายที่4กันดวงดีมากเปิดปุ๊บรู้เลยว่าเป็นภาพอะไรภาพนี้คือภาพ
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: ดินสอนั่นเองดูเฉลยดูเฉลยเต็มๆภาพเต็มๆลูกเป็นภาพของดินสอเหมือนกันสังเกตลักษณะของดินสอถ้าจะเริ่มวาดดินสอควรเริ่มจากการวาดอะไร
1: วาด
0: เส้นตรงใช่ไหมวาดเส้นตรงให้เป็นลักษณะของทรงกระบอกเหมือนกันใช่ไหมลูกแล้วค่อยใส่รายละเอียดลงไปโอ้โหแสดงว่าเก่งมากๆเลยเปิดแค่1แผ่นป้าย2แผ่นป้ายตอบได้เลยว่าเป็นภาพอะไรใช่ไหมต่อไปยังไม่หมดมีอีกมีอีกใครเลือกแผ่นป้าย1ยกมือ2 3 4 5 6โอ้โหมัตติเป็นเอกสารแผ่นป้ายที
1: ่
0: 5เปิดแผ่นป้ายที่5กันโหรู้เลยใช่ไหมเปิดมา1แผ่นป้ายตอบพร้อมกันคืออะไรลูกลูกฟุตบอลไปดูเฉลยเต็มๆกันดีกว่า

ี้คือภาพฟุตบอลเด็กๆคิดว่าภาพฟุตบอลควรเริ่มจากการร่างภาพเป็นรูปร่างอะไรนะใช้เส้นโค้งวาดเป็นรูปร่างวงกลมใช่ไหมลูกและตอนใส่รายละเอียดเราค่อยมาสร้างทำน้ำหนักให้มันเกิดเป็นรูปอะไรรูปทรงกลมนั่นเองนะคะก็สามารถได้ก็สามารถวาดภาพนะคะให้เป็นภาพสิ่งของที่คุณตุลนำมาให้ดูได้ใช่ไหมยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยแสดงว่าเด็กๆสังเกตเป็นยังสังเกตเป็นแล้วสังเกตลักษณะได้แล้วใช่ไหมลูกดูแค่แวบเดียวก็รู้แล้วว่าเป็นสิ่งของอะไรใช่ไหมคะเราจะใช้ทักษะการสังเกตนี้นะคะมาสร้างสรรค์นะคะผลงานทัศนศิลป์กันด้วยนะคะในวันนี้ดูดีกว่าวันนี้เราจะทำอะไรสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานในวันนี้นะคะวันนี้นะคะครูตุลจะให้เด็กๆนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัวนะคะโดยให้นักเรียนเลือกสิ่งของที่อยากวาดนะคะมา1สิ่งคนละ1อย่างลูกเลือกอะไรก็ได้ที่เราอยากวาด1อย่างนะคะแต่ว่าเด็กๆต้องบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมเด็กๆถึงเลือกวาดสิ่งของสิ่งนั้นบางคนอาจจะมีความทรงจำดีๆกับสิ่งของนะคะ1สิ่งที่เราอยากวาดใช่ไหมอาจจะดีใจมากๆที่คุณพ่อคุณแม่เป็นคนซื้อให้ใช่ไหมลูกก็สามารถนำมาสร้างสรรค์นะคะนอกจากเลือกสิ่งของ1สิ่งมาวาดแล้วต้องบอกเหตุผลได้ด้วยนะลูกอ่ะต่อมาก่อนที่เราจะไปดูการสาธิตเรามาชมบทบาทของทางกันก่อนค่ะสำหรับบทบาทของครูปลายทางในวันนี้นะคะฝากครูปลายทางนะคะควบคุมดูแลนักเรียนนะคะปลายทางในการทำกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะคะคอยให้คำแนะนำแล้วก็ติชมระหว่างการทำงานของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาชมครูตุลสาธิตนะคะการวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัวไปพร้อมๆกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณตุลก็ใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วนะคะพร้อมที่จะสาธิตให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ชมกันแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะการวาดภาพสิ่งของรอบตัวนะคะคุณตุลก็จะให้เด็กๆเลือกนะคะสิ่งของหนึ่งอย่างนะคะอะไรก็ได้นะคะที่เด็กๆนะคะอยากวาดนะคะพร้อมบอกเหตุผลได้ด้วยนะคะว่าทำไมถึงวาดสิ่งนี้นะคะนำมาวาดนะคะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้คุณตุลเลือกเป็นการวาดดินสอนะคะเป็นดินสอ EE นะคะที่ครูตุลเตรียมมานะคะโดยที่อย่างแรกนะคะครูตุลจะเริ่มจากการสังเกตก่อนใช่ไหมคะทุกคนเริ่มจากการสังเกตสิ่งที่เด็กๆจะวาดก่อนนะคะอ่ะครูตุลก็จะสังเกตเลยนะคะว่าดินสอ EE ที่ครูตุลเตรียมมานะคะลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าลักษณะของดินสอนะคะก็จะเป็นแห้งยาวๆนะคะลักษณะคล้ายๆกับทรงกระบอกใช่ไหมลูกอ่ะครูตุลก็จะดูก่อนเลยว่าสีเป็นอย่างไรนะคะควรร่างภาพนะคะร่างคงร่างจากรูปร่างรูปทรงอะไรนะคะอ่ะพอเราสังเกตเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำแบบวางไว้นะคะในมุมที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็จะใช้ดินสอนะคะในการร่างภาพกันวันนี้อ่ะสำหรับการร่างภาพนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะใช้ดินสอนะคะร่างเบาๆนะคะโดยที่ใช้น้ำหนักมือเบาๆนะคะเพื่อเวลาผิดนะคะเราสามารถลบออกได้เนี่ยนั่นเองค่ะคุณตุลก็จะเริ่มจากการลากเส้นตรงก่อนนะคะถ้าเราดูจากลักษณะของดินสอนะคะที่คุณตุลเตรียมไว้นะคะเด็กๆจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะคุณก็จะลากเส้นตรงไปก่อนขั้นตอนนี้เด็กๆอาจจะใช้ไม้บรรทัดในการช่วยในการร่างก็ได้นะคะในการขีดเส้นนะคะคุณจะร่างเส้นตรง2เส้นนะคะร่างเส้นตรง2เส้นแบบนี้นะคะให้ได้ลักษณะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะอาจจะร่างเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมไปก่อนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดูที่ปลายของดินสอนะคะปลายของดินสอจะมีความแหลมใช่ไหมคะจะมีความแหลมแบบนี้นะคะให้เราวาดเป็นสามเหลี่ยมนะคะเหมือนสามเหลี่ยมนะคะไปให้เส้น2เส้นนะคะเส้นตรงแนวเฉียง2เส้นไปชนกันนะคะที่ปลายเราก็จะได้ลักษณะของปลายดินสอแล้วนะคะแบบนี้นะคะรวมถึงนะคะปลายด้านหลังของดินสอนะคะเด็กจะเห็นว่ามันมีความโค้งใช่ไหมคะคุณก็จะใส่เป็นเส้นโค้งลงไปนั่นเองค่ะพอสังเกตและวาดโครงร่างนะคะคร่าวๆเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่รายละเอียดนะคะของสิ่งที่เราจะวาดกันคุณตุลก็สังเกตรายละเอียดนะคะว่ามีรายละเอียดแบบไหนนะคะในดินสอที่คุณตุลต้องการจะวาดนะคะเราก็เติมลงไปเด็กสามารถเลือกสิ่งของนะคะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่ต้องเป็นดินสอเหมือนครูตูนก็ได้นะคะเป็นสิ่งที่เด็กๆนะคะอยากวาดนะคะพร้อมบอกเหตุผลได้ด้วยว่าทำไมถึงวาดสิ่งนี้นะคะผมก็จะเริ่มใส่รายละเอียดนะคะของดินสอนะคะเราสามารถปรับรายละเอียดได้นะคะวันนี้ครูตูนจะไม่ตัดเส้นนะคะครูตูนจะใช้การ

างภาพนะคะแล้วก็ระบายสีเลยนะคะถ้าตรงไหนผิดนะคะเราก็สามารถใช้ยางลบได้นะคะแล้วก็แก้ไขนะคะให้ถูกต้องคุณก็จะเห็นว่าตรงปลายดินสอนะคะมีการขีดเส้นกั้นนะคะตรงที่บอกระดับความเข้มของดินสอนะคะคุณก็จะมากำหนดแล้วก็ใส่ลงไปวาดเป็นเส้นโค้งลงไปก่อนแต่ถ้าเด็กๆสังเกตดีๆนะคะดินสอมันไม่ได้มีแค่ความโค้งนะคะเป็นทรงกระบอกอย่างเดียวยังมีเหลี่ยมมีมุมใช่ไหมคะก็สามารถนำมาใส่ได้เลยตามที่เราสังเกตเห็นคุณลุงก็จะขีดเป็นเส้นตรงลงไปนะคะตอนนี้เส้นเราอาจจะมีหลายเส้นใช่ไหมลูกเพราะว่าเป็นเส้นล่างนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาเก็บเส้นรายละเอียดนะคะอีกทีนึงนะคะพอได้ลักษณะนี้แล้วนะคะที่คล้ายกับดินสอแล้วนะคะเราก็ยังสังเกตแบบอยู่ได้นะคะว่าลักษณะเป็นอย่างไรเพิ่มเติมดูรายละเอียดนะคะเพื่อให้ภาพสิ่งของของเรามีความสมจริงนะคะนอกจากดินสอนะคะวาดสิ่งอื่นๆก็ทำเช่นเดียวกันนะคะเริ่มจากการสังเกตก่อนนะคะร่างภาพนะคะให้เรียบร้อยนะคะว่าลักษณะของสิ่งของนั้นเป็นแบบไหนนะคะแล้วเราก็ค่อยใส่รายละเอียดนะคะก่อนที่เราจะลงสีกันเด็กๆอาจจะใช้ไม้บรรทัดนะคะในการช่วยในการลากเส้นก็ได้นะคะอย่างอันนี้ขอบดินสอนะคะคุณก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะมาช่วยในการลากเส้นนะคะคุณก็จะขีดนะคะรอยของดินสอลงไปนะคะแบบนี้นะคะก็จะทำให้เส้นของเรามีความตรงมากขึ้นนะคะสังเกตได้ง่ายมากขึ้นใช่ไหมคะพอได้ลักษณะแล้วก็ใส่รายละเอียดของดินสอไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาเริ่มสังเกตสีกันดีกว่าสำหรับสีที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะคือสีไม้นะคะก็สังเกตที่สิ่งที่เราต้องการจะวาดนะคะว่ามีลักษณะสีเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ดินสอของคุณตูนสีโดยรวมนะคะก็จะมีสีดำแล้วก็สีน้ำเงินใช่ไหมลูกคุณตูนก็จะเริ่มจากการนำสีน้ำเงินมาระบายก่อนให้เด็กสังเกตนะคะสิ่งของต่างๆนะคะเวลาสังเกตสีเด็กๆจะเห็นว่าเราน้ำหนักสีนะคะของสีของสิ่งนั้นๆ นะคะจะเห็นว่าไม่ได้มีแค่น้ำหนักเดียวใช่ไหมลูกยังมีน้ำหนักแสงเงาที่เป็นเงาเป็นสีเข้มแล้วก็ตรงที่โดนแสงเป็นสีอ่อนใช่ไหมคะเราก็สามารถใส่รายละเอียดการระบายสีตามที่เรามองเห็นได้เลยค่ะคุณก็จะเริ่มลงสีนะคะลงไปอาจจะลงเป็นค่าน้ำหนักกลางนะกำหนดแสงเงาไปก่อนก็ได้นะคะลงค่าน้ำหนักกลางรวมๆไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเก็บนะคะรายละเอียดที่เป็นแสงเงาที่หลังก็ได้เช่นเดียวกันเด็กก็จะเห็นว่าในขั้นตอนการวาดภาพระบายสีนะคะสิ่งของต่างๆก็ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่แค่4ขั้นตอนด้วยกันนะขั้นตอนแรกสำคัญมากๆเลยก็คือการสังเกตนั่นเองค่ะสังเกตให้ทราบก่อนว่าลักษณะสิ่งของที่เราจะวาดนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรเนาะพอเราทราบแล้วนะคะเราก็ค่อยนำลักษณะนั้นนะคะมาขึ้นเป็นโครงร่างนะคะของสิ่งของที่เราต้องการจะวาดพอขึ้นโครงร่างเสร็จนะคะเราก็ค่อยมาใส่รายละเอียดนะคะให้ดูสมจริงมากขึ้นและจบสุดท้ายด้วยการลงสีนั่นเองค่ะคุณก็จะลงสีรวมๆไปก่อนนะคะว่าลักษณะของสีนะคะเป็นอย่างไรนะคะอาจจะกำหนดคร่าวๆนะคะของน้ำหนักสีไว้ก็ได้ตรงไหนเป็นสีอ่อนตรงไหนเป็นสีเข้มนะคะพอได้แบบนี้แล้วคุณตุลก็จะเริ่มใส่นะคะน้ำหนักของสีลงไปนะคะแล้วก็ทริคเล็กๆนะคะถ้าเด็กๆอยากให้ภาพดูเสมือนจริงนะคะแล้วลงสีได้สวยงามนะคะให้เราลองนำสีใกล้เคียงนะคะมาผสมกันดูนะคะก็จะได้มิติของสีที่น่าสนใจมากขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสามารถ
วาดภาพนะคะสิ่งของอื่นๆได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นดินสอเหมือนครูตุ้นเนาะวาดสิ่งที่เราอยากวาดได้เลยนะคะฝึกสังเกตแล้วก็ร่างภาพนะคะใส่รายละเอียดและระบายสีลงไปได้เลยค่ะอาจจะใส่น้ำหนักอื่นๆลงไปด้วยก็ได้นะคะคุณก็จะใส่สีที่มีความเข้มมากขึ้นนะคะผสมลงไปนะคะเพื่อให้ภาพของเราดูมีมิติมากขึ้นนะคะก็ค่อยๆระบายนะคะใจเย็นๆนะคะการทำงานศิลปะนะคะเราก็อาศัยความใจเย็นนะคะค่อยๆแต่งค่อยๆเติมนะคะภาพของเราก็จะเกิดความสวยงามได้นั่นเองค่ะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางนะคะจะสามารถวาดภาพได้สวยงามไม่แพ้ครูตูนอย่างแน่นอนนะคะตรงไหนที่เป็นเงานะคะเราก็สามารถใส่น้ำหนักที่เข้มนะคะได้ตรงไหนที่โดนแสงเยอะๆนะคะเราก็เว้นเป็นสีขาวหรือน้ำหนักที่อ่อนไว้นะคะใส่น้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจใช้สีที่เข้มขึ้นมาช่วยนะคะอย่างเช่นนำสีดำนะคะมาระบายเบาๆให้เกิดเป็นเงาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะการที่เราจะวาดภาพให้สวยงามสมจริงนะคะเทคนิคหลักๆเลยก็คือการสังเกตนั่นเองค่ะฝึกการสังเกตบ่อยๆนะคะเด็กๆก็จะสามารถวาดภาพได้สวยงามแล้วก็เหมือนจริงขึ้นนะคะลงน้ำหนักภาพรวมๆก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดในการระบายสีทีหลังนะคะน้ำหนักแสงเงานะคะค่อยมาเก็บตามทีหลังได้นะคะลงรวมๆไปก่อนได้เลยนะคะส่วนปลายดินสอนะคะด้านท้ายของดินสอนะคะคุณก็จะใช้เป็นสีดำนะคะในการระบายแต่ถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามันมีส่วนที่โดนแสงนะคะเป็นสีขาวๆนะคะเราก็จะเว้นไว้นั่นเองค่ะในส่วนที่โดนแสงอาจจะกำหนดไว้ก่อนนะคะในส่วนของตัวอักษรใช่ไหมคะที่บอกค่าน้ำหนักนะคะคุณตุลก็จะใช้สีขาวนะคะมาใส่ทีหลังได้ทีนึงอาจจะเติมรายละเอียดทีหลังก็ได้นะคะหรือใครจะเว้นไว้ก็ได้นะคะตรงที่โดนแสงนะคะเราก็จะเว้นให้เป็นน้ำหนักสีขาวเอาไว้นะคะภาพของเราก็จะดูมีมิติมากขึ้นตรงไหนที่เป็นเงานะคะเราก็จะใส่น้ำหนักที่เข้มลงไปนะคะค่อยๆระบายนะคะแต่งเติมไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆผลงานของเราก็จะออกมาสวยงามเองนะคะเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะทำได้อย่างแน่นอนค่ะพอใส่รายละเอียดนะคะตรงด้ามเสร็จแล้วคุณก็จะมาใส่ตรงปลายดินสอนะคะที่เป็นเนื้อไม้นะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะเราใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะในการลงจะผสมสีเหลืองให้ดูอ่อนลงก็ได้นะคะอาจจะใส่สีน้ำเงินลงไปช่วยนะคะให้ดู
มีสีของ

0: ลักษณะโดยรวมนะคะเข้าไปช่วยก็อาจจะทำให้สวยงามแล้วก็สมจริงมากขึ้นได้นะคะเอาสีอ่อนมาใส่เพิ่มเติมได้ค่ะส่วนตรงไส้ดินสอของดุลก็จะใส่สีดำนะคะเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสามารถสร้างสรรค์นะคะวาดภาพระบายสีสิ่งของอื่นๆนะคะได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่ต้องบอกเหตุผลได้ด้วยนะคะว่าทำไมถึงเลือกวาดสิ่งนั้นนะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าเท่านี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะของภาพวาดนะคะที่เป็นภาพวาดของสิ่งของนะคะที่เรานำมาเป็นแบบนะคะโดยเริ่มจาก4ขั้นตอนง่ายๆนะคะเริ่มจากการสังเกตก่อนนะคะว่าลักษณะของสิ่งของนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ร่างภาพลงไปนะคะตามลักษณะที่เราสังเกตเห็นใส่รายละเอียดแล้วก็ลงสีนั่นเองค่ะถ้ามีเวลามากกว่านี้นะคะเด็กๆก็จะสามารถใส่รายละเอียดนะคะให้ดูสมจริงได้มากขึ้นนะคะอย่างภาพนี้นะคะที่ตุลวาดนะคะมาเตรียมไว้นะคะให้เด็กๆปลายทางแล้วก็ต้นทางได้ดูกันนะคะเป็นตัวอย่างภาพนะคะก็จะเป็นภาพของตัวอย่างงานอันนี้นะคะเป็นภาพดินสอนะคะที่วาดเตรียมไว้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากดินสอแล้วนะคะก็สามารถวาดภาพนะคะสิ่งของอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นภาพของแจกันนะคะเด็กก็สามารถนำมาวาดได้เช่นเดียวกันค่ะก็ใส่ลักษณะรายละเอียดลงไปแบบนี้นะคะให้สวยงามได้เลยนะคะตามที่เรามองเห็นนะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นผู้กันนะคะนอกจากการวาดที่สมจริงแล้วนะคะเด็กๆยังสามารถนะคะเพิ่มเติมลักษณะต่างๆลงไปนะคะเพิ่มหน้าตาลงไปเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็เป็นดินสอนะคะเด็กๆอาจจะเลือกวาดแบบนี้นะคะอยู่ที่ว่าเราจะสังเกตลักษณะนะคะได้แบบไหนนะคะแล้วนำมาวาดภาพดัดแปลงนะคะสร้างสรรค์ให้เป็นงานทัศนศิลป์นั่นเองค่ะหรือจะเป็นกบเหลานะคะก็สามารถนำมาวาดได้เหมือนกันนะคะหรือจากให้สมจริงนะคะนอกจากการใช้สีระบายแล้วนะคะเรายังใช้แค่ดินสออย่างเดียวก็ได้นะคะในการใส่แสงเงาลงไปนะคะทำให้ภาพดูสวยงามหรือสิ่งของนะคะนอกจากสิ่งของแล้วนะคะอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะคะอย่างเช่นพืชนะคะผักผลไม้นะคะก็สามารถนำมาวาดได้นะคะวันนี้คุณตุ้มก็มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะก็สามารถได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นพืชผักต่างๆนะคะที่อยู่รอบๆตัวนะคะก็สามารถนำมาวาดภาพนะคะได้เหมือนเช่นเดียวกันนะคะนำสิ่งของต่างๆนะคะมาวาดได้เลยตามใจชอบนะคะก็เริ่มจากการสังเกตนะคะสังเกตให้ละเอียดนะคะว่าลักษณะรูปร่างเป็นแบบใดนะคะแล้วเราก็สามารถวาดให้สวยงามแล้วก็สมจริงได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานที่ครูตุลนำมาให้เด็กๆชมเป็นตัวอย่างกันนะคะให้เด็กเลือกวาดภาพระบายสีนะคะสิ่งของต่างๆได้ตามใจชอบเลยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปสรุปบทเรียนพร้อมๆกันค่ะค่ะแล้วก่อนที่จะไปสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะครูตุลก็มีผลงานตัวอย่างนะคะของเด็กๆห้องต้นทางนะคะมาให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้ยาย่าใช่ไหมยาย่าวาดภาพสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวใกล้ๆตัวเลยคืออะไรลูก
1: กล่องดินสอค
0: ่ะกล่องดินสอทำไมถึงเลือกวาดกล่องดินสอลูก
1: หนูชอบค่ะ
0: หนูชอบใช่ไหมใครเป็นคนซื้อให้เนี่ยคุณแม่เป็นคนซื้อให้ใช่ไหม
1: ใช่
0: โหน่ารักมากๆเลยถ้าเด็กๆสังเกตนะคะว่าเพื่อนต้นทางของเรานะคะก็นำเอากล่องดินสอนะคะมาวาดเริ่มจากการร่างนะคะเป็นรูปร่างอะไรเนี่ยบอกได้ไหม
1: สี่เหลี่ยม
0: ว่างร่างเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกแล้วก็ใส่รายละเอียดได้เหมือนจริงมากๆเลยมีภาพนะคะตกแต่งรายละเอียดได้สวยงามมากๆเดี๋ยวเหลือขั้นตอนของการระบายสีใช่ไหมเดี๋ยวให้ยาย่ากลับไประบายสีนะคะให้เสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนนำมาส่งยังมีอีกหนึ่งคนนะคะยังไม่หมดคนต่อไปข้าวหอมข้าวหอมมาลูกวันนี้ข้าวหอมก็วาดนะคะหลายอย่างเลยมีกล่องดินสอเช่นเดียวกันนะคะด้านล่างข้าวหอมวาดเป็นกล่องดินสอใช่ไหมลูกข้าวหอมร่างภาพเป็นรูปอะไรก่อนลูกก่อนจะวาดกล่องดินสอ
1: ดินสอกับยางลบค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากกล่องดินสอก็วาดดินสอยางลบใช่ไหมลูกเวลาจะร่างภาพถ้าเราหนีที่เราวาดกล่องดินสอไปเราร่างภาพเป็นรูปร่างอะไรสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมรูปอะไรลูก
1: สี่เหลี่ยม
0: ร่างภาพเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะก่อนที่จะวาดกล่องดินสอนะคะก็สวยงามมากๆนอกจากกล่องดินสอแล้วนะคะวันนี้ข้าวหอมก็ยังวาดดินสอยังลบใช่ไหมลูกเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะก็วาดได้สวยงามมากๆเหลือขั้นตอนในการลงสีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ข้าวหอมกลับไปลงสีให้เรียบร้อยนะคะก่อนนำมาส่งคุณครูนะคะขอบคุณมากค่ะเก่งมากๆเลยคุณตุลขอฝากไมค์ไว้ด้านหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวเราก่อนที่จะสรุปบทเรียนนะคะคุณตุลก็มีผลงานตัวอย่างนะคะอีก3ภาพมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะเป็นภาพของการวาดสิ่งของรอบๆตัวนะคะเด็กๆมองมาด้านหน้าฝั่งนู้นลูกเด็กๆจะเห็นว่าภาพนะคะที่คุณตุลนำมาวันนี้คุณตุลให้เราเลือกวาดสิ่งของ1ชิ้นใช่ไหมนำมาวาดนะคะโดยเริ่มจากการอะไรก่อนลูกสังเกตแล้วก็ร่างใช่ไหมลูกใส่รายละเอียดแล้วค่อยระบายสีลงไปวันนี้ครูตุลนำตัวอย่างมานอกจากการระบายสีโดยการใช้สีแล้วนะคะเราก็ยังใช้อุปกรณ์อื่นๆนำมาระบายได้นะคะนอกจากสีไม้อาจจะใช้เป็นสีน้ำสีโปสเตอร์ได้หรือแม้กระทั่งนะคะการใช้ดินสอใช่ไหมลูกดินสอในการฝนน้ำหนักไล่ค่าน้ำหนักให้แสงเงาก็สามารถสร้างสรรค์เป็นงานทัศนศิลป์นะคะวาดภาพสิ่งของรอบตัวได้เช่นกันนะคะทั้ง3ภาพเด็กๆเห็นไหมนอกจากของชิ้นเดียวเราก็ยังสามารถนำมาวางภาพจัดองค์ประกอบนะคะวาดเป็นสิ่งของหลายๆชิ้นนะคะโดยใช้เทคนิคเดียวกันขั้นตอนเดียวกันเลยนะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าเราสามารถเริ่มจากการร่างใส่น้ำหนักแสงเงาด้วยกันโดยเริ่มจากขั้นแรกคืออะไรลูกเริ่มจากการสังเกตใช่ไหมลูกสังเกตสิ่งของที่เราต้องการจะวาดก่อนแล้วสังเกตเสร็จแล้วทำอะไรต่อวาดโครงร่างใช่ไหมลูกโดยใช้ดินสอหรือว่าสีไม้ก็ได้ในการวาดโครงร่างเบาๆใช่ไหมลูกสังเกตวาดกว่าครั้งหน้าเราจะเรียนรู้กันในเรื่องอะไรนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของวาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกนั่นเองค่ะหลังจากที่วันนี้เราได้วาดภาพนะคะจากสิ่งของรอบๆแล้วนะคะสิ่งของใกล้ๆตัวนะสามารถนำมาวาดภาพได้แล้วนะคะต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะคะสำหรับสิ่งที่เราต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะคะฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะเตรียมกระดาษวาดเขียนหรือว่าสมุดวาดเขียนก็ได้นะคะแล้วก็ดินสอสีหรือว่าสีไม้ที่เด็กเตรียมมาทุกคาบนั่นเองค่ะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยครูตุลมีศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากกันอีกแล้วซึ่งภาพที่ครูตุลนำมาฝากในวันนี้ชื่อภาพว่า Water Lily ภาพนี้เป็นของศิลปินชื่อว่าโกมอนเน่ลูกเป็นศิลปินที่โด่งดังอีกหนึ่งคนนะคะวาดภาพที่สวยงามมากๆส่วนใหญ่เขาจะวาดภาพเป็นภาพทิวทัศน์ลูกอย่างเช่นภาพนี้ Water Lily ก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่สวยงามใช้เทคนิคการระบายสีน้ำมันบนผ้าใบนั่นเองค่ะโอ้สวยงามไหมสวยงามใช่ไหมเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะอนาคตอาจจะมีจิตรกรตัวน้อยนะคะสร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามไม่แพ้กับศิลปินที่ภาพวาดของศิลปินที่คุณตุลนำมาให้ชมในวันนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณตุลก็ฟังเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าจะเป็นภาพศิลปะประจำสัปดาห์นะคะเป็นภาพอะไรและเนื้อหาเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนนะคะฝากเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางแล้วก็ครูปลายทางนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เซฟตี้คิดตอนความปลอดภัยภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: เหมือนกันเนี่ยมีขนมปังให้เก็บไว้ปังในตู้ก็มีเอา

0: เอาไป
1: น่ากินนะ
2: บุหรี่จะได้กิน
3: นี่ไงคุณแม่รู้แล้วค่ะว่าทำไมถึงไฟดับ
1: อะไรคะ
3: นี่เลยเห็นเลยค่ะปลั๊กไฟอย่างเนี้ยหนูไม่ควรที่จะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาเสียบหลายๆรูแบบนี้มาเสียบพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้ค่ะปลั๊กไฟเนี่ยเวลามันใช้กระแสไฟเนี่ยเดินเนี่ยสายไฟมันจะเกิดความร้อนลูกนะพอเกิดความร้อนมากๆเนี่ยสายไฟมันก็จะเกิดการหลอมละลายทำให้ไฟช็อตแล้วก็ไหม้ไฟดับแบบนี้ล่ะค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะเราต้องตรวจสอบปลั๊กให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะว่ามีสภาพดีหรือเปล่าแล้วมือของหนูเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาไปแย่ปลั๊กไฟเล่นหรือจะเอาของเนี่ยไปจิ้มแย่ในรูปลั๊กไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะลูกนะ
1: ทำไมล่ะคะ
3: ก็เดี๋ยวกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยอาจจะบาดเจ็บแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลยด้วยค
1: ่
3: ะ
1: หนูไม่อยากตาย
3: อีกอย่างนึงที่แม่จะบอกก็คือถ้ามือหนูเปียกนะหนูห้ามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งเข้าหาร่างกายเราทำให้ร่างกายของหนูเนี่ยถูกไฟช็อตอย่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้เองสุ่ม4สุ่ม5ต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกต้องเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีเข้าใจไหมคะ
1: ค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วค
3: ่
1: ะ
3: โอ้โหดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: แต่พวกหนูหิวแล้วอะ
3: หิวกันใช่ไหมคะอ๋อเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณแม่ไปอุ่นอะไรให้ทานละกันแต่ว่าเราไปในครัวกันดีกว่านะคะ
1: ค่ะ
3: นี่มีซาลาเปาพอดีเลยค่ะอันนี้เรียกว่าไมโครเวฟนะคะลูก
1: เดี๋ยวนะคะแม่เมื่อกี้ไฟดับอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
3: อ
4: ้
3: าวก็แม่เนี่ยไปดันเบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็ไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วลูกตอนนี้ใช้ไฟได้เป็นปกติแล้วค่ะ
1: ถ้าดันเบรกเกอร์ขึ้นไฟจะใช้ได้เหรอคะ
3: ใช่ค่ะปิดปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟแล้วก็ตั้งเวลาเพียงแค่1นาทีเดี๋ยวเราก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆแล้วล่ะจ้า
1: แป๊บเดียวเองค่ะแม่
3: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าหนู2คนเนี่ยเล็กเกินไปที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยลำพังได้ต้องมีผู้ใหญ่อยู่หรือมีคุณแม่อยู่ถ้าหนูหิวบอกผู้ใหญ่บอกคุณพ่อคุณแม่ให้อุ่นให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าใจไหมคะไม่งั้นจะอันตรายเข้าใจไหมลูก
1: ค
3: ่
1: ะแม
3: ่ดีแล้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้วว้าวพอดีเลยมาของที่อุ่นในไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีความร้อนใช่ไหมคะลูก
1: ใช่
3: เราต้องใช้ถุงมือค่ะมันร้อนแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้อะแล้วเราก็ใช้ที่คีบปึ๊บเรียบร้อยแล้วจ้ะไปกินกันได้เลยจ้า
1: ค่ะแม่

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกะค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะซึ่งคาบก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนในรูปกระจายนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะส่วนในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบการในเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับ2จำนวนไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันดูจากกิจกรรมแรกกันค่ะซึ่งกิจกรรมแรกนะคะนักเรียนสังเกตภาพสินค้าของคุณครูค่ะสินค้าของคุณครูมีอะไรบ้างคะมีหมวกแล้วก็มีอะไรอีกพวงกุญแจหมวกราคาเท่าไหร่คะ159บาทและพวงกุญแจราคา99บาทคุณครูถามว่าสินค้าใดมีราคามากกว่าหมวกมีราคามากกว่านักเรียนทราบได้อย่างไรทำไมหมวกถึงมีราคามากกว่าคะ159มากกว่า99นักเรียนคะนักเรียนมีแนวคิดอย่างไรที่จะพิจารณาว่าจำนวนใดมากกว่าอะไรนะคะดูจากหลักบางคนบอกว่าดูจากหลัก159มีกี่หลักคะ3หลัก99มีกี่หลักคะ
1: 2
0: หลักนั่นเองนะคะ3หลักก็เป็นจำนวนนับที่มากกว่า2หลักนักเรียนก็เลยตอบ159มากกว่า99ราคาของหมวกมากกว่าราคาของพวงกุญแจใช่ไหมคะคุณครูก็มีแนวคิดที่แตกต่างนะคะมานำเสนออีกหนึ่งแนวคิดซึ่งเป็นแนวคิดแรกเลยนะคะนักเรียนแนวคิดที่1เป็นการเปรียบเทียบจำนวนโดยเทียบกับ100มีใครคิดแบบนี้บ้างไหมคะ159เกิน100ไปหรือยัง
1: เก
0: ินไปแล้วแต่99เกิน100ได้ยังคะ
1: ย
0: ังไม่เกิน99น้อยกว่า100แต่159มากกว่า100ดังนั้น159จึงมากกว่า99คุณครูใช้แนวคิดแบบนี้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เหมือนกันแล้วอย่างที่นักเรียนนำเสนอแนวคิดของคุณครูมานะคะก็จะตรงกับแนวคิดนี้เลยคือใช้ตารางหลักเลขโดยพิจารณาจาก

0: ขโดดที่อยู่ในหลักสิบคือ9และเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยก็คือ9การเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้ตารางหลักเลขเราก็สามารถพิจารณาได้159มี1อยู่ในหลัก100มีค่าเท่าไหร่100แต่ว่า99ตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายสุดก็คือเลข9อยู่ในหลักอะไรคะหลัก10มีค่าเท่าไหร่90 100เป็นยังไงกว่า90คะ100มากกว่า90ก็สามารถสรุปได้ว่า159มากกว่า99นั่นเองเหมือนที่นักเรียนพูดมานะคะเราสามารถใช้แนวคิดที่แตกต่างกันในการวิเคราะห์ในการดูว่าจำนวนใดมากกว่าได้นะคะดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่า159มากกว่า99หรือถ้าเราพูดอีกแบบนึงเราจะพูด99มาก่อนเ
1: ราน้อยกว่า
0: ถ้าเราพูด99ก่อนเราก็จะต้องพูดว่า99น้อยกว่า159นั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนคะถ้าคุณครูไม่ใช้เป็นตัวหนังสือแบบนี้คุณครูอยากเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านักเรียนยังพอจำได้ไหมคะว่าเครื่องหมายมากกว่าเขียนอย่างไรนักเรียนลองเขียนกลางอากาศให้คุณครูดูสิคะเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายมากกว่าเราจะหันปากอ้าไปทางไหนคะทางซ้ายนั่นเองนะคะเพราะว่าทางซ้ายมากกว่าเราก็จะหันปากอ้าไปทางที่มากกว่าแล้วเครื่องหมายน้อยกว่าล่ะคะถ้าคุณครูจะพูดว่า99น้อยกว่า159คุณครูจะเขียนเครื่องหมายน้อยกว่าเขียนอย่างไรเขียนกลางอากาศให้คุณครูดูหน่อยค่ะปึ๊บเห็นนะคะ99น้อยกว่า159เครื่องหมายน้อยกว่าก็คือจะหันแหลมๆนี้ไปทางซ้ายนั่นเองนะคะเครื่องหมายน้อยกว่าซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่องการเปรียบเทียบหลังจากที่นักเรียนเรียนเรื่องนี้ไปแล้วนักเรียนจะสามารถทำอะไรได้บ้างคะจากจุดประสงค์การเรียนรู้แบบนี้เลยนะคะข้อที่1นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันได้นะคะแล้วสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้3นะคะมีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบจำนวนถัดไปเลยนะคะจะเป็นจำนวนเกี่ยวกับอะไรนะคะตัวอย่างต่อไปของคุณครูจะเป็นตัวอย่างเรื่องร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งค่ะขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนได้ดังนี้นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดแรกคืออะไรคะ
1: ต
0: ู้เย็นขายได้เท่าไหร่ลูก
1: 7,490
0: เครื่องต่อไปอะไรคะเครื่องซักผ้าขายไปได้เท่าไหร่คะ
1: 32,492
0: เครื่องและสุดท้ายเครื่องปรับอากาศขายไปได้เท่าไหร่คะ
1: 1
0: อะไรคะ
1: 100,000
0: เลยนะคะเครื่องปรับอากาศขายไปได้100,000เครื่องเลยนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า2ชนิดที่ตนเองอยากได้เลือกมา2ชนิดนะคะแล้วนำจำนวนเดี๋ยวฟังก่อนนะคะแล้วนำจำนวนที่ขายได้มาเปรียบเทียบกันโดยให้นักเรียนเขียนเปรียบเทียบลงในสมุดเขียนว่าอย่างไรสมมุตินักเรียนเปรียบเทียบตู้เย็นกับเครื่องซักผ้านักเรียนก็เขียนว่าขายตู้เย็นได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเครื่องซักผ้าเขียนไว้ในสมุดนะคะแล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ด้วยว่า 7,490 มากกว่าหรือน้อยกว่า 32,492 นักเรียนเข้าใจกติกาไหมคะนักเรียนต้องทำสองอย่างอย่างที่หนึ่งที่นักเรียนต้องเขียนคือเขียนว่าอะไรคะตู้เย็นขายได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเครื่องซักผ้าบรรทัดที่1ต่อไปบรรทัดที่2นักเรียนก็เปรียบเทียบจำนวน 7,490 มากกว่าหรือน้อยกว่า 32,492 ถ้าหากว่านักเรียนเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า2ชนิดนี้หรือถ้านักเรียนอยากเลือก2ชนิดไหนให้นักเรียนสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองเลย

ข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลงมือทำได้โดยที่คุณครูปลายทางให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามด้วยนะคะระหว่างที่ทำงานคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของนักเรียนด้วยค่ะหากนักเรียนคนใดไม่เข้าใจนะคะยกมือสอบถามคุณครูได้และใช้ถ้อยคำที่สุภาพขอให้นักเรียนทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่นนะคะนักเรียนนำสมุดขึ้นมาแล้วเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นักเรียนต้องการเปรียบเทียบได้เลยค่ะเลือกมา2ชนิดนะคะ

0: ตอนนี้หลายคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนเปรียบเทียบนักเรียนเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเลือกเรียบร้อยแล้วนั่งตัวตรงแล้วมาดูเฉลยกันใครเลือกตู้เย็นกับเครื่องซักผ้ายกมือขึ้นใครเลือกตู้เย็นกับเครื่องซักผ้ายกมือขึ้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่าตู้เย็นกับเครื่องซักผ้านะคะตู้เย็นขายได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเครื่องซักผ้านักเรียนมาดูกันค่ะตู้เย็นกับเครื่องซักผ้าเวลาเราเปรียบเทียบตู้เย็นขายได้เท่าไหร่คะ

7,490 เครื่องเครื่องซักผ้าล่ะ32,492เครื่องขายตู้เย็นได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเครื่องซักผ้าคะขายได้มากกว่าหรือน้อยกว่าคะน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะอะไรคะถ้าเราใช้ตารางหลักเลขตู้เย็นนะคะเลขโดดที่อยู่ในหลักหมื่นมีไหมคะไม่มีแสดงว่าราคาตู้เย็นถึง 10,000 ไหมลูกไม่ถึง 10,000 นะคะมีเลข7อยู่ในหลักมีเลข7อยู่ในหลักพันเลข4อยู่ในหลักเลข4อยู่ในหลักร้อยนะคะเลข9อยู่ในหลัก10และหลักหน่วยเป็นเลขอะไรคะเลข0ต่อไปเครื่องซักผ้า 32,492 เครื่องเลขโดดที่อยู่ในหลักหมื่นคือเลข3เลขโดดที่อยู่ในหลักพันคือเลข2เลขโดดที่อยู่ในหลักร้อยคือเลข4เลขโดดที่อยู่ในหลัก10คือเลข9และเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยคือเลข2ตอนนี้นักเรียนมาพิจารณาตารางหลักเลขนี้นักเรียนเห็นชัดขึ้นไหมคะว่าเครื่องซักผ้าหรือว่าตู้เย็นที่ขายได้มากกว่ากันถ้าเป็นตู้เย็นเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดคือเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดของตู้เย็นคือเลขอะไรคะเลข7อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 7,000 เลขโดดที่อยู่ในทางซ้ายสุดของเครื่องซักผ้าคือเลข3อยู่ในหลักหมื่นมีค่า 30,000 เพราะฉะนั้น 7,000 น้อยกว่า 30,000 เพราะฉะนั้นตู้เย็นก็ขายได้จำนวนน้อยกว่าเครื่องซักผ้านั่นเองเวลาเขียนเด็กๆเขียนสรุป 7,490 น้อยกว่า 32,492 ถ้าคุณครูอยากจะพูดจำนวนของเครื่องซักผ้าก่อนคุณครูจะต้องบอก 32,492 เป็นยังไงคะถ้าคุณครูพูดจำนวนของเครื่องซักผ้าก่อน 32,492มากกว่าถ้าเราจะพูด 32,492 ก่อนเราก็ต้องพูดว่ามากกว่า 7,490 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายน้อยกว่าได้ดังนี้แล้วก็สามารถเขียนเป็นเครื่องหมายมากกว่าได้ดังนี้นายยกมือให้คุณครูดูอีกครั้งนึงสิคะใครเลือกตู้เย็นกับเครื่องซักผ้ายกมือนักเรียนตรวจสอบของตนเองนะคะขายตู้เย็นได้น้อยกว่าเครื่องซักผ้าหรือเปล่าแล้วเขียนลงไปทันไหมคะถ้าทันเขียนเครื่องหมายถูกไว้เลยแสดงว่ากิจกรรมนี้นักเรียนทำถูกต้องไปแล้ว1ข้อนะคะต่อไปนักเรียนเลือกอะไรกันบ้างคะตู้เย็นกับเครื่องปรับอากาศตู้เย็นกับเครื่องปรับอากาศนะคะนักเรียนเปรียบเทียบได้อย่างไรนักเรียนใช้วิธีอะไรในเก็บคะนักเรียนใช้วิธีอะไรเปรียบเทียบใครเลือกตู้เย็นกับเครื่องปรับอากาศบ้างยกมือขึ้นมีหลายคนเลยนะคะแล้วนักเรียนใช้วิธีอะไรในการเปรียบเทียบคะนักเรียนดูจากดูจากตัวเลขนะคะดูจากหลักของเลขใช่ไหมคะเครื่องปรับอากาศมีถึง 100,000 ถ้าคุณครูใช้ตารางหลักเลขตารางหลักเลขของคุณครูก็ต้องมีหลักแสนด้วยตู้เย็นเป็นจำนวนกี่หลักคะนักเรียน4เป็นจำนวนกี่หลักคะ4หลักเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่หลักพันหลักแรกคือหลักพัน490แบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นหลักแสนเลข1อยู่ในหลักอะไรคะหลักแสนเลข1เราก็ต้องเขียนตั้งแต่หลักแสนเลยหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลัก10แล้วก็หลักหน่วยก็เป็นเลข0แบบนี้ดังนั้นเราสรุปได้หรือยังคะว่าขายตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศได้มากกว่าขายเครื่องปรับอากาศได้มากกว่าดังนั้นนักเรียนดูสรุปของตนเองนะคะ 7,490 น้อยกว่า 100,000 นะคะหรือถ้าเราจะพูดอีกแบบนึงเราต้องพูดว่ายังไงคะหรือ100,000 มากกว่า 100,000

0: 7,490นั่นเองนะคะหรือถ้าเราเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็จะเขียนแบบนี้ไหนยกมือให้คุณครูดูอีกครั้งสิคะใครเลือกตู้เย็นกับเครื่องปรับอากาศที่ตัวเองเขียนคำตอบมานั้นถูกต้องไหมคะร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งนี้ขายตู้เย็นได้จำนวนน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศหรือถ้าใครตอบว่าขายเครื่องปรับอากาศได้จำนวนมากกว่าตู้เย็นได้ไหมคะได้ไหมถ้าหนูเอาเครื่องปรับอากาศพูดขึ้นก่อนแล้วบอกว่ามากกว่าจำนวนตู้เย็นได้ไหมคะก็ได้เช่นเดียวกันสุดท้ายใครเลือกสุดท้ายเลือกอะไรนะเครื่องซักผ้ากับเครื่องซักผ้ากับเครื่องปรับอากาศไหนใครเลือกเครื่องซักผ้ากับเครื่องปรับอากาศคะเปรียบเทียบได้ยังไงเอ่ยห้องต้นทางของเรามีเลือกแค่คนเดียวนะคะแล้วห้องเรียนปลายทางนะคะมีใครเลือกเครื่องซักผ้ากับเครื่องปรับอากาศบ้างยกมือหน่อยค่ะและเปรียบเทียบได้อย่างไรคะเครื่องซักผ้าขายได้จำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศคะขายได้น้อยกว่านั่นเองนะคะถ้านักเรียนดูจากตารางหลักเลขเราก็จะได้ว่าเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดของ 32,492 เนี่ยคือเลข3อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ 30,000แต่ว่าเครื่องปรับอากาศเมื่อสักครู่นี้เราดูกันแล้วใช่ไหมคะ 100,000 เลขโดดทางซ้ายสุดอยู่ในหลักแสนมีค่า 100,000 ซึ่ง 30,000 น้อยกว่า 100,000 เพราะฉะนั้นเครื่องซักผ้านะคะก็ขายได้จำนวนน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศนั่นเองเดี๋ยวนักเรียนตรวจสอบสัญลักษณ์ด้วยนะคะเวลาเราสรุปนะคะ 32,492น้อยกว่า 100,000 นะคะหรือถ้าเราพูดอีกอย่างนึงเราพูดว่า 100,000 ก่อนต้องเป็นหรืออะไรคะ 100,000 เป็นยังไงลูกมากกว่า100,000 มากกว่า 32,492 ยากหรือง่ายไม่ยากนะคะถ้าจำนวนหลักต่างกันเราก็พิจารณาที่จำนวนหลักได้เลยใช่ไหมคะถ้าจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่าเป็นยังไงคะจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่าจำนวนไหนที่จำนวนหลักน้อยกว่าก็จะมีค่าน้อยกว่านั่นเองนะคะเราก็สรุปได้ว่าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งนี้ขายเครื่องซักผ้าได้จำนวนน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะต่อไปคุณครูมีกิจกรรมสินค้าดีสมราคาซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ดังนั้นให้นักเรียนขีดเส้นใต้ขั้นคำตอบของนักเรียนเมื่อสักครู่ไว้ค่ะใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นใต้ขั้นคำตอบของเมื่อสักครู่ไว้นะคะขีดเส้นใต้ขั้นไว้เลยค่ะต่อไปนะคะกิจกรรมสินค้าดีสมราคาคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรนักเรียนดูค่ะคุณครูมีสินค้ามาให้นักเรียน2ชนิดเป็นสินค้าชนิดเดียวกันนะคะแต่แตกต่างกันหายมาดูภาพเร็วภาพแรกเป็นภาพของอะไรคะตู้เย็นใช่ไหมคะบาทตู้เย็นชนิด A หรือชนิด B ที่มีราคามากกว่ากันคะตู้เย็นชนิดA ราคามากกว่าตู้เย็นชนิด B ใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นนักเรียนจะเลือกซื้อตู้เย็นชนิด A หรือชนิด B ถ้าเป็นนักเรียนจะเลือกซื้อตู้เย็นชนิด A หรือชนิด B ไหนใครเลือกซื้อชนิด A ใครเลือกซื้อชนิด Bเดี๋ยวให้คนเลือกซื้อชนิด A ก่อนใครจะตอบเหตุผลกับคุณครูดีคะว่าทำไมถึงเลือกซื้อตู้เย็นชนิด A ให้น้ำหนาวใช่ไหมลูกน้ำหนาวตอบคำถามคุณครูหน่อยค่ะว่าทำไมน้ำหนาวถึงเลือกซื้อชนิด A คะเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่ามันมีคุณภาพดีกว่าค่ะ
0: น้ำหนาวบอกว่าเลือกซื้อตู้เย็นชนิด A เพราะว่ามีคุณภาพดีกว่าถึงแม้ว่าราคาเขาจะเป็นยังไงคะราคาเขาจะแพงราคาเขาจะมากกว่าน้ำหนาวก็เลือกซื้อชนิด A เพราะว่าคุณภาพดีกว่าใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราเลือกซื้อขาจริงๆนักเรียนต้องไปดูด้วยนะคะว่าคุณภาพดีกว่าจริงหรือไม่นะคะแล้วก็เรา

0: คะใช้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเราก็เลือกซื้อเฉพาะที่เราจำเป็นใช่ไหมคะไหนใครเลือกซื้อตู้เย็นชนิด B เดี๋ยวให้จิรศักดิ์ใช่ไหมลูกเดี๋ยวให้จิรศักดิ์ตอบคำถามนะคะบอกเหตุผลว่าทำไมเลือกซื้อตู้เย็นชนิด B คะ
1: ราคาถูกกว่าครับ
0: เพราะว่าราคาถูกกว่านะคะจิรศักดิ์อาจจะมีความจำเป็นไม่มากเท่าไหร่ที่จะต้องซื้อสินค้าชนิด B ชนิด A ใช่ไหมคะเราก็เลยเลือกซื้อแค่ชนิด B พอถ้าเราอยากกินน้ำอยากดื่มน้ำเย็นเราก็สามารถเปิดตู้เย็นได้ใช่ไหมคะนักเรียนเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปด้วยโดยกิจกรรมต่อไปนี้นะคะจะตรวจสอบความเข้าใจรายบุคคลของนักเรียนโดยให้นักเรียนนะคะเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนนี้โดยเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างให้นักเรียนเขียนข้อ1ลงในสมุดของตนเองแล้วลอกโจทย์ข้อนี้ลงไปแล้วก็เขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างค่ะใครเข้าใจคำสั่งแล้วยกมือขึ้นค่ะใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นนักเรียนต้องเขียนโจทย์นี้ไหมคะเขียนโจทย์ด้วยนะคะแล้วเราก็เขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าลงไปในช่องว่างพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลงมือทำได้เลยนะคะหากนักเรียนไม่เข้าใจยกมือสอบถามคุณครูได้แล้วก็ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการสอบถามด้วยนะคะทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่นค่ะฝากคุณครูปลายทางให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามและระหว่างนักเรียนทำงานนะคะคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

จำนวนนี้เลยที่1แล้วก็เขียนโจทย์แล้วเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะได้เลยลูกมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ เรียบร้อยแล้วใช่ไหม

0: ทุกคนปรบมือ5ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งตอนนี้คุณครูเห็นว่าทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันโดยให้เพื่อนที่คุณครูเห็นว่าทำเสร็จก่อนใครเลยออกมาเฉลยใครอยากออกมาเฉลยยกมือขึ้นเดี๋ยวให้เชฟค่ะเชฟออกมาเฉลยเลยนะคะเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับยังครูถือสมุดให้ค่ะเขียนเครื่องหมายให้คุณครูตรงนี้เลยเดี๋ยวนักเรียนดูนะคะว่าเชฟเขียนเครื่องหมายถูกต้องหรือไม่เชฟอย่าให้มือโดนลงเขียนยาวๆนะคะตอนนี้เชฟเขียนเครื่องหมายถูกต้องแล้วนะคะเชฟอ่านที่ตัวเองตอบเลยค่ะ 8,495 เชฟพูดใจใหม่เลย
1: 8,495 น้อยกว่า 80,495
0: เชฟตอบถูกต้องไหมคะและคำตอบของเชฟก็ถูกต้องนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกของตนเองได้เลยถ้าใครทำถูกต้องนะคะปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะสรุปบทเรียนก่อนที่เรานะคะจะทำแบบฝึกหัดกันเดี๋ยวเรามาสรุปวิธีการเปรียบเทียบกันก่อนค่ะการเปรียบเทียบจำนวนนับ2จำนวนนะคะที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันนักเรียนพิจารณาจากตรงไหนคะจากตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือสุดใช่ไหมคะถ้าค่าของเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายมือสุดมากกว่าแสดงว่าจำนวนนั้นเป็นยังไงคะมากกว่านั่นเองนะคะถ้าจำนวนใดที่มีค่าของเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดเนี่ยมากกว่าก็จะมากกว่านะคะแล้วมีอีกบางคนนะคะไม่ได้สังเกตที่ค่าแต่ก็คือเป็นเรื่องเดียวกันเขาสังเกตที่จำนวนหลักเลยจำนวนใดที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่าเป็นยังไงคะก็จะมีค่ามากกว่านั่นเองนะคะในการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่จำนวนหลักไม่เท่ากันนะคะถ้าจำนวนใดที่ค่าของเลขโดดในหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดมากกว่าก็จะมีค่ามากกว่าหรือถ้าเราพิจารณาที่จำนวนหลักนะคะจำนวนที่มีหลักมากกว่าก็จะมีค่ามากกว่านั่นเองมากกว่าจำนวนที่มีหลักน้อยกว่านั่นเองนะคะต่อไปค่ะจะเป็นแบบฝึกหัดแบบฝึกหัด 1.5 นักเรียนนำชุดกิจกรรมขึ้นมาค่ะนำชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดไปที่แบบฝึกหัด 1.5 ค่ะนักเรียนปลายทางเปิดไปที่แบบฝึกหัดที่ 1.5 นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 1.5 ข้อที่ 1และข้อที่2ค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลยแบบฝึกหัดข้อที่1และข้อที่2นะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะลงมือทำได้เลยค่ะข้อที่1และข้อที่2

0: เสร็จแล้วใช่ไหม
1: นักเรียนใครที่เสร็จแล้วนักเรียนทำข้อ3ต่อได้เลยนะคะ

0: กว่าหรือน้อยกว่า 6,000 กันเสร็จแล้วใช่ไหมคะอันนี้เหลือข้อ3หนูทำต่อได้เลยนะลูกอันนี้หนูเขียนไว้บรรทัด2เหรอคะคือหนูอย่าหลงนะอันนี้เป็นตัวแรกหนูมาเขียนไว้บรรทัด2แบบเนี้ยหนูต้องดูให้ดีๆว่าจำนวนไหนนะคะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะทั้ง3ข้อเลย
1: ท
0: ำ
1: แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะทำข้อนี้กันต่อแต่ว่าหนูรอก่อนนะตอนนี้นักเรียนหลายคนนะคะทำเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วยกมือค่ะถึงข้อที่2ยกมือใครเสร็จถึงข้อที่3แล้วคะยกมือเลยส่วนมากก็ทำเสร็จกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนพลิกไปดูหน้าถัดไปค่ะตอนนี้ใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวส่งให้คุณครูตรวจสอบทีหลังนะคะแต่ว่าตอนนี้พลิกไปดูข้อที่2นักเรียนสังเกตข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะ 11,050เป็นจำนวนนักเรียนดูข้อที่2ข้อ1ย่อยนะคะเป็นจำนวนให้นักเรียนเขียนต่อไปว่าเป็นจำนวนกี่หลัก11,050เป็นจำนวนกี่หลักคะ5หลักหรือว่า4หลักกี่หลักคะ5หลักนักเรียนก็เขียน5หลักไปเลยแล้วเขาเว้นว่างไว้แล้วเขียนคำว่าในหลักใช่ไหมคะนักเรียนในหลักนี้นักเรียนดูจำนวนที่อยู่ทางซ้ายสุดจำนวนเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดคือเลขอะไรทางซ้ายสุดคือหลักหมื่นใช่ไหมคะคือเลขอะไรก็ให้นักเรียนเปรียบเทียบทำได้ไหมคะไหนใครที่ทำได้โดยที่ไม่ต้องสอบถามผู้ปกครองยกมือขึ้นเก่งมากค่ะขอให้นักเรียนทำและนำมาส่งคุณครูในวันถัดไปนะคะถ้าเข้าใจดีแล้วเดี๋ยวเรานะคะมาดูว่าชั่วโมงถัดไปเราจะมาเรียนรู้

ิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากันในวันนี้นะคะเป็นจำนวนหลักไม่เท่ากันเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้การเปรียบเทียบของจำนวนนับ2จำนวนที่มีหลักเท่ากันนั่นเองสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือบัตรภาพสินค้าหลักลูกคิดตารางหลักเลขและวงล้อตัวเลขค่ะใบกิจกรรม 1.3 นะคะแล้วก็แบบฝึกหัด 1.6 ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนเป้เป้จอมซน
2: เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบัน30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีนะครับน้องๆช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับคือช่วงแห่งการแตกหน่อออกผลของพืชพันธุ์ภายในป่ารวมทั้งเห็ดและเป็นที่มาของคำถามชวนน่าสงสัยเหล่านี้จริงหรือไม่เห็ดไม่ใช่พืชไม่ใช่ผักแต่เป็นเชื้อราเห็ดมักจะขึ้นอยู่ตรงไหนได้บ้างแล้วทำไมเห็ดบางชนิดกินได้แต่บางชนิดกลับมีพิษร้ายแรงเรื่องราวที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเห็ดเหล่านี้จะกลายมาเป็นภารกิจสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

หูโจทย์สุดท้าทายแบบนี้นะครับก็ต้องมีคนเก่งที่ไม่ธรรมดาอาสามาพิชิตโจทย์ในรายการคิดวิทย์ของเราอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับเขาพกเอาพลังใจและก็พลังสมองเนี่ยเตรียมกันมาพร้อมแล้วไปพบกับพวก

0: ื่องของเห็ดมหัศจรรย์กันอย่างใกล้ชิดภายในฟาร์มเพาะเลี้ยงเห็ดที่มีเห็ดหน้าตาประหลาดประหลาดเหล่านี้อยู่น้องๆทั้งหลายรู้จักกันหรือเปล่าครับว่ามันคือเห็ดอะไรบ้าง
1: อันนี้จะเป็นเห็ดหอมนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเห็ดหอมดูนะจะแตกต่างมากเลยส่วนนี้จะเป็นเห็ดนางรมนะครับน้องๆดอกสีขาวน่าทานมากเลยส่วนด้านนี้จะเป็นเห็ดนางฟ้าสีน้ำตาลเป็นเห็ดที่ปรุงอาหารอร่อยมาก

0: นางนวลนะครับนางนวลสีชมพูแต่ที่ไม่ได้รับความนิยมที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันน่ะเพราะว่าเนื้อและรสชาติของเขาเนี่ยอาจจะอร่อยสู้เห็ดนางฟ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่พาไปชมเห็ดลิ้นจือที่กำลังเริ่มออกเลยนะครับเห็ดลิ้นจือเนี่ยเวลาเขาออกดอกแรกเขาไม่ใช่ออกมาดอกเดียวอย่างที่น้องๆเห็นนะคะเขาจะออกมา 2-3 ดอกอายุ1เดือนเมื่อไหร่ปุ๊บพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดให้เหลือแค่ดอกเดียวเราจะเก็บเอาสปรอของเห็ดลิ้นจือที่เราชมเห็ดกันมาเนี่ยน้องๆทราบไหมครับว่าในการเพาะเห็ดเนี่ยต้องผ่านวิธีอะไรมามั่งนะครับน้องๆอยากทราบไหมครับ
1: อยากทราบค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
2: ไปเลยไปกัน
0: เห็ดนะครับน้องๆสังเคราะห์แสงเองไม่ได้เราจึงมีสารอาหารให้กับเชื้อเห็ดก็จะมีน้ำตาลทรายแดงปูนขาวเอ้ยแป้งข้าวเหนียวนะครับยิบซ้ำนะครับวิตามินส่วนด้านหลังตรงนี้น้องๆก็จะเป็นขี้เลื่อยนะครับที่ยังไม่ได้ผสมวัตถุดิบนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันตักนะครับขึ้นเครื่องนี้แล้วก็นำวัตถุดิบตรงนี้ไปผสม

0: ี้ก็จะเป็นเครื่องจะมีคลิปเรื่อยลงมาไหมครับก็จะมาแล้วนะครับวุ้น PDA นะครับขวดสีขาวที่เชื้อเห็ดเดินเต็มแล้วไหมเส้นใยสีขาว
1: ๆมันมีเชื้อเห็ดอยู่ในนี้ค่ะใยที่เส้นขาวๆคือเชื้อเห็ดที่กำลังเจริญเติบโตค่ะ
0: เชื้อเห็ดเดินเต็มแล้วนะครับเราจึงเขียนลงไปในเมล็ดข้าวฟ่างนะครับใช้เวลา15วันเชื้อเห็ดก็เดินเต็มเมล็ดข้าวฟ่างนะครับแล้วเราจะนำเมล็ดข้าวฟ่างเขียนลงไปภายในก้อนที่เรากำลังจะทำนะครับพอหลังจากนั้นเราทำตรงจุดนี้เสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งขี้เลื่อยเนี่ยยังไม่สุกต้องนึ่งให้สุกเสียก่อนนะครับนี่แหละครับน้องๆที่กำลังเห็นอยู่ก็คือหม้อนึ่งนะครับที่เรากำลังนึ่งก้อนอยู่นะครับโดยตั้งอุณหภูมิไว้ที่100องศาเซลเซียสนึ่งประมาณ6ชั่วโมงนะครับส่วนด้านตรงนี้ก็คือนึ่งสุกแล้วนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับน้องๆเนี่ยนี่คือนึ่งสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำนี่นะครับไปเขี่ยไม่ได้ก็ฟ่างลงไปภายในก้อนก่อนที่เราจะเขี่ยนะครับเราต้องฆ่าเชื้อนะครับโดยฉีดแอลกอฮอล์นะครับบริเวณมืออย่างนี้นะครับการที่เราเขี่ยไม่ได้ก็ฟ่างลงไปใช้ปริมาณแค่15เมล็ดถึง20เมล็ดเท่านั้นหลังจากที่เราเขี่ยกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําก้อนที่เราเขี่ยนําสู่เข้าลงบ่มเชื้อนี่เลยนะครับน้องๆหลังจากที่เราทําการเขี่ยเชื้อเห็ดแล้วใช่มั้ยครับนะฮะ1เดือนนะฮะ1เดือนสังเกตดูนะครับเชื้อเห็ดจะเดินถึงขนาดนี้แต่ยังไม่เต็มก้อนนะครับแต่ถ้าเดือนครึ่งถึง2เดือนใช่มั้ยครับเต็มก้อนแล้วนะครับเชื้อเห็ดที่น้องๆเขี่ยลงไปนะครับเขาก็จะเดินเต็มอุณหภูมิในการบ่มเชื้อนะครับที่ฟาร์มของเรานะครับน้องๆจะอยู่ประมาณที่22องศานะครับไม่เกินนี้นะครับแล้ววิธีการให้น้ำนะครับน้องๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะมีเวลาตั้งเอาไว้นะครับเราจะให้น้ำ6วินาทีนะครับเมื่อครบเวลาเขาก็จะตัดโดยอัตโนมัติพอเชื้อเต็ม2เดือนแล้วเราก็จะนำมาเปิดดอกนะครับ
2: น้องทำอะไรกันอยู่คะ
1: แกะเมล็ดข้าวฟ่างค่ะเพราะว่าเมล็ดข้าวฟ่างครบ2เดือนแล้วค่ะถ้าไม่แกะเองงั้นมันจะเป็นเชื้อราสีเขียวค่ะ
0: นะครับพอเขี่ยออกแล้วปุ๊บไม่ใช่ว่าจะให้น้ำเราต้องทิ้งไว้อีก2วันเพื่อให้หน้านะครับหน้าก้อนเนี่ยแห้งวันที่3เราจึงทำการให้น้ำครับนะครับแล้วก็นับอีก 3-4 วันดอกเห็ดก็ออกมาเป็นแบบนี้เลย
3: ทึ่งไปเลยว่าทำไมเห็ดอย่างนี้ก็มันก็มีหลากหลายเห็ดนี่มันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวไม่ได้มีแค่เห็ดฟางอะค่ะ
0: แต่ตอนนี้เรามาเก็บเห็ดหอมกันก่อนนะครับวิธีการเก็บนะครับยกก้อนขึ้นมาคนละ1ก้อนที่มีดอกเห็ดนะครับแล้วก็จะเลือกดอกที่โตนะครับที่สุดในก้อนนะครับนี่ฮะแล้วก็จะนำมาหักบิดนะครับบิดแล้วก็หมุนออกนะครับเป็นแบบนั่นแหละครับวิธีการเก็บเห็ดหอมเห็นไหมครับนี่ฮะเก็บง่ายมาก
3: เห็ดนี้เก็บยังไงล่ะคะ
0: อ๋อเห็ดหัวลิงนะครับวิธีการเก็บนะฮะเก็บแบบนี้ฮะจับตรงปากก่อนแล้วก็ใช้นิ้วนะฮะสอดขึ้นแล้วก็ดึงออกแบบนี้เอง

0: วิธีการเก็บเห็ดนางนวลสีชมพู
1: ต่อไปน้องๆเลือกอุปกรณ์แล้วไปเรียนรู้การเก็บเห็ดในธรรมชาติกัน
2: อาจารย์จะสอนวิธีเก็บเห็ดนะคะเวลาหนูมาเก็บเห็ดในธรรมชาติที่ที่เราควรจะมองหาที่สุดก็คือบนพื้นดินนะคะว่ามันมีเห็ดขึ้นจากบนดินไหมแล้วก็บนขอนไม้ผุบนกิ่งไม้ผุอย่างตัวอย่างเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นกิ่งไม้ที่ผุแล้วที่มันผุเนี่ยก็เพราะพวกจุลินทรีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเห็ดเนี่ยนะคะเวลาเราเห็นเนี่ยหนูจะหยิบเนี่ยต้องระวังว่ามันมีตะขาบมีแมงป่องอะไรอยู่ใต้ขอนหรือเปล่านะคะอย่าปุ๊บก็หยิบเลยอาจจะเอาเท้าไปเขี่ยๆนิดๆถ้ามีตัวอะไรจะได้ออกมานะคะพอเก็บมาเนี่ยเราจะดึงออกมาเลยเงี้ยไม่ได้นะคะเราจะต้องดูว่าก้านมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วก็เอามีดแซะให้ได้ปลายก้านมันออกมาด้วยนะคะอย่าดึงเพราะดึงเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะกลัวว่าจะเก็บเห็ดพิษมาใช่ไหมคะจะให้บอกว่าเห็ดอย่างนี้มีพิษอย่างนั้นไม่มีพิษโดยให้ใช้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนี่ยมันบอกได้ยากอย่างเช่นบอกว่าสีจัดๆกินไม่ได้แบบนี้ก็ไม่เสมอไปใหญ่ถ้ามีพิษนะคะจะเป็นเห็ดที่ขึ้นบนดินเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถ้ามันขึ้นบนดินแล้วหนูสงสัยเนี่ยควรจะระวัง
3: เห็ดไม่ใช่พืชหรือสัตว์แต่เป็นเชื้อราชั้นสูงจัดอยู่ในอาณาจักรฟังใจเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารเหมือนพืชพวกมันเจริญเติบโตเป็นเส้นใยอยู่ภายในดินหรือเนื้อไม้ผุๆที่มีสารอาหารให้พวกมันดูดกินได้เมื่อเติบโตเต็มที่เชื้อราจะงอกเป็นดอกเห็ดเพื่อปล่อยสปอร์ที่ใช้ในการสืบพันธุ์สปอร์นี้จะลอยไปในที่ต่างๆและถ้าหากไปตกอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะต่อการเจริญเติบโตมีอาหารและความชื้นที่เชื้อเห็ดชื่นชอบพวกมันก็เจริญเติบโตไปเป็นเส้นสายและงอกเป็นดอกเห็ดต่อไป
4: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้รับภารกิจในรายการคิดวิทย์กันแล้วนะครับให้น้องๆนะครับใช้ความรู้และประสบการณ์ด้านของเห็ดที่น้องๆได้รับมานะครับเข้าไปยังพื้นที่ธรรมชาติเพื่อหาเห็ดที่มีความแตกต่างกัน5ชนิดและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องแยกให้ออกด้วยนะครับว่าเห็ดประเภทไหนมีพิษและก็ไม่มีพิษเข้าใจไหมครับ
5: เข้าใจค่ะ
6: พี่ท็อปไม่ใจร้ายปล่อยให้น้องๆไปค้นหาเห็ดในภูเขาทั้งลูกนี้หรอกนะครับแต่พี่ท็อปจะกำหนดจุดหาเห็ดป่าให้น้องๆ2จุดคือป่าที่มีความชื้นสูงใกล้น้ำตกหรือจะเป็นป่าหญ้าเตี้ยๆในสวนยางของเกษตรกรเลือกให้ดีแล้วก็หาให้เจอนะครับ
4: น้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
5: พร้อมแล้วค่ะ
4: ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย

0: ที่ชื้นอ่ะ
1: ที่ชื้นแล้วก็บนกิ่งไม้แห้งแล้วก็ใบไม้แห้งแล้วก็
0: ใบไม้หายหมดไป
2: ไป
3: รู้สึกดีใจที่เข้าป่ามาหาเห็ดครับคนหนึ่งช่วยหายฝั่งหนึ่งคนหนึ่งก็ช่วยหายฝั่งหนึ่งมันอยู่ในที่ความชื้นนะครับบางครั้งก็อยู่ที่กอไม้ที่ผุพังไม่เจอครับหาไม่ค่อยได้มีโขดหินด้วยครับ
4: ต้องบุกป่าฝ่าดงมุ่งไปอย่างคาน้ำตกไม่เจอเห็ดป่าเลยสักดอกอาจจะเป็นเพราะสภาพป่ารกและพื้นดินเต็มไปด้วยใบไม้แห้งเลยยากต่อการสังเกตเห็นทีมลุยน้ำตกเจอปัญหาอย่างนี้แล้วทางทีมป่ายางพาราล่ะครับจะได้เห็ดบ้างหรือเปล่า
5: ตามหญ้าใช่ไหม
6: ใช่แถวพื้นแล้วลองดูแถวพื้นบ้างอ่ะเผื่อมันจะมีอ่ะ
5: ไฟ
2: เจอเหรอ

0: จอแล้วเอาตะกร้ามาเก็บใส่แล้วเจอค่ะมันจะเป็นก้านไม้ไผ่ค่ะที่มีหนามมาทิ่มหัวหนูเลยเจ็บหนูสังเกตได้ว่าตรงกอไผ่มันจะเป็นสีขาวๆหนูก็เลยเข้าไปดูเห็นเห็ดหนูก็เลยดีใจฝึกดีแล้วได้ความรู้ค่ะหมดแล้วใช่ป่ะตรงนั้นอ่ะป่ะไปต้นไผ่อื่นป่ะสีฉูดฉาดสีเหลือง
1: ชนิดเดียวเอง
0: เห็ดมีพิษแน่เลย
2: กลับมาดูน้องฝ้ายและน้องไนท์ที่อยู่กันเพียง2คนที่ป่ายางพาราอีกครั้งแม้จะมีกำลังคนน้อยกว่าแต่ด้วยสภาพป่ายางที่ชื้นและมีหญ้ารกซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเห็ดทำให้น้องๆหาเห็ดเจออีกกันอย่างต่อเนื่อง
0: เห็ดลักษณะมันจะกลมเป็นสีน้ำตาลนะคะ
3: ไม่ใหญ่มาก
0: ขึ้น
3: อย
0: ู
3: ่ที่พื้นดินติดเลยค่ะ
0: หนูว่าเห็ดพิษเลยค่ะ
3: ค่ะเพราะว่าดูแล้วสีมันฉูดฉาดอยู่บ้าง
0: น่าจะใช่อ่ะป่ะ
4: อุ้ยไหนระวังนะนี่ขี้วัวระวังอ
3: ่
4: ะ
3: ไหน
4: เนี่ยเดินดี
3: ๆแกเราเจออีกแล้วแต่มัน
4: อันเดิมอันเดิม
3: ที่เราแข่ง
4: ก่อนก่อน
3: หุยฟ้านั่นไง
4: อุ้ยอันยังใหญ่เลยไปลูกสีอะไร
3: สีขาวดอกเล็ก
4: ๆอันนี้ดอกนี้จะเจอตามพื้นดินนะคะแถวพุ่มหญ้าอันนี้ด้วยนะคะอันนี้จะแถวคอนไม้ผุๆหรือก้านไม
2: ้ในที่สุดด้วยความพยายามอุตสาหะบวกกับความช่างสังเกตและพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเห็ดทำให้น้องๆทั้ง5สามารถเก็บเห็ดตัวอย่างมาได้มากกว่า10ชนิดต่อไปพวกเขาจะต้องนำเห็ดเหล่านี้ไปวิเคราะห์กันให้ดีว่าเห็ดแบบไหนจะเป็นเห็ดพิษที่มีอันตรายงานนี้น้องๆทางบ้านมาช่วยคิดวิธีให้ดีด้วยกันนะครับ
3: หนูว่าเพื่อนกลุ่มต้นฉาแน่เลยอ่ะ
5: และตอนนี้นะครับน้องๆก็หาเห็ดที่อยู่ในธรรมชาตินะครับมามากกว่าเกือบ10ชนิดด้วยกันนะครับนี่โอ้โหเยอะจริงๆนะถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องใช้ความรู้และการคาดคะเนแล้วนะครับว่าเห็ดชนิดไหนที่เป็นพิษหรือไม่เป็นพิษนะครับโดยที่น้องๆดูนะครับอันไหนที่เป็นพิษเนี่ยให้ใส่ไว้ในจานสีชมพูแบบนี้นะครับแล้วถ้าอันไหนไม่มีพิษให้ใส่ไว้ในจานสีฟ้าเข้าใจมั้ยครับ
6: เข้าใจค่ะ
5: ตอนนี้ก็ถึงเวลาลองคาดคะเนเชิญเลยครับ
0: หนูดูจากลักษณะค่ะไม่มีสีด้วยมีแต่สีขาวรู้ว่าไม่มีพิษนะคะข้างๆนี้ไม่มีตุ่มอ่ะมันมีสีฉูดฉาดค่ะรู้ว่าเห็ดมีพิษ
5: เอาละครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจสอบแล้วเชิญอาจารย์ได้เลยครับ
7: ที่สงสัยข้อน่าสงสัยอย่างที่เด็กๆบอกอย่างนี้กินได้อย่างเงี้ยนะคะมันก็มีลักษณะที่ไม่ควรจะกินอยู่เหมือนกันนะคะเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะที่เหมือนกับมีสะเก็ดเล็กๆอยู่บนหัวใช่ไหมคะ
5: ครับ
7: เนี่ยนะคะแต่คราวนี้ที่น่าสงสัยก็คือหมวกมันมีความคล้ายกันนะคะคราวนี้มันแก่แล้วเราก็เลยไม่เห็นว่ามันมีวงแหวนแบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้เห็ดพิษชนิดนี้เนี่ยครีบต้องสีเขียวแต่นี่มันถึงจะแก่แล้วครีบมันก็ไม่สีเขียวเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นชนิดที่ใกล้เคียงกันกินได้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นเอ๊ะอย่างนี้แล้วก็ไม่กินกันแล้วนะคะแล้วเป็นลักษณะที่ควรจะระวังครีบเปลี่ยนสีจากขาวเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็หัวมีสะเก็ดลักษณะแบบนี้นะคะแล้วชอบขึ้นเป็นวง

0: อยู่บนสนามหญ้าที่ควรระวังมากๆก็คือเห็ด3ชนิดบนเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได้ก็คือว่ามีถุงหุ้มที่โคนก้านนะคะมีวงแหวนนะคะแล้วก็สีขาวทั้งดอกเลยแต่ถุงที่หุ้มโคนก้านเนี่ยแนบติดไปกับโคนก้านชนิดนี้ก็จะเห็นว่าสีของหมวกเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีสะเก็ดสีขาวเห็นไหมคะมีถุงเหมือนกันเลยแล้วก็มีวงแหวนลักษณะอย่างนี้ต้องระวังอย่างมาก
1: น้องๆครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับบอกไว้เลยครับว่าไม่สมควรที่จะรับประทานใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าเราต้องแน่ใจจริงๆนะครับว่าเห็ดประเภทนั้นเนี่ยสามารถรับประทานได้ถึงจะรับประทานแต่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราไม่มั่นใจหรือไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะรับประทานเองเป็นอันขาดแต่ในที่สุดครับวันนี้เนี่ยน้องๆก็ทำได้เยี่ยมมากต้องถามน้องๆก่อนตอนแรกพี่ตอบให้น้องๆหากี่ชนิดนะครับ
2: 5ชนิดค่ะ
1: 5ชนิดใช่ไหมครับแต่น้องๆเนี่ยหาได้มากกว่า5เกือบ10เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ตอบถือว่าน้องๆพิชิตภารกิจสำเร็จครับผมเก่งมากเก่งมาก
3: มีความเป็นไปได้ว่าเห็ดหน้าตาประหลาดเหล่านี้อาจจะนำไปปลูกนอกโลกได้เห็ดคือเชื้อราชั้นสูงพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วได้สปอร์ของเห็ดบางชนิดสามารถทนต่ออุณหภูมิที่หนาวเย็นและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงในอวกาศได้ถ้าหากพวกมันลอยออกไปไกลนอกโลกและไปตกอยู่ในดวงดาวที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตเห็ดก็จะสามารถงอกขึ้นในอวกาศได้ความเป็นไปได้นี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เร่งศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตของเชื้อราในอวกาศไม่แน่ว่าในอนาคตเมื่อมนุษย์ได้ตั้งรกรากสร้างอาณานิคมดาวดวงอื่นเราอาจจะมีอาหารจานหลักที่ทำจากเห็ดก็เป็นได
1: ้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆวันนี้เนี่ยเราได้เข้าป่าไปนะไปปลูกป่าฝ่าดงไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเห็ดเนี่ยวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างครับ
4: ได้ความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทของเห็ดแล้วก็เห็ดที่มีพิษและเห็ดที่กินไม่ได้ค่ะ
5: ก็ได้เรียนรู้เรื่องการเพาะเชื้อเห็ดนะคะว่าต้องทํายังไงวิธีการแล้วก็ได้รู้ว่าเห็ดมีพิษดูยังไงเห็ดไม่มีพิษดูยังไงแล้วมันมีอันตรายยังไงบ้าง
1: ครับผม
6: เห็ดเกิดมาจากตรงไหนบ้างค่ะ
1: ครับ
6: ดินเกิดมาจากพื้นดินที่มีน้ำ
1: ความชื้น
6: ค่ะความชื้น
1: ครับผม
6: แล้วก็ท่อนไม้ที่ผุพัง
1: ครับ
7: ได้รู้วิธีทำอาหารให้เห็ด
1: คือวิธีเลี้ยงเห็ดเถอะว่าง่าย
7: เลี้ยงเห็ด
1: โอเคน้องนัทครับ
8: จะเข้าป่าไปหาเห็ดค่ะ
1: ครับผม
8: แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องว่ามันอยู่ตรงไหนของส่วนในป่า
1: ครับวันนี้สนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับน้องๆว่าเรื่องราวของธรรมชาตินั้นมีให้เราเรียนรู้ได้ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นเลยนะครับอย่างเห็ดที่เราตอนแรกเนี่ยนึกว่ามันเรื่องของผักเรื่องของพืชใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์ที่มีอาณาจักรของตัวเองนี่ความน่าทึ่งของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เข้าใจไหมครับ
2: เข้าใจค่ะ
1: คำถามท้ายรายการวันนี้คือทำไมเห็ดถึงต้องปล่อยสปอร์พวกมันทำอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเรานะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบคำถามถูกแล้วล่ะก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและผู้ที่อยากจะร่วมสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับเห็ดหน่อยครับ
2: เข้าป่าไปหาเห็ดไม่เคยเก็บของมันดุเฮ้
1: แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
2: คิดวิท
1: ย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปพวกเราวิ่งไปหาเห็ดกันต่อ
2: ไป

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ได
1: ้มลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
2: ครับผมอาร์ตกิตินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
2: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
3: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
2: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
3: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้น
2: ครับ

0: นะฮะเราก็เลยเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ Classification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะคร
1: ับ
0: มันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
0: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้ครับ
0: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้
0: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
0: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3ปีมาแล
1: ้
0: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะ
1: คร
0: ับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ชงเอื้อๆกันเนาะ
0: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
0: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
0: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
0: ผมมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยแล้วเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่ง

0: ไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำมาเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็ที่เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์มันเหมือนไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่า เป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชั่นนะครับ
1: ครับผม
2: หรือเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าผัดสั้นก็มีคำย่ออยู่เหมือนกันเขาเรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะว่ามันยาว
2: เหมือนกันเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเน
1: ี่
2: ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร์แอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบ ESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้ว่
2: า
1: เนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งหรือมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบ gasification เนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำโรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทาน
1: ะครับ
2: ที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะ
1: ครับ
2: เครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได
1: ้
2: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบ gasification สำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
2: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
2: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
2: เราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
2: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
2: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP เนี่ยมันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
2: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
2: เยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรร
1: ม
2: ไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
2: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมา นะครับมัน

0: แล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องดักฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง
1: ครับ
0: นะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะคร
1: ับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำเราผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับ ที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อมีใน
0: 20 ล้านนะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงไงฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 รายละรายเล็กๆรายมีตั้งแต่รายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดถึงขนาดนี้แล้ว ผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับนี่ก็ฮะ

0: เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
1: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังสายดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อ
0: ท่อตรงนี้มาทำท่อนี้เลย
1: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต
0: ์อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
1: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
0: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเครื่องยนต์
1: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊สเข้ามา
0: ครับ
1: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
0: ับ
1: เมื่อเครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาจะเป็นไฟ380โวลต
0: ์
1: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380 400กิโลวัตต
0: ์กิโลวัตต์นะ
1: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงก็ประมาณ400หน่วย
0: 400หน่วย
1: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
0: นะ
1: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
0: 1,000
1: ถึง1,200กิโลวัตต์
0: ครับผม
1: นะครับหรือเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
0: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือน
1: นี่แบบ
0: เหลือเฟือ
1: เลย
0: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
1: ไม่ถึงนะฮะฉะนั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
0: ้อ๋อยังก็จะไปอยู่
1: ที่เราบอกว่าเราขาดแค่

0: การไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีการเกษตรเรามีวัตถุดิบชีวมวลที่เผาทิ้ง
1: ครับ
0: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี้เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
1: ครับ
0: ไปกว่านี้นะครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
0: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
1: อ๋อไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
0: บ้างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
1: ตามนั้นเลย
0: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นหลายโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: ครับ
0: ที่อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
0: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงกันนะฮะเขาก็เข้าเนื
0: ้อก็ต้องรอกันกว่าจะ
1: ก็จะนิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
0: ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
0: ก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
1: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
0: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขาครับสวัสดีครับพี
2: ่สวัสดีครับผม
1: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชยพลนะทัพชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเงี้ย
2: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได้หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนนั้นมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลย
2: ครับ
1: ก็เหมือนรถยนต์รวมลูกทรงลูกสูบเหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรแต่ก่อนในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิ
1: บ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช
1: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัส
1: ด
2: ีครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
1: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่าโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากร

0: ากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยนั่นเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใช่
1: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับพี่บิ๊กเด็กรุ่นใหม่ฝ่ายเรียนรู้กลับมาพบกับน้องๆและเรื่องราววิทยาศาสตร์อันน่าสนุกสนุกกันอีกแล้ว
1: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็ตั้งตารอมาพบกับทุกคนเช่นกันครับพี่บิ๊กกำลังจะกินข้าวเหรอครับเนี่ยโอ้โหดูหอมน่ากินมากเลยนะครับ
0: อันเนี้ยพี่บิ๊กทำเองเลยนะง่ายๆมากแค่เราเอาอาหารแช่แข็งเนี่ยไปอุ่นในเตาไมโครเวฟกดตั้งเวลาไว้3นาทีแค่นี้เราก็จะได้อาหารหอมๆน่าอร่อยแบบนี้แล้ววิทย์บอท
1: สุดยอดไปเลยนะครับเตาไมโครเวฟเนี่ยช่วยให้ทุกคนได้กินอาหารอย่างรวดเร็วทันใจดีจริงๆ
0: โอ้โหลิ้นพองหมดเลยโอ้โหร้อน
1: เฮ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับพี่บิ๊ก
0: ร้อนอ่ะวิทย์บอทตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ร้อนเนี่ยพอจับกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนอะไรเลยแต่เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยลิ้นพองลวกปากหมดเลยอะทำยังไงดีอะวิทย์บอล
1: เมื่อเกิดปัญหาย่อมเป็นโอกาสให้เราฝึกสมองลองสงสัยแล้วหาคำตอบวิทย์บอลวิทย์เกิร์ลทางบ้านครับสงสัยอะไรเรื่องไมโครเวฟกันบ้างสำหรับผมตอนนี้มีหลายคำถามเลย
2: เตาไมโครเวฟมีหลักการในการทำงานยังไงคะ
3: ทำไมอาหารที่อบในเตาไมโครเวฟนานเกินไปจึงแห้งลงและแข็งขึ้นครับ
4: วิธีใช้ไมโครเวฟอย่างปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างคะ
5: อาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟมีอันตรายไหมคะ
6: เตาอบไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนขึ้นได้ยังไง
0: หลากหลายคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับไมโครเวฟจะไม่ใช่สิ่งที่น่าสงสัยอีกต่อไป
1: เพราะเราจะไปหาคำตอบกับการทดลองสุดสนุกด้วยกันครับ
0: ไปกันเลยหลายคนเคยมองหาสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนในเตาไมโครเวฟ
4: แต่สุดท้ายก็หาไม่เจอไม่ว่าจะเป็นขดลวกความร้อนหรือท่อแก๊ส
0: ทั้งที่เตาไมโครเวฟก็ไม่ได้ใช้ไฟในการทำอาหารแล้วมันทำให้อาหารอุ่นได้ยังไงอ่ะ
4: คำถามนี้ตอบได้ในการทดลอง
0: เราจะเทน้ำลงในแก้วน้ำและนำไปอุ่นในเตาไมโครเวฟเป็นเวลา3นาที

0: ตกใจก็แปลกใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมน้ำถึงพุ่งได
1: ้ภายในเตาไมโครเวฟจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าแมกนีตรอนที่ใช้สำหรับผลิตคลื่นไมโครเวฟอยู่เมื่อเราอุ่นอาหารคลื่นไมโครเวฟนี้จะถูกปล่อยออกมาจากช่องว่างของผนังโลหะในเตาไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟนี้จะสะท้อนมาอยู่ภายในเตาซึ่งคลื่นไมโครเวฟนี้

เองที่เข้าไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกันเกิดเป็นความร้อนทำให้อุณหภูมิของอาหารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทดลองเราจะไม่เห็นว่าน้ำในแก้วนั้นเดือดแต่ความจริงน้ำในแก้วนั้นร้อนขึ้นเกินกว่าจุดเดือดของมันเพราะโมเลกุลของน้ำถูกทำให้สั่นและเสียดสีกันโดยคลื่นไมโครเวฟพอเราใส่กาแฟเข้าไปน้ำที่ถูกทำให้กระทบกระเทือนจึงเกิดการสั่นและพุ่งขึ้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเดือดโดยเฉียบพลันครับ

0: ่อไปจะต้องใช้สิ่งนี้ไส้กรอก
1: งงไหมล่ะคะว่าเอามาทำอะไรไส้กรอกเนี่ยก็ต้องเอามากินสิ
0: เฮ้ยนิ้วไม่ใช่มากินเอามาทำการทดลองต่างหากเมื่อเราเอาไส้กรอกไปอุ่นในเตาไมโครเวฟมันก็จะพองขึ้น
1: แต่พอไม่ได้รับเครื่องไมโครเวฟมันกลับเหี่ยวลงเหมือนเดิม
0: อุ้ยเมื่อกี้เหี่ยวเร็วมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะต้องดูการทดลองนี้เลย

0: เมื่อตะกี้นะครับลูกโป่งที่พองขึ้นเนี่ยพอออกจากตัมไมโครเวฟก็เหมือนกับไส้กรอกครับที่มันพองขึ้นแล้วก็เหี่ยวลงนั่นเอง
1: ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคลื่นไมโครเวฟทำให้น้ำร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสน้ำจะเกิดการขยายตัวอย่างมากและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอและไอน้ำก็จะไปดันลูกโป่งพองขึ้นเมื่อเอาลูกโป่งออกมาอุณหภูมิของน้ำก็จะเย็นตัวลงทำให้ไอ้น้ำควบแน่นกลับเป็นของเหลวลูกโป่งจึงแฟบลงมามีขนาดเล็กเหมือนตอนแรกครับ
2: ซึ่งการพองตัวและหดตัวของไส้กรอกเนี่ยเป็นหลักการเดียวกับลูกโป่งเลย
0: เพราะหน้าในเวลาอุ่นอาหารในตอมไมโครเวฟนะครับเพื่อนๆต้องคิดสังเกตดูเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรที่แบบแปลกออกไปบ้างแต่ที่รู้ๆเลยตอนนี้ก็คือไส้กรอกที่อบจนเหี่ยวเมื่อกี้มันเหนียวมากเลยครับ
2: เอ้าพี่บิ๊กไหนบอกเอาไว้ทดลองไง
0: ทดลองอยู
1: ่สายแอนอินสกูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเตาไมโครเวฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เด็กๆหลายคนเคยเห็นเคยสัมผัสและเคยใช้งาน
3: ถ้าผมใช้ไมโครเวฟผมจะใช้อุ่นอาหารที่ใส่ไว้ในตู้เย็นและอาหารข้ามวันครับ
4: สมมติว่าถ้าเราอาหารเราทิ้งไว้นานแล้วมันเย็นครับเราก็สามารถนำไปอุ่นให้มันร้อนได้ครับ
5: ค่ะหนูใช้ไมโครเวฟในการตุ๋นไข่หรือว่าอุ่นอาหารที่ไปซื้อมานานแล้วสามารถอุ่นให้มันร้อนมารับประทานแบบร้อนๆได้ค่ะ
6: เคยใช้อุ่นอาหารที่แช่แข็งเช่นไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆและนำมาเวฟเองที่บ้านค่ะ
7: เคยค่ะเคยใช้ทำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดต่างๆแล้วอุ่นอาหารที่รับประทานค้างเอาไว้ค่ะ
1: ไปดูกันว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในครัวอย่างไมโครเวฟจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือโฉมหน้าของวิทยากรคนเก่ง
8: พวกเรามาจากโรงเรียนอำนวยวิทย์ค่ะ
1: ที่จะมาโชว์ฝีมือในวันนี้กันเลยครับ
9: แรงบันดาลใจของพวกเราก็คือในยุคปัจจุบันนี้มลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกทำให้เราคิดกันว่าเราจะทำอย่างไรที่ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่านี้แล้วยังเอื้อประโยชน์ให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟที่เราสร้างขึ้นมาด้วยค่ะ
10: ค่ะคลื่นไมโครเวฟนะคะจะส่งมายังท่อเวฟไกด์ค่ะซึ่งทำมาจากทองแดงอลูมิเนียมและฉาบด้วยเงินค่ะหลังจากนั้นส่งมายังสมองกลค่ะสมองกลก็จะสะสมคลื่นไมโครเวฟไว้ค่ะหลังจากนั้นเราจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แสงอาทิตย์ค่ะแสงอาทิตย์จะส่องลงมายังแผงโซลาร์เซลล์ของเรานะคะแล้วแผ่รังสีไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะเมื่อพร้อมใช้แล้วนะคะก็จะนำพลังงานในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่งไปยังในตัวไมโครเว

0: และสมองกลก็จะส่งคลื่นไมโครเวฟลงไปในลูกกรงฟาราเดย์ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟสัมผัสบนอาหารค่ะเมื่ออบอาหารเสร็จแล้วนะคะจะใช้พัดลมระบายอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิในไมโครเวฟให้มีอุณหภูมิที่ลดลงค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเครื่องรับเสียงค่ะใช้สำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้ที่พูดไม่ได้นะคะผู้พิการทางสายตาใช้เป็นคำสั่งเสียงค่ะผู้ที่พูดไม่ได้นะคะใช้เป็นการปรบมือค่ะ
1: ไมโครเวฟส่วนใหญ่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของเราก็เช่นกันข้อดีคือไมโครเวฟเครื่องนี้สามารถพกพาได้สะดวกแบตเตอรี่ที่เราใช้นั้นใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่พัฒนามาจากแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีอายุการใช้งานนานถึง 7-8 ปีส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดามีอายุการใช้งาน 2-3 ปีและมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานดีกว่าข้อเสียคือเราไม่สามารถอุ่นอาหารที่บรรจุกระป๋องได้โลหะอลูมิเนียมเพราะว่าเมื่อสารพวกนี้ละลายสู่อาหารจะเกิดการเป็นพิษพอเป็นพิษเมื่อเรารับประทานเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้ค่ะ

0: 5คำถามจริงหรือไม่กลับมาอีกแล้วจริงหรือไม่มดสามารถอยู่ในเตาไมโครเวฟที่กำลังทำงานอยู่โดยที่ไม่ตายคำตอบคือจริงเพราะมดมีขนาดเล็กกว่าคลื่นความยาวของไมโครเวฟมากอีกทั้งมดมันยังเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วยร้อนจริงหรือไม่พอเวลาที่เราอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเสร็จแล้วให้รีบเอาออกทันทีเพราะไม่อย่างนั้นจะมีรังสีตกค้างอยู่คำตอบคือไม่จริงเพราะคลื่นไมโครเวฟมันถ่ายทอดพลังงานให้ถึงอาหารเสร็จแล้วมันก็จะสลายหายไปไม่ตกค้างอยู่ในอาหารจริงหรือไม่ในการแพทย์ใช้คลื่นไมโครเวฟในการรักษาคนไข้คำตอบคือจริงแต่ว่าคลื่นไมโครเวฟในการแพทย์นั้นจะมีความถี่ต่ำกว่าคลื่นไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารกันหมอเนี่ยเขาจะใช้ในการคลายกล้ามเนื้อครับโอ้ยปวดหลังขึ้นมาพอดีเลยสงสัยต้องใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยแล้วโอ้ยจริงหรือไม่ถ้าเราเอาซ่อมเข้าเตาไมโครเวฟแล้วจะไม่เกิดความร้อนอะไรเลยคำตอบคือไม่จริงซ่อมเป็นโลหะบางๆและทำให้เกิดความร้อนได้เร็วมากและทำให้บ้านไฟไหม้ได้ด้วยนะว้าจริงหรือไม่แสงที่เราเห็นในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อตาของเราคำตอบคือไม่จริงไฟในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นแค่หลอดไฟที่ทำให้มองเห็นอาหารในเตาไมโครเวฟ
1: ถ้าเตาไม่ชำรุดหรือผุพังไปแล้วคลื่นไมโครเวฟก็จะไม่สามารถทะลุออกมาได้อย่างแน่นอนแต่ทางที่ดีนะครับเราไม่ควรจ้องมองใกล้ๆเพราะเราไม่รู้ว่าเตาไมโครเวฟของเรานั้นชำรุดหรือเปล่า
0: จบไปแล้ว5คำถามจริงหรือไม่มีใครตอบถูกครบบ้างถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราไปสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของไมโครเวฟกันต่อดีกว่า
2: แม้ว่าที่บ้านของพวกเราบางคนจะไม่มีเตาไมโครเวฟแต่อุปสรรคนี้ก็ไม่สามารถจะปิดกั้นการเรียนรู้ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวไหนวันนี้เราจะมารู้จักกับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัยเพื่อให้พร้อมรับมือเมื่อถึงคราวต้องใช้งานเริ่มต้นจากภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟก่อนเป็นอันดับแรกเรามีภาชนะหลากหลายชนิดให้น้องๆลองเลือกชิ้นที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ

0: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเลือกกันได้แล้วล่ะครับมีคนเลือกภาชนะที่ทำจากแก้วทั้งหมด15คนอยากรู้จังว่าทำไม
1: เพราะว่าแก้วทนต่อความร้อนครับถึงจะเอาเข้าไปเวฟแล้วแก้วจะร้อนแต่ก็สามารถทนความร้อนได้ดีครับ
2: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับมันจะทนความร้อนได้เยอะและนำความร้อนทำให้อาหารสุกครับ
3: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับทนความร้อนได้หลายองศาแต่ถ้าเป็นโลหะก็มันจะเป็นตัวนำความร้อนครับจะทำให้เหล็กมันร้อนมากถ้าพลาสติกก็มันจะละลายครับ
0: ส่วนแถวนี้เลือกภาชนะที่เป็นเซรามิกทั้งหมด5คนเพราะอะไรกันนะ
4: เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูไปเลือกโลหะหรือว่าพวกอลูมิเนียมนะคะถ้าเกิดว่าใส่ในไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันอาจจะแบบถ้าร้อนจัดมันอาจจะละลายได้อะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกจานกระเบื้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบหนาแน่นแล้วก็ทนทานต่อความร้อน
5: แล้วล่ะ
6: เพราะว่ากระเบื้องหรือว่าเซรามิกเนี่ยพวกนี้ค่ะมันจะมีความทนทานต่อความร้อนสูงค่ะ
0: ส่วนแถวนี้มั่นใจว่าพลาสติกใช้ได้6คน
7: เคยเห็นในร้านสะดวกซื้อค่ะที่อบในเตาไมโครเวฟที่เขาอุ่นข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
8: คิดว่าพลาสติกมันนำเก็บความร้อนได้ดีค่ะพลาสติกแบบนี้ค่ะบางชนิดก็ทำได้แล้วแต่บางชนิด
0: ส่วนน้องสองคนนี้คิดว่าโลหะสามารถใช้ได้
9: เพราะว่าเราสมมติว่าเราจะใช้ไข่ตุ๋นนี้ครับก็จะใช้ตุ๋นโดยการใช้อันนี้ครับเราจะใช้ไข่ตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะเก็บความร้อนได้ดีครับ
10: หนูว่ามันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันน่าจะเก็บความร้อนได้ดีกว่าอย่างอื่นค่ะ
0: สรุปแล้วภาชนะที่น้องๆเลือกว่าปลอดภัยในการใช้กับเตาไมโครเวฟมีแก้วเซรามิกพลาสติกโลหะส่วนกระดาษไม่มีใครเลือกเลยละครับไปดูกันดีกว่าว่าที่ถูกต้องจริงๆนั้นเราควรใช้ภาชนะอะไรภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยที่สุดก็คือแก้วครับแต่ต้องเป็นแก้วที่มีคุณภาพดีและทนความร้อนได้ดีนะครับเซรามิกก็เป็นภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ดีอีกชนิดหนึ่งแต่ไม่ควรมีลวดลายสีฉูดฉาดที่ด้านในเพราะหากโลหะหนักในสีละลายออกมาปนกับอาหารก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับอาจฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ภาชนะกระดาษก็สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยแต่ควรเป็นกระดาษที่ไม่มีสีและตัวอักษรพิมพ์นะครับพลาสติกบางชนิดอาจจะละลายในเตาไมโครเวฟได้จึงต้องใช้แบบที่ระบุว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้นส่วนภาชนะที่ทำจากโลหะนั้นไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับเตาไมโครเวฟเลยทำให้คลื่นไมโครเวฟเกิดการสะท้อนกลับส่งผลให้อุปกรณ์ภายในเตาไมโครเวฟเสียหายและเสื่อมอายุการใช้งานลงอย่างรวดเร็วครับต่อไปเราจะให้น้องๆแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3คนแล้วมาแข่งกันใช้เตาไมโครเวฟกันโจทย์ก็คือให้ทำไข่ให้สุกแบบที่กินได้ด้วยนะครับมีเวลาให้น้องๆ15นาที

0: 再分一遍，
1: 有钱没好。
2: 用钳要不好啊！
1: 钳了，
0: 妈，钳扁了吗？
3: 钳扁了吗？
0: 钳扁了，哈。

0: จากผลออกมานะคะระหว่างทีม3หนุ่ม3มุมนะคะแล้วก็ทีมไมโครสตูเดนต์นะคะน่าจะเป็นของผลของ3หนุ่ม3มุมค่ะที่มีความรสชาติหรือสีสันอะไรต่างๆน่าทานมากกว่าค่ะขอเป็น3หนุ่ม3มุมนะคะผลการตัดสินค่ะ
1: ส่วนคะแนนด้านวิธีการใช้ไมโครเวฟนั้นน้องทีมสีส้มและทีมน้ำเงินเลือกใช้ภาชนะเซรามิกซึ่งสามารถใช้กับไมโครเวฟได้เหมือนกันแต่ของทีมสีส้มเป็นแบบที่มีลวดลายวาดด้วยสีด้านในซึ่งถ้าสีละลายออกมามันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้จึงควรใช้แบบไม่มีสีละลายจะดีกว่าครับส่วนการใช้เตาไมโครเวฟนั้นน้องๆดูไม่รู้ว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ดีในการทำไข่ให้สุกหรือระดับความร้อนที่เหมาะสมแต่ทีมสีเงินก็ทำไข่สำเร็จออกมาได้ในการอบเพียง2ครั้งส่วนทีมสีส้มต้องลองอบอยู่หลายครั้งจนหมดเวลาแล้วก็ยังไม่ได้ไข่แบบที่พอใจเพราะฉะนั้นผู้ชนะได้แก่ทีม3หนุ่ม3มุมครับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำให้เราคิดแบบวิเคราะห์และเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งรอบตัวได้อย่างปลอดภัยต่อไปถ้าได้ใช้ไมโครเวฟเมื่อไหร่น้องๆทั้งหลายก็มั่นใจได้เลยว่าทำได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าแต่รู้วิธีใช้อย่างปลอดภัยแล้วแต่รู้หรือเปล่าว่าปุ่มไหนต้องใช้ตอนไหนล่ะเนี่ย

0: เราได้รู้แล้วว่าไมโครเวฟทำงานโดยการปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารนั้นเกิดการสั่นตัวแล้วก็เสียดสีกันจนทำให้เกิดความร้อนนั่นเอง
1: แล้วก็ได้รู้ว่าเด็กๆอย่างพวกเราควรใช้เตาไมโครเวฟให้ปลอดภัยได้ยังไงงั้นก็อย่ารอช้ารีบเข้าไปตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่ Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ
0: คำถามก็คือคลื่นไมโครเวฟคือคลื่นอะไรรีบส่งคำตอบเข้ามากันนะครับคนที่ตอบถูก3คนแรกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี
1: ้และหากใครมีข้อสงสัยอยากรู้เรื่องของไมโครเวฟอย่างละเอียดมากขึ้นก็ลองเข้าไปหาอ่านดูได้ที่เว็บไซต์ตามนี้เลยครับ
0: วันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่น้องๆอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์นั้นสามารถคิดค้นคว้าและหาข้อมูลได้ตลอดเวลาเลย
1: เพราะวิทยาศาสตร์มีอยู่ในทุกที่รอบตัวเราและที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้า
0: ในรายการ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ปลาตัวน้อยน้อยล่องลอยไปตามน้ำว้าวเยี่ยมไปเลยปลาเยอะแยะเลยเจ้าไปทำอะไรดีเดี๋ยวข้าจะจับไปให้เยอะๆเลยดีกว่าแล้วก็จะไปทำอาหารอร่อยๆฝากน้องผีเสื้อแสนสวยจะต้องดีใจแน่เลยว่าแล้วอุ๊ยอยู่ตื้นแบบนี้จับสบายมากเอ้ามาพร้อมหรือยังปลาน้อยอึ๊บอึ๊บอึ๊บอุ๊ยอุ๊ยทำไมไม่โดดพลาดนิดพลาดหน่อยไม่เป็นไรต่อให้มันหนีไปเราก็จับได้เพราะเราเก่งเอาใหม่เอาใหม่อุ๊ยโอ้ยทำไมจับไม่ได้ตะกี้จะได้อยู่แล้วนะเอหลบหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับปลาไหม
1: ช่วงนี้แดดแรงมากๆเลยนะครับร้อนสุดๆไปเลยอ่ะพี่ข้าวเนี่ยต้องพกร่มเวลาออกจากบ้านทุกวันเลยไว้กันแดดแล้วถ้าวันไหนเกิดฝนตกขึ้นมาก็ช่วยกันฝนได้ด้วยนะป่ะเราเข้าบ้านกันดีกว่าไหม
2: ครับ
1: แต่ถึงเราจะกางร่มหรือว่าหลบเข้ามาอยู่ในบ้านแบบนี้เราก็หนีแสงแดดไม่พ้นอยู่ดีนะครับดูสิแสงแดดเนี่ยส่องผ่านเข้ามาทางหน้าต่างเต็มๆเลยอ่ะเอ๊ะว่าแต่ผ้าม่านหายไปไหนครับเนี่ยว่าจะเอามาปิดกันแสงซะหน่อย
2: อ๋อผมเอาไปซักอะครับเมื่อเช้าถือไอศกรีมตรงนั้นแล้วก็ไปเลอะก็เลยก็ต้องเอาไปซักอะพี่ข้าวครับถึงเราจะเข้ามาอยู่ในบ้านหลบแดดร้อนๆแสงก็ยังทะลุผ่านหน้าต่างมาอยู่ดีหรืออย่างเวลาที่เราเข้าไปในร่มๆอะครับแสงก็ยังทะลุผ่านมาข้างๆทำให้เราร้อนอยู่ดีแสงนี่สุดยอดจริงๆนะครับเนี่ยผ่านได้ทุกอย่างเลย
1: ใช่แล้วล่ะครับเวลาที่แสงส่องมาจากดวงอาทิตย์นะครับแล้วมาเจอตัวกลางหรือว่าวัตถุใดๆเนี่ยแสงก็จะหักเหแล้วก็เปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่ได้นะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยแสงเขาจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงนะถ้าเกิดว่าเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นเท่ากันหรือว่าตัวกลางตัวเดียวกันอย่างเช่นเวลาที่แสงส่องลงมาบนพื้นดินเนี่ยก็จะผ่านเฉพาะอากาศอย่างเดียวถูกไหมครับไม่มีตัวกลางอื่นๆมาขวางกั้นเลย
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความโปร่งกว่าไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นกว่าหรือว่าเคลื่อนที่จากวัตถุที่แสงเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าไปยังวัตถุที่แสงวิ่งได้ช้ากว่าแล้วก็แสงอ่ะก็จะเคลื่อนที่หักเหแล้วก็เบนเข้าสู่เส้นปกติหรือว่าเส้นแนวฉากนะครับอย่างเช่นกรณีที่แสงเดินทางจากอากาศมาสู่น้ำนั่นเองครับ
2: พี่ข้าวครับงั้นถ้าแสงเดินทางจากน้ำไปสู่อากาศการหักเหของแสงก็จะไม่เหมือนจากอากาศไปสู่น้ำใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับถ้าเกิดว่าแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นกว่าไปยังตัวกลางที่โปร่งกว่าหรือว่าเคลื่อนที่จากวัตถุที่แสงวิ่งได้ช้ากว่าไปยังวัตถุที่แสงเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าแล้วล่ะก็แสงจะเคลื่อนที่หักเหแล้วก็เบนออกจากเส้นปกติหรือว่าเส้นแนวฉากบริเวณรอยต่อระหว่างตัวกลางแล้วก็วัตถุทั้งสองนะครับอย่างเช่นเวลาที่แสงเนี่ยเคลื่อนที่จากแก้วไปสู่น้ำหรือว่าจากน้ำไปสู่อากาศหรือว่าจากพลาสติกไปสู่อากาศนั่นเองครับเดี๋ยวฮีโร่กับน้องๆ นะครับลองสังเกตปลาในตู้ปลาดูนะครับ
2: ได้เลยครับ
1: เอาล่ะเดี๋ยวฮีโร่นะครับลองมองปลาทะลุน้ำสิว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ก็เห็นปลาว่ายอยู่ด้านบนตื้นๆนะครับใกล้กับระดับผิวน้ำ
1: แต่ถ้าเกิดว่าฮีโร่นะครับมองจากด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วปลาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ลึกกว่าที่เห็นตอนแรกนะครับ
2: โหจริงด้วยครับ
1: ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเอาสวิงใส่ลงไปในตู้ปลาแบบนี้ครับ
2: ครับได้เลย
1: ครับ
2: เฮ้ย
1: ลองดูสิ
2: สวิงพี่ฮัก
1: หลายคนเนี่ยอาจจะตกใจนะครับเพราะว่าสวิงส่วนที่อยู่เหนือน้ำกับส่วนที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยอาจจะดูขาดออกจากกันหรือว่าดูแล้วเป็นคนละขนาดแต่จริงๆแล้วถ้าเรายกสวิงขึ้นมาด้ามสวิงเนี่ยมันคือด้ามสวิงอันเดิมเนี่ยแหละครับที่มีขนาดเท่ากันแต่ที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะการหักเหของแสงครับ
2: โหเจ๋งการหักเหของแสงทำให้เรามองภาพผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงโหเหมือนด้ามสวิงหักมากๆเลยครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับแต่ว่าการหักเหของแสงเนี่ยยังมีเรื่องน่าประหลาดใจมากกว่านี้อีกนะ
2: จริงเหรอครับ
1: เคยไปว่ายน้ำไหม
2: เคยครับ
1: ลองสังเกตดูนะครับเวลาที่ฮีโร่เนี่ยอยู่ใต้น้ำแล้วมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยฮีโร่จะเห็นวัตถุหรือว่าเพื่อนฮีโร่เนี่ยอยู่ไกลออกไป
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงที่วิ่งเข้าสู่ตาฮีโร่นะครับเกิดการหักเหแล้วก็เบนเข้าฮีโร่ก็เลยเห็นเป็นแบบนั้นแหละครับ
2: จริงก็แปลว่าปลา2ตัวนี้ครับเห็นเราไกลจากมันใช่ไหมครับ
1: ก็น่าจะใช่นะครับ
3: มาสนุกกับคำถามเรื่องการหักเหแสงกันเถอะถ้าแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางลงมาที่พื้นดินโดยไม่มีอะไรขวางกั้นแบบในภาพนี้การเดินทางของแสงจะเป็นแบบไหนแสงจะเป็นเส้นโค้งเส้นซิกแซกหรือเส้นตรงนะใช่แล้วเส้นตรงนั่นเองเพราะว่าเมื่อผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นเท่ากันหรือผ่านตัวกลางชนิดเดียวกันแสงจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงเสมอมาสนุกกับคำถามกันต่ออีกสักข้อถ้าแสงเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่น้ำจะเกิดการหักเหแบบไหนถูกต้องเลยเมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่น้ำที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะเกิดการหักเหเข้าหาเส้นแนวฉากแบบนี้เลย
0: ที่สุดก็ได้มาแล้วดอกกุหลาบแสนสวยที่เหมาะกับสาวสวยอย่างน้องผีเสื้อเอแต่มันยังขาดอะไรไปอย่างนะมันต้องว้าวกว่านี้สิต้องหาโบสวยๆมาผูกดีกว่าไอ้นี่ฝากดูแลดอกไม้ดอกนี้ดีๆนะถ้ามันเป็นอะไรไปแกโดนดีแน่เข้าใจไหมนี่ดูดีๆนะ
4: โอเคครับได้ครับครับผมสวยนะเนี่ยโอ้นี่อยู่ในนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปเดินเล่นล้นหล่อล้นหล่อล้นเฮ้ยแย่แล้วทำยังไงดีไม่จริงใช่ไหมหักแบบอย่างนี้ได้ยังไงไม่นะไม่อุ้ยต้องทำยังไงดีล่ะเนี่ยต้องทำยังไงแย่แล้วแย่แล้วหาก่อนมีไหนแบบนี้มีไหมดอกแดงๆอ่ะแล้วเราจะซ่อมมันยังไงล่ะเนี่ยแย่แล้วโอ้โจแล้วโอ้ไอ้นี่น่าจะใช้ได้นะโอเครีบไปซ่อมดีกว่าเอาไม่หักหักไม่หักหักไม่หักหัก
0: อ้ามาแล้วได้โบสวยๆมาแล้วโอ้ยแกทำอะไรของแกเนี่ยโอ้ยโกรธมามามาให้ฉันลงโทษซะดี
4: ๆอุ้ยขอโทษครับขอโทษ
0: ไอ้ทำไปได้ยังไงนี่โอ้ยโกรธโกรธที่สุดโกรธมาก

0: ฝนตกหนักแบบนี้ไม่มีแดดสักนิดเดียวเลยโอ้แล้วตอนนี้เราจะทำการทดลองการหักเหของแสงยังไงล่ะครับพี่ข้าว
1: ไม่ต้องห่วงครับฮีโร่พี่ข้าวเตรียมของไว้หมดแล้ววันนี้เราจะมาสนุกกับการทดลองการเคลื่อนที่และก็หักเหของแสงโดยใช้แสงกำเนิดแสงจากเจ้านี่ครับแสงเลเซอร์เราลองมาสังเกตดูกันนะครับว่าเมื่อแสงเดินทางผ่านอากาศมาถึงวัตถุพวกนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: เริ่มจากกล่องพลาสติก
1: เห็นไหมครับว่าแสงทะลุผ่านออกไปไม่ได้เลย
0: ต่อไปลองกล่องกระดาษบ้าง
1: แสงก็ยังไม่สามารถทะลุผ่านออกไปได้
0: คราวนี้ลองดูแก้วน้ำกัน
1: ว้าวแสงทะลุผ่านออกไปได้ง่ายๆเลยครับ

0: แล้วแท่งแก้วแบบนี้ล่ะ
1: อันนี้น่าแปลกนะครับส่องผ่านด้านใสแสงจะผ่านออกไปได้แต่ถ้าส่องด้านข้างแสงจะไม่ทะลุออกไปแต่ตัวปริซึมสี่เหลี่ยมกลับเรืองแสงซะเอง
2: โอ้สวยนะ
3: โอ้ใช่ครับ
2: หันด้านข้างอ่ะ
3: โอ้เป็นลายเลย
2: อันนี้ไม่เห็นเป็นอะไร
3: เส้นตรงๆนะครับ
2: โอเคเอาละครับเราได้เห็นการหักเหของแสงผ่านวัตถุเหล่านี้กันไปแล้วแต่ความสนุกยังไม่หมดเท่านี้นะครับ
0: ใช่แล้วครับต่อไปเราจะมาดูการหักเหของแสงเมื่อแสงเดินทางผ่านน้ำกันบ้างครับ
1: เติมน้ำลงไปในตู้ปลาแล้วลองส่องแสงลงไปป๊าบ
0: หุ้ยมันไม่ตรงกับเส้นปกตินะครับเนี่ย
2: ใช
0: ่จึ๊บ
2: ๆนี่มันหักเหใช่ม
0: ั้ยมันจะเป็นปึ๊บเสร็จปึ๊บมันเอียงมาหน่อยนึงแล้วก็ลง
2: เข้าไปใกล้ๆอ่ะสะท้อนใช่มั้ย
0: สะท้อนขึ้นไปแล้วก็สะท้อนลงมาด้วยครับโหว้าวแสงเกิดการหักเหแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วล่ะครับเดี๋ยวต่อไปนะเราลองมาใส่น้ำในขวดที่เจาะรูเอาไว้แบบนี
0: ้
1: เออแบบนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะส่งเลเซอร์เนี่ยทะลุขวดไปยังรูเนาะมา
0: เรียบร้อย
2: คราวนี้หยิบเลเซอร์ขึ้นมาครับเล็งไว้
0: ขอเล็งก่อนนะครับ
2: อุ๊ยไหลแล้วเอายังเล็งยัง
0: อุ๊ยเล็งแล้ว
2: เอาตรงนิ้วมือขึ้นเอาตรงรูนะเอานะปล่อยนะ1 2
0: อุ๊ยโอ้โหแสงออกมาตามสายน้ำที่ไหลออกมาเลย
1: เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่ต่างชนิดกันมีความหนาแน่นต่างกันแสงจะเกิดการหักเหที่ผิวรอยต่อระหว่างตัวกลางที่ต่างกันนะครับน้องๆหากเป็นวัตถุที่มีความทึบแสงแสงจะเดินทางผ่านทะลุไปไม่ได้แสงจะถูกดูดกลืนไว้ทั้งหมดหรือสะท้อนกลับแต่ถ้าเป็นวัตถุที่มีความโปร่งใสแสงจะเดินทางผ่านไปได้หมดครับน้ำเองก็เช่นกันเพราะมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศเมื่อแสงเดินทางผ่านน้ำเลยเกิดการหักเหขึ้นนั่นเอง

0: ดินสอสีแดงอยู่ฝั่งไหนครับ
1: อยู่ฝั่งขวาครับ
0: ใช่เหรอ
1: ก็ไปซ้ายแล้ว
0: เออ
1: ขวา
0: เ
1: ออซ้ายขวา
0: ลองขยิบตาตามการ์ตูนตัวนี้ดูนะครับ
1: ได้เลยครับ

0: โอ้ยทำไมมันยากจังเนี่ย
1: การที่เราเห็นรูปภาพต่างๆด้านหลังโหลใส่น้ำกลับด้านจากฝั่งซ้ายเป็นฝั่งหรือฝั่งขวาเป็นฝั่งซ้ายนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงต้องเดินทางจากรูปภาพผ่านอากาศไปสู่โหลแก้วจากโหลแก้วไปสู่น้ำและออกจากน้ำมาสู่โหลแก้วจากโหลแก้วผ่านอากาศมาอีกครั้งก่อนที่จะมาถึงดวงตาของเราซึ่งการที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่หลากหลายและมีความหนาแน่นต่างกันแบบนี้ทำให้แสงเกิดการหักเหหลายครั้งซึ่งการที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่หลากหลายและมีความหนาแน่นต่างกันแบบนี้ทำให้แสงเกิดการหักเหหลายครั้งจนทำให้เส้นทางของแสงตัดกันและเกิดภาพที่ปรากฏต่อสาย

0: ตาเป็นภาพสลับฟังจากขวาเป็นซ้ายหรือซ้ายเป็นขวานั่นเองครับน้อง
1: ๆมาช่วยกันคิดหน่อยนะว่าฉันคือใครฉันเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากระทบกับหยดน้ำเธอมักจะพบฉันหลังฝนตกใหม่ๆร่างกายของฉันมี7สีสวยงามใครเห็นเป็นต้องชื่นชมใช่แล้วฉันคือรุ้งกินน้ำฉันเกิดจากแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องกระทบกับหยดน้ำฝนหรือละอองน้ำแล้วเกิดการหักเหและสะท้อนกลับทั้งหมดเมื่อแสงขาวจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านหยดน้ำจะเกิดการหักเหและแยกสเปกตรัมออกเป็นแถบสีต่างๆอย่างที่เราเคยเห็นบนท้องฟ้านั่นเองมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะตัวของฉันมีความโปร่งใสฉันไม่ใช่อากาศและไม่ใช่ของแข็งถ้าแสงจากอากาศเดินทางมาเจอกับฉันแล้วล่ะก็จะเกิดการหักเหแน่นอนถูกต้องฉันคือน้ำเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางชนิดเดียวกันจะเดินทางเป็นเส้นตรงแต่ถ้าแสงเดินทางผ่านน้ำอย่างฉันที่มีความหนาแน่นมากกว่าแสงจะเกิดการหักเหแบบเบนเข้าหาเส้นปกติหรือเส้นตั้งฉากเสมอจ้า
0: การที่มนุษย์เรานะครับเข้าใจหลักการเคลื่อนที่แล้วก็หักเหของแสงเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หลากหลายมากเลยนะครับเช่นเอามาใช้ในการออกแบบดีไซน์เหลี่ยมมุมที่ใช้ในการเจรนายเพชรนะครับให้สามารถที่สะท้อนแสงระยิบระยับสวยงามได้ทำให้เพิ่มมูลค่าแล้วก็ราคาของเพชรอย่างมากเลยจากเดิมที่เป็นแค่ก้อนหินสีขาวธรรมดาเองครับ
2: หรืออย่างแว่นใหญ่ที่เราใช้ส่องๆกันในการทดลองหรือการสำรวจนะครับสามารถทำให้เรามองรายละเอียดเล็กๆจิ๋วๆให้ชัดเจนขึ้นมาได้ครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งประดิษฐ์นึงนะครับที่เกิดขึ้นมาจากความรู้ของการหักเหของแสงครับ
0: ใช่แล้วครับแล้วถ้าจะให้ยกตัวอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเข้าไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือว่าน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะใช้งานอยู่นั่นก็คือแว่นตาครับเลนส์ของแว่นตาเนี่ยนะครับก็ได้รับการออกแบบมาจากหลักการหักเหของแสงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเลนส์เว้าเลนส์นูหรือว่าเลนส์ของแว่นตากันแดดนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในดวงตาของเราเนี่ยก็มีส่วนที่ทำหน้าที่ในการรวมแสงเพราะฉะนั้นเวลาที่แสงวิ่งเข้ามาสู่ตาเราก็จะหักเหแล้วก็ตกพอดีนะครับทำให้เรามองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราชัดเจนแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่การหักเหนั้นเนี่ยเกิดการผิดพลาดขึ้นจะทำให้เรามองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก็จะเกิดอาการสายตาสั้นหรือว่าสายตายาวนั่นเองครับ
2: รู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์สามารถทำให้เราอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราได้เจ๋งไปเลยครับ
3: พวกเราพร้อมนะพร้อมลุยไปเลย
4: ลุยเลย
3: ต
4: ้
3: องโดนอันนี้นี่แน่นี่แน่ไม่รอดลองโดนเข้าไปสักในนี้นี
5: ่โอ้ยหน่อยแน่นี่ยิงโดนซะบ้าง
3: โดนที่ไหนแล้วโดนที่ไหนแล้วโอ้โหไม่แม่นซะเลย
6: กระสุนน้ำที่ขาด
4: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
7: รับไปเลยน้ำเย็นสบาย
3: โอ้ยได้เลยน้องสาวเอ้ยน้องสาวเอาเลยโอ้ยโดนโอ้ยโดนตัวเองโอ้ยต่อยก่อนต่อยนี่นะนี่นะ
6: ลุย
3: นี่นะ
5: เฮ้ยนี่ทนไม่ไหวแล้วแบบนี้ต้องใช้อาวุธลับนี่ไม่รอดแน่พวกแกเอาไปเลยเต็มนี่
3: ดีกว่าชักจะไม่ดีแล้วครับชักจะไม่ดีแล้วครับโอ้ยหยุดครับ
6: หยุดก่อนนะครับหัวหน้า
3: ไม่ดีเลยโกงนี่นะปิดซะเลย
8: แล้วมาดูสายรุ้งแสนสวยกันดีกว่าพวกเรา
6: ว้าวสวยจ
8: ัง
9: ว้าวโอ้เยี่ยมไปเลยอ่ะสวยมาก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้และแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กรุงเทพมหานครค่ะเป็นร้านข้าวขาหมูนะคะที่ต้องบอกเลยว่าร้านนี้เป็นข้าวขาหมูที่ไม่ได้หากินได้ทั่วไปถ้าผู้ชมคุ้นเคยกับขาหมูที่มีความเด้งฉ่ำวาวนะคะร้านนี้มีความอร่อยที่แตกต่างซึ่งโนจะพาผู้ชมมาชิมกันในวันนี้แหละร้านนี้ชื่อว่าร้านหน่วยข้าวขาหมูนะคะพิกัดของร้านนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสน.บางกอกใหญ่จะเยื้องกันนิดนึงเนาะแล้วก็ลักษณะร้านจะเป็นตึกแถวแบบนี้นะคะเป็นห้องแถวแบบนี้เนาะแล้วก็มีป้ายบอกชัดเจนเลยว่าหน่วยข้าวขาหมูค่ะตัวจริงเสียงจริงนะคะท่านนี้ก็คือแม่หนุ่ยเนาะสวัสดีค่ะแม่
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ตามชื่อร้านเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หนุ่ยข้าวขาหมูก็คือนี่แหละ
1: ใช่
0: ใช่แล้วก็มีเราเน้นขายข้าวขาหมูอย่างเดียวเลย
1: ใช่
0: ถูกไหมคะกี่ปีแล้วแม่ขายมา
2: 31 ปี
0: จุดขายของเราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ตัวหนังมันแตกต่างอย่างคนอื่นเนี่ยหนูเห็นว่าเวลาที่เขาทำขาหมูบางทีเขาจะไปเผา
1: อันนี้มันก็เผามาค่ะเผามาแต่ว่าเราต้องมาล้างมาขูดอีกทีนึงเราก็มาทอดอีกทีนึงมาทอดที่เป็นขาขาทอดเสร็จถึงจะมาตุ๋นแล้วเราก็ทำเย็นขายเช้า
0: คือถ้าดูจากเมนูเนี่ยนะคะก็คือจะมีความคล้ายกับร้านข้าวขาหมูทั่วไปแต่โนจะบอกว่าพอเห็นขาหมูปุ๊บเนี่ยเห็นเลยว่ามีความแตกต่างเขามีความแบบย่นหดจุดเด่นมันยังไงแม่หนังแบบนี้
1: หนังมันก็จะกรอบเนื้อมันนิ่มไร้มันมันจะไม่มีมันจะน้อยมากน้ำแกงของเรามันจะใส
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรของบ้านเรา
1: ใช่สูตรของเราดั้งเดิมเลย
0: ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่จ๊ะแม่หนุ่ย
1: ถ้าราดข้าวก็ธรรมดา45ถ้าพิเศษก็50
0: ค่ะ
1: แล้วแต่เขาจะสั่ง
0: เห็นบอกว่านอกจากจะขายที่ร้านแล้วหมายถึงขายราดข้าวคนมาสั่งซื้อเรารับสอนสูตรด้วยขายสูตรด้วย
2: รับค่ะ
0: คือถ้าใครสนใจอยากซื้อไปประกอบอาชีพเนี่ยคือใครจะมาซื้อสูตรจากเราเนี่ยแม่ก็จะสอนตั้งแต่การเตรียมหมูหั่นผักกาดดองการทำความสะอาดตัวพวกขาหมูอะไรทุกอย่างสิรวมถึงน้ำด้วยใช่ไหมคะ

ูที่โนสั่งมานะคะเป็นแบบธรรมดาเลยแต่ว่าปริมาณนี่คือเยอะมากเนาะมีไข่มาด้วยนะคะหรือถ้าเราไม่เอาไข่ก็บอกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นก็คือ45บาทจานนี้เลยนะคะข้าวเยอะด้วยแล้วพอแม่สับมาเนี่ยจะเห็นความแตกต่างของหนังหมูแบบชัดเจนมากก็คือตัวหนังมันจะมีความบางค่ะคือรับรู้ได้ถึงความที่เอาไปทอดแล้วตุ๋นส่วนมาจานนี้เนี่ยเราสั่งมาเป็นข้อเอ็นแล้วก็มีคากิเราสั่งมาครึ่งขานะคะมีครึ่งขาแล้วก็จะมีไข่มาด้วยนะคะจานใหญ่ๆเลยน้ำนะคะทางร้านก็จะมีโอเลี้ยงชาดำเย็นอะไรแบบนี้เนาะสั่งมาได้เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างที่โนว่าทางร้านนี่คือใส่ใจเลยก็คือมีดค่ะนี่เขาจะมีมีดเอาไว้ให้เวลาลูกค้ากินข้าวขาหมูมันก็ต้องกินกับกระเทียมใช่ไหมไว้แกะกระเทียมนี่เจ๋งมากกินน้ำซุปก่อนนะคะตัวน้ำเนี่ยมีความใสกว่าร้านข้าวขาหมูหลายๆร้านซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นน้ำแบบสีออกเข้มๆเหมือนน้ำแบบพะโล้พะโล้หน่อยใช่ไหมคะอันนี้จะใสกว่าไม่หวานมากคือเค็มหวานเค็มหวานกำลังดีค่ะแล้วก็มันมีกลิ่นหอมของการที่เอาขาหมูไปทอดแล้วมาตุ๋นนะคะมันมีกลิ่นหอมหอมแบบนั้นด้วยออกควันนิดๆด้วยอ่ะอร่อยมากอันนี้ติไม่ชอบกินขาหมูมันๆ นะคะร้านนี้ดีมากหากินยากมากแบบนี้ไม่เคยเจอที่ไหนที่ทำขาหมูแบบนี้นะคะอีกอย่างนึงที่มีความต่างเลยนะคะก็คือน้ำส้มมีความเปรี้ยวอมหวานนิดๆอร่อยค่ะนึกว่าอร่อยแล้วก็ตัวกระเทียมกับพริกอะค่ะเขาจะ

ไม่ได้ปั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราราดลงมาเราก็จะได้เคี้ยวพวกเนื้อของกระเทียมด้วยนะคะเข้ากันกับเนื้อของตัวหนังหมูที่มันแบบเด้งๆอ่ะผักกาดดองก็จะเปรี้ยวเค็มนะคะแล้วก็เขาก็จะทำมาแบบนุ่มๆหน่อยให้ดูหนังนี่ค่ะที่อยู่ในส่วนของขานี่คือขาหมูนะคะปกติขาหมูมันจะต้องเป็นหนาๆฟูๆใช่ไหมคะแต่อันนี้นะคะเป็น

0: มันมากกว่านะคะหมายถึงว่าจะมีความเด้งมากกว่าตัวหนังหมูที่อยู่กับขาใหญ่ๆเนาะถึงแม้จะดูไม่ได้แบบว่าฟูนะคะแต่บอกเลยว่าเด้งเหมือนกันนุ่มเลยละลายในปากเลยลองคากิบ้างนะคะอันนี้เป็นเนื้อส่วนของคากินะคะมีความนุ่มหยุ่นหนังกรุบกรุบแล้วก็ดึงดังเหมือนกันมาดูเนื้อบ้างนะคะบางคนอาจจะแบบโอ้ยยังไงก็แบบไม่ชอบกินมันอะไรแบบนี้ชอบกินเนื้อล้วนอันนี้เป็นส่วนของเนื้อล้วนนะคะเนื้อก็จะมาเป็นริ้วๆนะคะแล้วก็จะบอกว่านุ่มแล้วก็เปื่อยเหมือนกันแต่ว่ามาลองกินมันร้านนี้โนว่าจะเป็นการเปิดโลกมากเอาจริงใครที่ไม่ชอบกินขาหมูมาลองกินร้านนี้โนว่าอร่อยเลยกินง่ายมากแล้วหอมด้วยมาดูราคาอาหารกันนะคะข้าวขาหมูธรรมดาราคาเริ่มต้นที่45บาทค่ะส่วนจานนี้นะคะจะมีข้อเอ็น40บาทมีคากิครึ่งขา40บาทนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหนัง30บาทมีไข่1ลูกนะคะ8บาทราคารวมจานนี้อยู่ที่118บาทนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะทางร้านทำเองเหมือนกันแก้วละ10บาทราคารวมทั้งข้าวทั้งกับแล้วก็ทั้งเครื่องดื่มราคาอยู่ที่173บาทค่ะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยรายการนะคะโนบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านข้าวขาหมูที่เด็ดมากๆต้องมารอแล้วก็แตกต่างจากร้านข้าวขาหมูทั่วไปแน่นอนนะคะอีกอย่างนึงคือหาทานข้าวขาหมูที่มีเปิดทุกวันเลยค่ะแล้วก็เปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณบ่าย3โมงเย็นนะคะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าที่ร้านเนี่ยด้วยความที่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของที่จอดรถแต่ว่าเราสามารถที่จะซื้อกลับบ้านได้หรือว่าจะสั่งผ่านให้ไรเดอร์เนี่ยมารับที่ร้านก็ได้นะคะแต่ว่าทางร้านเนี่ยไม่มีการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าพวก LINE MAN Robinhood อันนั้นจะไม่มีนะคะต้องมาซื้อกันเองที่ร้านแต่บอกเลยว่าอยากให้มาลองย้ำอีกรอบนึงร้าน 7:00 นถึงบ่าย 3:00 ก็เริ่มเก็บแล้วนะคะแต่ว่าร้านนี้เปิดทุกวันค่ะร้านหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะอร่อยมากๆอร่อยจริงๆมาก
1: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของของดำที่ขึ้นชื่อในอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครนอกจากจะมีหมูดำกระต่ายดำก็ยังมีไก่ดำค่ะซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่กำลังมาแรงแต่ไก่ดำที่ว่านี้นะคะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างแค่ตัวดำอย่างเดียวก็เรียกไก่ดำแล้วหรือเปล่าวันนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบกันที่ฟาร์มไก่ดำภูพานเชฟแอนไอเดียผู้ผลิตและจำหน่ายไก่ดำแบบครบวงจรค่ะ
2: ฟาร์มไก่ดำภูพานเชฟแอนไอเดียนะคะที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ดำภูพานหมูดำภูพานกระต่ายดำภูพานและกวางลูซ่าค่ะแรกก็คือได้ไก่ดำมาก่อนได้สายพันธุ์มาก็คือไปอบรมที่ภูพานมาค่ะเขาก็เลยให้สายพันธุ์เรามาเลี้ยงเราก็เลยมาขยายต่อไก่ดำภูพานมันมีตลาดรองรับอยู่แล้วค่ะ
1: ไก่ดำภูพานนั้นนะคะถือเป็นสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์และก็ส่งเสริมการเลี้ยงโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างไก่กระดูกดำของจีนและไก่พื้นเมืองสกลนครหลายคนอาจจะคิดว่าไก่ดำนั้นนะคะจะต้องจำกัดอยู่แค่ต้องมีตัวดำขนสีดำเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนะคะสายพันธุ์ของไก่ดำที่นิยมเลี้ยงกันส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน4สายพันธุ์ค่ะซึ่งแต่ละสายพันธุ์นั้นก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสีขนขนาดตัวแต่ส่วนของเนื้อกระดูกแข้งขาหน้าเล็บแล้วก็เครื่องในนั้นนะคะจะดำเหมือนกันทุกสายพันธุ์อย่างไก่ดำทั้งตัวแบบนี้ที่เห็นก็คือไก่ดำภูพานแบบดั้งเดิมหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าไก่ดำภูพานหนึ่งค่ะ
2: นี่สายพันธุ์แรกค่ะสายพันธุ์ภูพานหนึ่งมีขาดำแล้วก็หงอนดำลิ้นดำเนื้อก็จะดำค่ะเครื่องในก็จะดำค่ะแข้งขากระดูกอะไรดำหมดเลยค่ะแต่ภูพานหนึ่งมันจะเป็นตัวแรกเลือดมันยังไม่นิ่งเนาะมันจะออกแซมหน่อยเนื้อมันจะไม่ดำเท่าสองและสามอันนี้ไก่ดำภูพาน2นะคะจะขนขา

0: ขาวค่ะเนื้อดำแข้งดำเหมือนกันตัวนี้จะมีจุดเด่นก็คือเลี้ยงง่ายตัวไวเนื้อเขาก็จะดำกว่าภูพานหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาพัฒนามาเรื่อยๆอันนี้ภูพาน3ค่ะจะเป็นสีเหลืองทองเน้นเป็นไก่สวยงามนะคะสีมงคลเนื้อจะดำกว่าภูพาน2และภูพาน1ค่ะไก่ดำภูพานแท้จะเป็นหงอนถั่วนะคะหงอนถั่วก็คือหงอนเหมือนไก่ชนนะคะหงอนไม่ใหญ่เหมือนไก่พวกไก่แจ้อย่างเงี้ยค่ะนี่จะเป็นภูพาน4นะคะสายพันธุ์ล่าสุดเลยจะเป็นสีหวายดำนะคะตัวผู้จะออกหางดำๆตัวเมียจะออกเป็นลายๆค่ะเนื้อมันจะดำเหมือนกันเหมือนทุกสายพันธุ์เลยแต่ว่าตัวนี้มันจะเน้นเป็นไข่มากกว่าเขาพัฒนามาเรื่อยๆจะเอาไว้กินไข่อย่างเงี้ยหรือเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์จะเอาไปเพาะเชื้อมากกว่าค่ะตัวใหญ่แล้วก็ไข่ดกค่ะภูพาน4แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าเอาเลี้ยงกินเนื้อก็จะเป็นภูพาน2ภูพาน2มันจะขยายพันธุ์เก่งแล้วก็ถ้าคนชอบสีมงคลก็จะเป็นภูพาน3ถ้าบางคนเขาชอบแบบว่าต้นตำรับเลยก็คือดำทั้งตัวค่ะก็จะเป็นภูพาน1แล้วแต่ว่าที่ขายไปในส่วนมากอ่ะทุกสายพันธุ์ขายได้หมดเลย
1: แม้ว่าไก่ดำภูพานทั้ง4สายพันธุ์นะคะจะมีส่วนที่ดำต่างๆเหมือนกันแต่ว่าไข่ไก่ของไก่ทั้ง4สายพันธุ์นั้นกลับเหมือนกับไข่ไก่ทั่วไปค่ะ
0: ไข่ไม่ดำค่ะไข่เหมือนไก่ทั่วไปเลยไข่จะไม่ดำ
1: การเลี้ยงไก่ดำแต่ละสายพันธุ์นั้นนะคะจะเลี้ยงแยกคอกกันค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์และกลายพันธุ์นั่นเองค่ะโดยไก่ดำนั้นนะคะจะเริ่มพร้อมผสมพันธุ์และออกไข่เมื่ออายุได้ประมาณ 8-12 เดือนซึ่งหลังจากที่ออกไข่ไปแล้วทางฟาร์มก็จะนำไข่เชื้อเข้าไปฟักในตู้ฟักค่ะ
2: เอาไข่เข้าตู้7วันน่ะส่องดูก่อนว่ามีเชื้อไหมถ้าตัวไหนไม่มีเราคัดออก21วันแล้วเขาจะฟักมาเป็นตัวอันนี้ไข่แบบว่าเวลาเขาเจาะออกมาแล้วเราก็ช่วยเขาหน่อยนะคะไข่มันจะฟักตัวนะคะพอมันแข็งแรงแล้วเราก็เอาออกมาใส่ท่ออนุบาลมันจะแข็งแรงกว่าไก่บ้านธรรมดานะคะ

0: ขาออกอย่างเงี้ยดูแลง่ายจ้ะต้องใส่ใจ
1: ถ้าสมมุติว่าไก่บ้านเลี้ยงตรงไหนไก่อันนี้มันก็อยู่ได้เหมือนกันค่ะเหมือนเราเลี้ยงไก่ทั่วไปเลยเลี้ยงง่ายเหมือนกันราคาจะดีกว่าและประโยชน์ของมันก็เยอะกว่าประโยชน์ของไก่ดำภูพานนะคะมันจะมีต้านอนุมูลอิสระบำรุงเลือดบำรุงหัวใจ
2: ไก่ดำภูพานนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อเป็นหลักค่ะและด้วยความที่ราคาสูงกว่าไก่บ้านทั่วไปทำให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกรในปัจจุบันนะคะซึ่งหากใครสนใจอยากเลี้ยงหรือว่าอยากลองชิมไก่ดำของทางฟาร์มที่นี่ก็มีจำหน่ายตั้งแต่ไข่ที่สามารถนำไปเพาะเชื้อเองมีลูกเจี๊ยบที่อายุครบ1เดือนสำหรับนำไปเลี้ยงต่อและเนื้อไก่สดรวมไปถึงไส้กรอกที่ทำจากไก่ดำภูพานซึ่งมีบริการจัดส่งกันทั่วประเทศนอกจากนี้นะคะหากใครผ่านมาทางอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครก็สามารถที่จะแวะซื้อไก่ดำอบโอ่งของทางฟาร์มได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
3: วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาช็อปสินค้าของกลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนันบ้านวังหินนะคะอยู่ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์งานทำมือจากสาวๆที่เป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็มีการนำขึ้นในท้องถิ่นมาใช้นั่นก็คือเตยปาหนันนั่นเองค่ะกลุ่มเราอะค่ะจ๊ะเราทำกันมาตอนนี้นี่กี่ปีแล้ว
4: ประมาณ20กว่าปีค่ะกลุ่มเปิดตั้งแต่พ.ศ.พุทธศักราช2547ค่ะจนถึงปัจจุบัน
3: วันนี้นี่รุ่นแรกเลยไหมคะ
4: ใช่ค่ะเนี่ย คนนี้เมื่อก่อนเป็นประธานกลุ่มคนแรกค่ะแล้วก็รองประธาน
3: ที่มากำลังสารอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเตยปาหนันหมดเลย
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็กอเขียวๆข้างๆเรานี่นะคะก็คือเตยปาหนันนี่แหละ
4: เป็นใบสดค่ะ
3: คือใบเขาเหมือนใบเตยแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็หนามคือชัดมาก
4: เตยปาหนันคุณสมบัติพิเศษของเขาคือมันแข็งแรงนะคะใช้งานได้ประมาณ 5-10 ปีแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันกันน้ำเป็นเส้นใยที่เหนียวแล้วก็นิ่มมีความมันเงาในตัวของเส้น
3: ถ้าเทียบกับกระจูดอ่ะคือกระจูดเขาก็จะมีความสวยของเขาเนาะแต่ว่าตัวเตยปาหนันน่ะมีความนุ่มกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีความแบบยืดหยุ่นมากกว่า
4: ใช่ค่ะยืดหยุ่นใช่ค่ะคือมันจะคืนรูปออกมาไม่ว่าจะยับยืนยังไงแต่มันก็จะคืนรูปเดิมอย่างนี
3: ้
4: ค่ะ
3: แล้วถ้าเมื่อก่อนสำหรับตัวเตยปาหนันแล้วอะค่ะที่ชาวบ้านใช้กันอะเขาใช้ทำอะไรคะ
4: ส่วนใหญ่จะเป็นเสือปูนอนเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม
3: ่ตัวเตยปาหนันเนี่ยค่ะหนูเห็นว่าหนึ่งมันใหญ่เนา
4: ะ
3: มันใหญ่แล้วมันก็มีหนามทีนี้กว่าที่จะได้มาเป็นเส้นแบบนี้
4: ค
3: ่ะมันมีกระบวนการหรือมันขั้นตอนมันเยอะกว่าตัววัสดุอื่นๆที
4: ่
3: เขานำมาจัดจ้าง
4: เยอะกว่าค่ะคือขั้นแรกเลยเนี่ยก็คือเราไปนำใบจากต้นมาใช่ไหมคะแล้วก็นำมาเอาหนามออกเสร็จแล้วก็เอาใบสดตัวนี้นะไปต้มน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงนะคะถ้าเกิดว่าเส้นเตยมันไม่สุกมันจะทำให้เส้นออกสีดำมันจะไม่ขาวพลูน
3: ค่ะ
4: หลังจากนั้นก็นำมากรีดเส้นกรีดเส้นเสร็จก็เอาไปบดนะคะกับเครื่องเพื่อรีดน้ำสเปิร์มมันออก
3: รีดความชื้นของใบออก
4: ให
3: ้มันแห้งหรือแต่เส้นใย
4: ใช่ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็นำไปแช่น้ำประมาณ2คืนแล้วก็นำมาผึ่งแดดที่แบบแดดจัดๆนะคะ
3: รวมๆแล้วกว่าที่เอามาใช้สารได้นี
4: ่ประมาณ7วันค่ะ
3: 7วันกว่าจะได้สารกันมาจ๋าตัวหมวกใบเนี้ยค่ะเราใช้เวลาทำนานไหมคะ
5: ประมาณ2วันจ้ะ
3: 2วันอย่างนี้ถือว่ายากหรือง่ายคะหมวก
5: ไม่ยากก็ไม่ยาก
3: ไม่ยากไม่ง่ายแต่ว่าใบหนึ่งก็คือ2วันจ้ะเนาะแล้วถ้าเป็นลายอย่างเนี้ยคะ
5: นี่ประมาณ3วัน
3: โอ้เพราะว่ารายละเอียดมันเยอะเนาะ
4: อันนี้เป็นลายเอกลักษณ์ของทางกลุ่มนะคะเป็นลวดลายโบราณเรียกว่าลายอกปู
3: อย่างผืนนี้เนี่ยก็คือเราจะสานไปเรื่อยๆจนเป็นชิ้นใหญ่
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ค่อยนำไปตัดเย็บอีกท
4: ีใช่ค่ะใช่
3: ตรงนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเตยปาหนันที่ทางกลุ่มเนี่ยพัฒนาขึ้นมาจ้าสงวนก็จะเป็นเหมือนรุ่นลูกใช่ไหมคะแม่
6: ค่ะรุ่นลูก
3: เป็นรุ่น
6: สามรุ่นมาแล้ว
3: สามรุ่นแล้วแล้วก็เราจะบอกว่าคือแบบนะคะ คือทันสมัยมากแล้วคือเท่มากมาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้ใส่พวกซองยาสูบด้วยแต่ก็ใส่เงินได้ด้วยเรามีชื่อไหมคะว่าเราเรียกกระเป๋าอันนี้
0: เขาเรียกสมุดกรีบค่ะ
3: สมุดกรีบ
0: ค่ะ
3: ช่องนี้ใส่เหรียญปุ๊บพอใส่เหรียญเสร็จปิดฝาฝั่งนี้สามารถใส่เงินได้ด้วยนี่ฝั่งนี้เอาเงินสอดเข้าไปซ้ายขวาสมุดกรีบหรือว่ากระเป๋าโบราณใบนี้นะคะจะอยู่ที่ใบละ180บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะเป็นงานที่บอกเลยว่าเราหาซื้อที่ไหนไม่ค่อยเห็นแน่นอนหนูเพิ่งเห็นที่นี่แหละครั้งแรกเนาะมีกระเป๋าที่ทันสมัยขึ้นมานะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์เนาะใส่แบงค์ใส่นำบัตรใส่อะไรแบบนี้นะคะสานเป็นลวดลายเนาะแล้วก็กุ้นขอบเป็นหนังแบบนี้นะคะใบนี้อยู่ที่450บาทราคาไม่รวมส่งนะคะมีกระเป๋าใส่เงินเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะใส่พวกธนบัตรได้เหมือนกันอันนี้จะใบย่อมลงมากว่าเมื่อกี้หน่อยนะคะแล้วก็เป็นซิปแบบครึ่งใบนะคะอยู่ที่ใบละ350บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะมาที่กระเป๋าถือกันบ้างนะคะใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าถือหูนี่จะอยู่ทรงด้วยตัวเองนะคะเป็นสายยางด้านในแล้วก็มีการใช้เตยปานันเนี่ยถักแล้วก็สานหุ้มสวยงามเลยราคาอยู่ที่ใบละ 1,000 บาทเป็นราคาที่ไม่รวมส่ง
0: ไม่รวมส่ง
3: มาต่อค่ะใบนี้น่ารักมากคือเป็นกระเป๋าถือแบบคล้องแขนก็ได้หรือว่าสะพายก็ได้นะคะแม่บอกว่าเป็นหนังแท้ด้วย
0: ค่ะ
3: เนาะลายนี้นะคะอันนี้ที่เราถืออยู่เป็นสีน้ำเงินเนาะมีสีส้มแล้วก็อันนี้สีออกแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงด้านในเนี่ยก็คือซิปสามารถรูดได้แบบว่ายาวลงมาเลยแบบนี้ใส่ของได้เยอะนะ
4: ใส่ของได้เยอะ
3: นี่ให้ดูค่ะน่ารักจริงไม่ได้ถืออย่างนี้ใช่ไหม
0: ค่ะ
3: เราก็คล้องข้างๆแบบนี้
0: คล้องข้างได้สบายได
3: ้น่ารักมากแล้วก็ใบนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ 1,300 บาทเป็นราคาที่ไม่รวมส่งนะคะมาต่อที่ใบนี้กันบ้างนะคะสีเขียวเหนียวซับมากเลยอู้ใบนี้ก็หนัง
0: แท้ค่ะ
3: ก้นเขาเนี่ยจะเป็นหนังเหมือนกันนี่ด้านในคือโนว่างานเนี๊ยบมากเนี๊ยบตั้งแต่สานไปจนถึงตัดเย็บเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นงานที่ดูแล้วคือดูแพงต้องใช้คำว่าดูแพงแต่ไม่แพงค่ะเพราะว่าใบนี้เนี่ย 1,300 บาทนะราคาไม่รวมส่งนะคะใบนี้ 1,300 บาทเท่มากเนาะจริงอยากให้ดูอีกใบซึ่งใบนี้เนี่ยหนูได้ทำการเอฟไว้เรียบร้อยแล้ว

0: แต่ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากได
1: ้สั่งมาได
2: ้
1: ก็คือใบนี้นั่นเองเท่มากแล้วก็วิธีการสารจะต่างจากของใบอื่นๆใบอื่นๆเนี่ยก็คือเราจะใช้เตยปาหนันเส้นเล็กหน่อยแต่อันนี้ใช้เส้นใหญ่ซึ่งม้าบอกว่าทำยากกว่า
3: ทั้งใบเลยค่ะขูดอะไรมันจะขูดยากกว่าแล้วก็พอเวลาเราขูดกว่าจะได้นิ่มกว่าจะได้สารมันสารไม่ค่อยเข้าต้องประคับประคองกันอย่างเอง
1: อันนี้จะเป็นสีที่ย้อมแบบไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะแต่ว่าเขาย้อมให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากเนาะแล้วก็ตัวผ้านะคะนี่ตรงนี้เขาจะบุเป็นผ้าแบบแข็งอยู่ทรงนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้กว้างแบบจุมากใบนี้นะคะที่สำคัญราคาคือแบบราคาดีมากใบนี้นะคะอยู่ที่
3: 1,300
1: บาท 1,300 บาทหนูเอฟแล้วใบนี้ อีกหนึ่งใบนะคะที่เท่แล้วก็หรูหราไฮโซมากๆใบใหญ่มากดูเทียบกับตัวโนเลยนะคะใบนี้ 2,200 บาทปึ๊บนี่อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันเท่มากใบนี้มีสีขาวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเหลืองลายตารางแบบนี้นะคะอยู่ที่ใบละ 2,200 บาทนะคะเป็นราคาที่ไม่รวมส่งเนาะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระเป๋านะคะจริงๆที่นี่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายมีทั้งเสือเนาะเสือลวดลายสวยงามมากนะคะหรือว่าจะเป็นพวกงานสังทามที่รองแก้วที่รองจานแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มเราเรารวบรวมเอาไว้แล้วนะคะใน Facebook ชื่อว่า
3: เพจเตยปาหนันกระบี่ค่ะ
1: เตยปาหนันกระบี่เข้าไปได้เลยนะคะก็จะมีสินค้าหลากหลายมากกว่าที่เรารีวิววันนี้ด้วยเนา
3: ะ
1: สอบถามสีสอบถามราคาสอบถามค่าจัดส่งกันได้รวมถึงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารอยากจะสั่งทำสินค้าพรีเมียมที่ทำจากเตยปาหนันนะคะก็ติดต่อกับทางกลุ่มได้โดยตรงด้วยเนาะวันนี้ต้องขอบคุณม้าสงวนด้วยนะคะที่นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือที่เป็นของดีของจังหวัดกระบี่บ้านเรานำมาให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงบ้านเลยนะคะขอบคุณนะคะ
3: จ้า
1: พบกับรายการเรื่องเจอตัวได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเฉือโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกรรไกรแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่1เนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยทีเชอร์ให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีหนึ่งค่ะMemory ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะ เดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้ง2แบบเราใช้ทั้ง2อันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

0: ำที่ก่อนนะคะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงเล็กกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกสายลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบค่ะยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชิญถามนะเดี๋ยวที่เชิญถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกตากี่อันแล้วตัวปีกหรือแขนกี่อันห้าสองปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทิชเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมุติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่สองปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่หนึ่งในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีใหญ่ๆ
0: ใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพิณภาคะ
1: ค่ะ
0: ระวังอะไรก่อน
1: ระวัง

0: งรีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมี2คนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อนแล้วถัดมาเป็น
1: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: ปากวางแล้วแล้วต่อไปเป็นอะไร
1: ตาไม่เห็น
0: แล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ๆสีเหลืองมันเล็กกว่าข้างในค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: กลมวางไว้4อัน
0: วางวงกลมต่อกัน4อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะขาอยู่นะแสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
1: ทีเชอร์คือว่าใช้สีดำแทน
0: ได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันท้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันท้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังต่อไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงหรอ
1: เคยเรียนแล้ว
0: ยังที่เธอยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับ
1: แต่เขาให้เป็นเหลี่ยมมาก่อนเสาแล้วก็ช้างเป็นเหลี่ยมใช้สี่เหลี่ยมเหมือนพระก่อน
0: ใช้สี่เหลี่ยมเหมือนพระก่อนแล้วก็ใช้อะไร
1: วงกลม
0: เป็น

0: แล้วใช้อะไรอีก
1: สี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหม
1: เรียงไป
0: นักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะนับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้อง1อันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
1: ใช้ที่2
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
1: ครบ
0: อะไรเกินคะ
1: วงกลม
0: วงกลมเกินมีอะไรเกินอีกไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช้ไหม
1: ไม
0: ่ใช่โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
2: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าพี่ช้างตัวเนี้ยเขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อคใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะแล้วส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยทีเชอร์ระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะทีเชอร์วางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงทีเชอร์ก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าทีเชอร์ระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะทีเชอร์ระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะอ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คือประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้นกับการระบายสีกันนะคะ

0: ต่อรูปเลขาคณิตที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้หนึ่งรูปสี่เหลี่ยมละคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักนึงนะคะมีคนยืนยันว่า4อ่ะลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลือง1อันใช่มีหัวนกเป็นอันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้ว
1: เจ้าน้องลายบนแมลงนะคะลายบนหลังแมลงนะคะกะใช่ก้าวหรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะวงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะลายบนตัวล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลขาคณิตรูปนะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้

9เพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่า3เหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมด9รูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะรูปสามเหลี่ยมนี้วางบนตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวนี้เหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยนะคะค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งแมลงต้นแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางลูกนี้เมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะที่5เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยนี่ที่เช่นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะ4ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเรขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนแล้วพอเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะโอ้ยมาดูการต่ออีกแบบหนึ่งค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งนี้เราต่อแบบไม่เอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่2นะคะทีนี้เราจะต่อด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสี
ม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับ

0: บแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงเป็นตัวที่ใครซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะหรือว่าชั้น1นั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้น2ล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับ2หลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงนี่ค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยกรอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้ส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวหนึ่งให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่าขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมีตัวยืดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยืดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมีอินสตรัคชั่นหรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่านอินสตรัคชั่นแล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้เราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียงลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทีเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือ

0: ือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหา
1: คงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะทั้งนี้เนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ

0: กองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกเก่งแก้วทำแบบนี้ได้ไงเจ้าแมวนิสัยไม่ดี
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลอง
2: เสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ฮะ
3: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
3: อ้าวเด็กๆมีขอรับ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
3: ้ขอรับ
1: แค่นั้นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
4: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
1: ฮะ
5: โอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
7: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่ามาต่อตรงที่อับลมเพื่อลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็วถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังเอื้อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
8: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของ
9: ออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจน
7: จะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
8: ๆมาเที่ยวทั้งทีมนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม
10: สีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้ดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้เล็ก
11: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: ความสดได้ดียิ่งขึ้นเรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะ
1: สิ่งของหรือข้อมูลนะครับตัวอย่างเช่น What subject do you

like what subject do you like คุณชอบวิชาอะไรเห็นไหมครับคุณชอบวิชาอะไรนะครับในทางการตอบก็จะเป็นถาม you ตอบ I นะครับแล้วก็มาเป็น like ที่เป็น verb นะก็เป็น I like English I like ต่อไปนะครับในส่วนของ why มาดู why กันก่อนนะครับ why แปลว่าทำไมนะครับทำไมใช้ถามถึงเหตุผล

0: ไอ้สุนัขตัวเนี้ยของใครถูกไหมครับเราก็ใช้ถามว่าอันนี้เป็นของใครอะไรยังไงนะครับฉะนั้นเจอฮูสเมื่อไหร่แสดงว่าต้องตอบเป็นเจ้าของแล้วเราก็แสดงความเป็นเจ้าของซะเลยถูกไหมครับต่อไป how นะครับ how แปลว่าอย่างไรยังไงแค่ไหนหรือขนาดไหนนะครับลักษณะของมันต่อมา how tall is he how tall is he นะครับเขาสูงเท่าไหร่He is 172นะครับอาจจะสูง172นะครับก็จะเป็นถามเกี่ยวกับความสูงให้ถามไปอย่างไรหรือสูงเท่าไหร่ใช้ how ตัวเดียวกันนะครับแต่ให้นักเรียนดูที่ verb หลักต่อมาในส่วนของ verb to do กันบ้าง do นั่นก็จะเจอ do กับ does 2ตัวนะครับที่มันจะเปลี่ยนตามประธานถูกไหมครับประธานเอกพจน์ใช้ does ประธานพหูพจน์ใช้ do ส่วน did นะครับตัวนี้มาในส่วนของรูปของอดีตนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับDo you like this car? นะครับ Yes, I do. No, I don't. Does she play the piano? นะครับไม่รู้นะครับแต่ Henry บอกว่า It's sunny. It's sunny. เห็นไหมครับ It's sunny ใช่ไหมฉะนั้นข้อนี้ตัดอะไรก่อนได้เลยนะครับถ้าใช้เทคนิคเมื่อกี้ตัดดูกับ does ออกไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าดูกับ does เวลาถามตอบ yes กับ no เท่านั้นถูกไหมครับฉะนั้นก็จะเหลือแค่ a กับB ถูกไหม A กับ B นะครับมีนะเขาจะมาหลอกเราเปลี่ยนสลับคำสลับตำแหน่งนิดหน่อยความหมายเปลี่ยนทันทีฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ A ได้เลยนะครับข้อนี้ตอบข้อ A ได้ What is the weather like
1: today we are going to study about telling the time สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วและเราก็จะได้เรียนกันเรื่องการบอกเวลานักเรียนทราบไหมครับว่าการบอกเวลาในภาษาอังกฤษบอกได้กี่แบบเอ่ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถูกต้องแล้วครับบอกได้สองแบบและแบบไหนกันบ้างล่ะประโยคในการถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วจะมีอยู่2ประโยคนั่นก็คือ What time is it หรือ What's the time นะครับผมแบบบ้านเรานะครับผมแบบ American English เนี่ยค่อนข้างง่ายเนาะนักเรียนเนาะเราไปดูสไลด์ถัดไปกันดีกว่าทริคเล็กๆน้อยๆเนี่ยย่อมาจาก Post Meridian ก็คือหลังเที่ยงวันก่อนเที่ยงคืนนะครับผมหลังเที่ยงวันก็คือเที่ยงวัน1นาทีเที่ยงวันบ่ายโมงบ่าย2 4ทุ่ม5ทุ่ม5ทุ่ม5ใช้เที่ยงคืนเราจะใช้ midnight เที่ยงวันเราจะใช้ midday หรือคำว่านูนไปเลยนะครับเนาะตัวอย่างเช่น11:50 a.m. และตามด้วยชั่วโมงที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นนักเรียนดูที่เข็มยาวนะฮะตอนนี้เข็มยาวชี้ไปที่เลข5แสดงว่ากี่นาทีครับ50 15 20 25 25 right ตอนนี้25นาทีเกิน30นาทียังครับยังไม่เกินเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับนักเรียนเอานาทีขึ้นก่อนนี่คำว่า past อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วตามด้วยอะไรครับชั่วโมงที่ผ่านมาชั่วโมงที่ผ่านมาเลขอะไรฮะตอนนี้เลข9เราก็ใส่เอาละครับมาดูสไลด์นี้กันบ้างนะครับนักเรียนถ้านาทีเกิน30นาทีให้เราใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับเอานาทีที่เหลือตามด้วย to ที่เหลือ20เราใส่แล้วใส่ to แล้วเพราะนั้นตอนนี้8ชั่วโมงถัดไปคือ9นั่นเอง9ภาษาอังกฤษก็คือNine เพราะฉะนั้นได้ออกมาว่านะครับตอนนี้ 9:15 นาทีนักเรียนดูนะครับเราจะอ่านว่า It's a quarter past 9นั่นเองนักเรียนสังเกตนะครับเข็มยาวยังอยู่ในส่วนของ30นาทีแรกจำได้ไหมฮะ30นาทีแรกเราจะใช้คำว่า past นั่นตอนนี้กี่โมงครับนักเรียนดูภาพแรก 9:00 ตรงคำว่าลงท้ายด้วยเต็มชั่วโมงตรงชั่วโมงเราจะใช้คำว่าโอเลยนะครับนักเรียนโอเลยนะโอคล็อกนั่นเองมีไหมครับตึ๊ดสแกนหา9โมงตรง very good คู่กับตัวนี้นี่เองนะเราก็โยงเส้นกันมาเลยเหลืออีก50เหลืออีก10นาที it's 10 2 อย่าลืม 2 นะครับตอนนี้3อยู่ใช่ไหมครับชั่วโมงถัดไปก็คือเลข4 4ภาษาอังกฤษคือคำว่า 4ดูสิว่าข้อแรกคืออะไร It's a bedtime ตอนนี้ถึงเวลาหลับแล้วจริงเหรอครับถึงเวลานอนแล้วไม่จริงข้อนี้ยังไม่ถูกข้อที่2 It's a lunch time lunch คือเวลาอาหารเลยเนี่ยอาหารกลางวันข้อนี้เก็บไว้ก่อน

0: ส่งเนี่ยจะนำสินค้าของเราเนี่ยไปยังจุดกระจายสินค้า
1: แล้วทำไมต้องไปไว้ที่จุดกระจายสินค้าด้วยล่ะ
0: ดีลบริษัทขนส่งเนี่ยเขาไม่ได้รับสินค้ามาเพื่อส่งให้เราที่เดียวบริษัทขนส่งเนี่ยก็ไปรับสินค้ามาจากหลากหลายที่เหมือนกันแล้วก็มีผู้รับที่หลากหลายเขาต้องทำการคัดแยกสินค้าเพื่อไปกิจกรรมการบริหารสินค้าคงคลังคือการพิจารณาวัตถุดิบในการจัดเก็บเพื่อตอบสนองบริการของลูกค้าซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากขององค์กร 6. กิจกรรมการขนส่งคือการเคลื่อนย้ายวัสดุจากผู้จัดหาวัตถุดิบไปยังองค์กรหรือว่าลูกค้า
1: และที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องราวของโลจิสติกและไม่ยากเลยที่จะทำความเข้าใจครับ
0: หวังว่าเรื่องราวโลจิสติกที่พวกเราได้เล่าและยกตัวอย่างไปนั้นพอจะทำให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกมากขึ้นนะคะ
1: ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเนื้อหาจากพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
0: นอกจากนี้แล้วยังมีการแบ่งการจัดเก็บวัตถุดิบที่มีน้ำหนักมากไว้ชั้นล่างสำหรับวัตถุดิบหรือสินค้าที่เมื่อวัตถุดิบมาถึงคลังสินค้าแล้วจะมีพนักงานแผนก QC มาทำการตรวจสอบคุณภาพเช็คจำนวนและความถูกต้องต่าง
2: ๆและเมื่อทำการตรวจสอบเสร็จแล้วพนักงานจะนำข้อมูลที่ได้จาก
0: ที่คำนวณปริมาตรสินค้าเพื่อบรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์จากนั้นพนักงานทำการห่อหุ้มสินค้าด้วยฟิล์มพันพาเลทเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย
2: ก่อนนำสินค้าขึ้นรถเจ้าหน้าที่จะต้องทำการตรวจสอบ
3: ตู้ตามศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเราทำรูปแบบของการเกษตรแบบผสมผสานนะครับมีการปลูกพืชผักนะครับมีการทำนาข้าวเลี้ยงสัตว์โดยเน้นรูปแบบของเกษตรปลอดภัยเพิ่มมูลค่าทางการตลาดด้วยการนำไปแปรรูปนั่นคือไปทำเห็ดหยองกับข้าวเกี๊ยบเห็ดนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดซึ่งเราก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการจัดจำหน่ายแพ็กเกจอะไรต่างๆเหล่านั้นการสร้างตราสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเราต่อไปครับ
4: เฟชชิ่งหรือจะเอาไปพูดง่ายๆให้ปลากินหรือเอาไปทำอะไรบางชนิดตัวนี้สามารถได้ดีนะครับ
3: อย่าลืมนะครับว่าการตลาดเนี่ยไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีรูปแบบของการตลาดที่หลากหลายอีกมากที่เราจะต้องนำไปประยุกต์ใช้นะครับจริงๆ
5: เพื่อการส่งสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อการกระจายสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ในการรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2เข้าด้วยกันเพื่อเป็นการจัดเก็บสต็อกสินค้านะคะเพื่อรอการจัดจำหน่ายหรือว่ารอการจัดส่งนั่นเองเพื่อเป็นการขนส่งจากแหล่งผลิตไป

2จับผ้าด้านเรียบเข้าหาตัวและให้ชายผ้าที่มีลักษณะคล้ายงวงช้างอยู่ด้านล่างจากนั้นทำหูของช้างโดยพลิกชายผ้าด้านบนลงมาให้เป็นใบหน้าของหมูโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2. พับสันผ้าลงมาพลิกกลับด้านและม้วนผ้าด้านข้างทั้งซ้ายและขวาเข้ามาหากันให้บรรจบกันตรงกลางนำมาประกอบกับส่วนตัวให้เป็นรูปหมูโดยสมบูรณ์ดังนี้ 1. กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมร้อยพร้อมจัดทรงให้สวยงามการพับผ้าเช็ดตัวแบบที่4การพับผ้าเช็ดตัวรูปขอนไม้มีขั้นตอน

0: กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกเป็นแนวนอนใช้นิ้วกดที่จุดกึ่งกลางของชายผ้าด้านบนแล้วทำการม้วนรูปหัวใจเมื่อทำตัวหงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการพับ
1: ให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ

0: ตอนนี้เราอยู่กับพี่หวังซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจับจีบระบายผ้านะคะของที่นี่ค่ะพี่หวังคะเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างคะที่จะใช้ในการจับจีบระบายผ้าในครั้งนี้ค่ะ
1: อันดับหนึ่งก็มีผ้ามันหลากสีนะคะแล้วก็จะเป็นนะคะเราจะวัดผ้าเศษผ้าที่เหลือค่ะเศษผ้าที่เหลือก็จะเหลือประมาณ46เซนโดยประมาณนะคะเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยค่ะเราจะปักเข็มหมุดอยู่ในไม้ที่18นะคะเราจะเริ่มจากหัวหมุดที่1ค่ะที่1เราจะวัดมันที่18เซนนะคะแล้วเราก็จะ
0: ไว้โอกาสหน้าเราจะมาสาธิตให้ทุกคนได้ดูวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ปัจจุบันมีประชากรกว่า 2,000 ล้านคนจาก99ประเทศทั่วโลก 32,000 รายในปีพ.ศ. 2558มีผู้ป่วยทั้งประเทศประมาณ 16,000 รายและในปี 2559ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนมีผู้ป่วยราว 9,800 รายส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชายแดนความน่าสนใจของโรคไข้มาลาเรียซึ่งนำมาสู่การวิจัยครั้งนี้คือผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อพลาสโมเดียมไวแว็กซ์เมื่อเชื้อเข้าสู่เซลล์ตับแล้วเชื้อจำนวนหนึ่งอาจจะไม่พัฒนาและแบ่งตัวในทันทีแต่จะเข้าสู่ระยะฟักที่เรียกว่าฮิปโนซอยซึ่งอาจอยู่ในระยะนี้ได้นานถึง 6-12 เดือน
1: จริงการที่เขาผลิตครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เพื่องานวิจัยมาลาเรียแต่ว่าเขาใช้ในงานวิจัยยาเผอิญนักวิจัยที่ทำวิจัยร่วมกับเราที่ซีแอตเทิลเขาก็ลองเอาหนูตัวนี้มาศึกษานะคะในซีแอตเทิลเนี่ยเขาเลี้ยงเชื้อพลาสโมเดียมฟอสซิพรัมได้เขาก็ลองฉีดฟอสซิพรัม
2: ระยะที่อยู่ในเซลล์ตับเรายังทำการศึกษาการทดสอบยาด้วยนะครับโดยที่เราจะใช้หนูทดลองนะครับที่ติดเชื้อพลาสโมเดียมไวแว็กซ์เป็นโมเดลของผู้ป่วยที่ติดเชื้อหลังจากนั้นเราจะมียารักษาโรคนะครับซึ่งอาจจะเป็นยาดั้งเดิมนะครับ
3: ที่สยามที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอกไกโดและมีปริมาณผู้โดยสารสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศญี่ปุ่นในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่ง
4: เทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบันทึกแถบวิดิทัศน์ในการทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือจปร.นั่นในวันปิยมหาราชประจำปี2569ณอาคารเบญจสิริสถานเลข9784พระมหาพิชัยราชรถและราชรถปืนใหญ่หนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูสางวาลาแกว่งบันดอกเจ้าพนักงานประโคมแตรปีพาดบรรเลงเพลงมหาฤกษ์โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงระบำดาวดึงซึ่งเป็นการ
5: จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้หลังจากชะลอการจัดงานตั้งแต่ปี2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ144ล้านบาทมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันสหรัฐอเมริกาและเวียดนามสำหรับงาน ACFM 2026ในปีนี้มีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคู
4: ่ณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนและหัวข้อที่14เรื่อง City That Win The Future ว่าด้วยการพัฒนาเมืองปัจจัยการขับเคลื่อนการลงทุนและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตโดยนางชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวัตรเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพ

วรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปและบริษัทในเครือและครอบครัวชัยเฉนียนครอบครัวกุลวงศ์นายวัศวัตรเนตรประหาดพร้อมคณะโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเซ็นทรัลพระราม3และบริษัทอรุณกรุ๊ปพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

0: เด็กๆนี่ขอรับ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
0: ้ขอรับ

นะครับและ sample rate เท่ากันหรือไม่นะครับก็ดูที่ตรงนี้นะครับ24บิตนะครับ48กิโลเฮิรตซ์เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ได้เลยไม่มีปัญหาอันนี้ก็สามารถที่จะ import ลงมาได้เลยนะครับปึ๊บเราก็จะได้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไฟล์ที่มีไซส์เท่ากันพอมันไซส์เท่ากันแสดงว่ามันเป็นการบันทึกเสียงมาพร้อมกันนะครับเวลาเราได้ไฟล์มาอย่างนี้เป็นต้นหรือจะดูที่เวลาก็ได้นะครับอันนี้เป็นทริคที่บอกทุกคนไว้กลุ่มของมันหรือถ้าเขาพิมพ์ชื่อมาเราก็เรียงตามชื่อเรียงตามนัมเบอร์มันลงไปนะครับนี่ก็ง่ายเลยนะครับแล้วก็ฟังตั้งแต่ต้นสักนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับก่อนที่เธอจะมาอยู่ดาวดวงนี้เธออยู่ดาวดวงไหนที่บนท้องฟ้าบอกได้ไหมก่อนอื่นผมก็ขอเซฟไว้สักนิดนึงว่าเป็นสตาร์ทนะครับเป็นสตาร์ทเราจะได้กลับไปกลับมากันได้นะครับเป็นสตาร์ทนะครับเริ่มต้นวิธีการแรกก็เริ่มต้นเลยครับเราฟังเพลงทั้งเพลงไปแล้วเรียบร้อยเราเจอแล้วว่าอะไรคืออะไรนะครับกลุ่มของเครื่องดนตรีต่างๆครบแล้วเนี่ยเราจัดการได้เลยครับก็คือเราจัดตำแหน่งให้เขาสักนิดนึงก่อนก็คือการแพนแล้วก็แพนน้อยไปคีย์บอร์ดนะครับความรักกีตาร์นี่กีตาร์กับแซกเนี่ยเราอาจจะอิงตำแหน่งของภาพก็ได้ถ้ามันเป็นงานวิดีโอแบบไลฟ์เซสชั่นแบบนี้นะครับมีแซกอยู่ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลุ่มของกลองนะครับไฮแฮทผมก็เอียงไปนะครับก็คือแพนจัดการแพนนะครับเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยครับแค่นี้แค่เราเริ่มแพนมันเนี่ยครับเราเริ่มแพนมันนะครับเราก็เริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าเสียงมันเปลี่ยนไปเนี่ยครับมันมีมิติทันทีผมเพิ่มวอลลุ่มนิดนึงนะครับเสียงมันเป็นสเตอริโอมาเช่นคีย์บอร์ดกับไลน์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์ LR มาให้เรานะครับมันก็เริ่มรู้เลยว่าเสียงเนี่ยมันเป็นสเตอริโอแล้วนะครับโอเคขั้นตอนแรกครับแพนพอคราวนี้แพนเสร็จปั๊บเราต้องทำอะไรต่อเราก็ต้องจัดการเรื่องเลเวลใช่ไหมครับเรื่องเลเวลเนี่ยก็จะไปอิงกับวิดีโอเก่าๆที่เคยให้ดูไว้นะครับลองดูนะครับเพลงทั้งหมดตอนนี้เพลงมานะครับยังไม่ได้มิกซ์ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับที่มาสเตอร์วอลลุ่มเราเนี่ยไปถึงลบ 2.6 แล้วนะครับอันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันสูงเกินไปนิดนึงนะครับความรักบางครั้งจะมองด้วยตาบางคราวนี้เรามาไล่กันดูครับปิดร้องนะครับปิดเครื่องดนตรีไปก่อนนะครับเอาแค่ริทึมก่อนเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนนะครับเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนแล้วเรามาฟังกันดูครับอย่างนี้ก็เราก็มีถัดมาขั้นตอนที่2ถัดมาคือเรื่องของเลเวลเลเวลก็สามารถที่จะเอาลงแบบนี้เอาเฟดเดอร์ลงเลยหรือจะเอาเกนลงสักนิดนึงก่อนนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับกลองกับเบสรวมกันเนี่ยมันไปถึงประมาณแถวๆลบ 5 ลบ 6แล้วเนี่ยทั้งๆที่ยังไม่มีเครื่องดนตรีอื่นเลยผมว่าตรงกลองเนี่ยครับตรงกลองเนี่ยกลองกับเบสเปิดมาเนี่ยที่มาสเตอร์วอลลุ่มเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆประมาณสักลบ 12ไว้ก่อนอันนี้ก็ไปที่เรื่องเดิมนะครับถ้ามันเบาไปนะครับเดี๋ยวในวิดีโอเนี่ยจะเบาไปลงไปนิดนึงเลยนะครับก็เลื่อนวอลลุ่มที่ซาวการ์ดเอานะครับให้มันดังขึ้นคราวนี้ผมก็จะลดเกนของกลองและเบสลงนิดนึงนี่ครับเกนนะครับแล้วผมก็จะดูที่สเตอริโอเอาท์พุตนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอ้าว

Aí.ตอนนี้กลองกับถึงตั้งแต่กลองทั้งชุดถึงเบสเนี่ยผมลบ6 dB นะครับกลองอย่างเดียวกับเบสเนี่ยอยู่ประมาณแถวๆลบ 12.9 นะครับใช้วิธีผมก็ลบไปเลยนะครับลบเกนไปเลยลดเกนนะครับคราวนี้ลองเปิดเห็นไหมฮะกีตาร์ดังไปเห็นไหมครับเราค่อยๆบาลานซ์ไปเลยนะครับกีตาร์ผมก็ลดเกนหน่อยเปิดฮาร์ดดิสก์มาครับลายฮาร์ดดิสก์นะครับดังไปอาจใช้วิธีลดเฟดเดอร์บ้างก็ได้อันนี้มีเมทานอมมาด้วยนะฮะเพราะว่าเล่นสดแล้วมีเมทานอมด้วยโอเคก็มิวไปนะครับมีแซกแซกก็จะมีเครื่องดนตรีอื่นรั่วมาด้วยนะครับเรื่องเลเวลได้นะครับนั่นก็คือถ้าตัดสินใจไม่ได้ว่าเสียงใดมันเบาหรือดังจนเกินไปครับอย่างเช่นเสียงร้องตอนนี้นะครับให้ลดลงไปเลยครับแล้วค่อยเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะเฟดเดอร์ลดลงตั้งเยอะนะครับแล้วก็ทั้งเพลงเนี่ยเลเวลโดยรวมอยู่แถวๆลบ10เองนะครับที่ยังรับรู้และมองด้วยตาบนฟ้าที่ดาวพรางอันนี้ผมก็ลดเลเวลทั้งหมดลงมาอีกสักนิดนึงนะครับบริหารจัดการให้สเตอริโอเอาท์พุตมันอยู่แถวๆสักลบ12ไม่เกินลบ10นะครับในความดังที่สุดของเพลงตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กันต่อกับตอนมาสเตอริงนะครับสองขั้นตอนแล้วนะครับแพนจัดการตำแหน่งนะครับ2จัดการเรื่องเลเวลนะครับนั่นก็คือการใช้ EQ นะครับกองทั้งชุดนะครับผมไปเร็วนิดนึงนะครับนี่คือเสียงคลิกนะครับผมอาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะให้วิดีโอมันไม่ได้ยาวจนเกินไปนี่คือคลิกวิธีการ EQ คือเลื่อนบางความถี่ขึ้นไปก่อนว่าตรงไหนกันแน่ที่เราไม่ชอบหรือเราชอบอย่างเงี้ยผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงแล้วก็ตรงนี้ผมชอบให้มีโลหน่อยแล้วก็มีเสียงเสียงจิกจิกที่หัวของเพดเดิลมันกระทบหนังสักนิดนึงนะครับโอเคคราวนี้นะครับผมก็ใส่คอมเพรสเซอร์สักนิดนึงให้มันนิ่งหนึ่งผมไม่ชอบตรงนี้แล้วก็เป็นการอัดแบบไมค์เดียวมานะครับอาจจะไม่มีเสียงแซ่นักก็เพิ่มแล้วก็ saturate มันสักนิดนึงนะครับส่วนทอมครับเราไปฟังทอมกันสักนิดนึงนะครับทอมผมก็จะ EQ รวมๆนะครับไปท่อนที่มันเป็นทอมมีทอมเนาะโอเคเราก็อยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ขั้นตอนที่3ครับโทนนะครับทอมนะฮะผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงโลคัสสักนิดนึงสำหรับทอมนะครับไม่เป็นไร

0: กองเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับ
1: เป็นความฝันที่วันนี้ว่าฉันรักเธอเท่าไรจะเป็นยังไงให้เธอรู้ดี
0: ใส่คอมเพลส

ในขั้นตอนการมิกซ์เนี่ยถ้าอะไรมันดังไปมันมารบกวนกับทำงานเราก็มิวส์ไปก่อนได้นะครับมิวส์ไปแล้วเราก็ทำงานต่อโอ้สบายเลยครับคราวนี้เราก็ไปที่อะไรต่อครับไฮแฮทครับไฮแฮทก็ไม่ขุ่นแล้วนะครับเพราะมันมีเสียงอื่นเข้ามาอยู่นะครับโอเวอร์เฮดครับ

0: ไป
1: ดูครับคราวนี้เรามาลองดูชุดกลองครับชุดกลองทั้งหมดกับเบสนะครับคือชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วนะครับชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วก็คือจัดการเรื่องแพนแล้วจัดการเรื่องเลเวลแล้วแล้วก็จัดการเรื่องโทน EQ แล้วนะครับก็คือแพนแล้วความดังเบาบาลานซ์แล้ว EQ แล้วแล้วก็เรื่องไดนามิกก็คือใส่คอมเพรสเซอร์แล้วนะครับคราวนี้ลองดูครับเดี๋ยวผมจะปลด EQ แล้วก็ปลดinsert ก็คือคอมเพรสที่ใส่ไปนะครับออกแล้วเรามาฟังกันนะครับอันนี้คือจัดการทั้งหมดแล้วนะครับเอา EQ ออกครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะทำแค่นี้เองนะครับเสียงกลองกับเบสเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้คือไม่มีอะไรเลย EQ และคอมเพรสครับเปิดขึ้นมาครับเนี่ยครับก็คือแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองคราวนี้ไปดูที่เบสต่อครับอยากได้ตรงโลโลคุมสักนิดนึงฮะก็เลย EQ โลเบสแบบนี้แล้วก็นิดนึงครับใส่คอมเพรสไอ้พวกกดโน้ตกักๆให้มันนิ่งขึ้นนะครับ

0: เราไปดูกีตาร์ต่อครับเอาตรงนี้ขึ้นนิดนึงให้กีตาร์มันชัดหน่อยนะครับก็ให้ความเป็นธรรมชาติของเขายังเหลืออยู่บ้างนะครับไม่ไปกดเขาเยอะก็กีตาร์จะคอมเพรสไม่มากนะครับ
1: ความรักบางครั้งถ้ามองด้วยตาบางทีก็ไม่เห็น
0: คีย์บอร์ดครับ

0: เราไปดูในท่อนที่แซกถูกเป่าสักนิดนึงนะครับ
1: วิวจะพูดอย่างไรอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเท่าไรมาแค่ไหน
0: เราเริ่มได้ยินแซกแล้วนะฮะ
1: กับคุณพี

โอเคดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีขึ้นมากร้องครับมัวมัวไปเอาลงตรงไหนก็ได้ที่เราไม่ชอบเราเอาขึ้นก่อนแต่พอเราฟังแล้วรู้เรื่องว่าตรงไหนกันแน่ที่เราเอาไม่เอาเราก็เพิ่มลดครับ EQ มีหลักการแบบนั้นนะครับแล้วก็เ

เริ่มบรรลานอีกรอบครับแล้วก็บริหารจัดการครับตอนนี้ Master Output เนี่ยตั้งแต่เริ่มมิกไปแล้วเริ่มมีคอมเพรสมีอะไรเข้าเนี่ยเริ่มที่จะดังขึ้นนิดหนึ่งนะครับเราก็ลดทั้งหมดลงสักหน่อยครับเริ่มดังไป

ผมจะพยายามอยู่แถวๆนี้ครับแถวๆสักลบ10ลบ9ลบ8แถวเนี้ยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนมาสเตอร์ริ่งจะลำบากโอเคเห็นไหมฮะว่ามันง่ายมากเลยนะครับกับการมิกซ์นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกว่า EQ มีกี่ประเภทคอมเพรสเซอร์มีกี่ประเภทนะครับอยากให้เห็นขั้นตอนโดยรวมก่อนว่าเวลาเรามิกซ์เนี่ยเราเริ่มต้นยังไงกันแน่นะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำงานนะครับเพื่อความถูกต้องในการทำงานเนี่ยครับมิกซ์ง่ายๆแบบนี้นะครับลองดูนะครับคันนี้ทั้งหมดนะครับผมจะลองปลดทั้งหมดลงนะครับตอนนี้เนี่ยไปถึงตรงคำว่ามิกซ์แล้วล่ะผมก็เซฟไว้อีกอันนึงเป็นคำว่ามิกซ์นะครับลองฟังนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลดทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองฟังเปรียบเทียบกันอันนี้คือแพนแล้วนะครับ EQ แล้วนะครับจัดการความดังแล้วจัดการไดนามิกแล้วนะครับไปฟังครับ

แล้วก็เอา EQ ออกครับเอา insert ออกครับลองฟังนะครับ EQ ออกครับแล้วก็ไม่แพนเลยครับเห็นไหมครับมันนี่คือไม่ทำอะไรเลยจะเสียงนี้ครับกลับมาแล้วครับขั้นตอนที่1คือแพนครับอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเห็นไหมฮะแค่แพนอย่างเดียวนะครับเสียงต่างนะครับเอาใหม่นะครับไม่แพนแพนครับแพนเสร็จ EQ EQ เสร็จปั๊บใส่คอมเพรสเซอร์ครับจัดการเรื่องไดนามิกนี่เลยครับทำแค่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าที่ insert plug in เนี่ยมีแค่นี้นะครับ compress อย่างเดียว EQ ยังไม่ได้ใส่ plug in เลยนะครับใช้ของที่แถมมานะครับนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเปิด reverb มาตัวเดียวเนี่ยเราสามารถส่งเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องไปใช้ได้เลยนะครับก็ประหยัดดีนะครับโอเคคราวนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวจะมีทริคต่างๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมก็จัดกรุ๊ปไปนะครับนี่กลองเนี่ยผมจัดกรุ๊ปไปแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะนี่ไม่พอแล้วนะครับถึงคีย์บอร์ดแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกีตาร์นะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสก์นะฮะเป็นแซ็กซ์แล้วก็เป็นร้องนำวอล์กส์นะครับโอเคจบพอดีเป๊ะเลยนะฮะคราวนี้ทำยังไงต่อครับถ้าในของโปรแกรม Cubase เนี่ยเราก็ต้องไปจัดการครับคิกนะครับผมก็ routing ไปอยู่ที่กรุ๊ปคิกนะครับสแนร์ก็อันนี้ก็ไปอยู่ที่ all symbol นะครับ

วิธีนั้นแล้วกันเบสนะฮะแล้วก็กีตาร์นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเอาท์พุตเป็นกรุ๊ปไปถ้าเกิดในฝั่งลอจิกนี่เขาเรียกว่าบัสนะครับก็จะง่ายเลยครับไปได้เลยบัสไปได้เลยนะครับโอเคแซกนะฮะแซกแล้วก็อันนี้ครับร้องคราวนี้เนี่ยทุกเสียงก็จะมาอยู่ที่กรุ๊ปสีฟ้าๆนี้สำหรับคิวเบสนะครับเห็นไหมฮะคีย์บอร์ดอย่างเดียวแซกอย่างเดียวนะครับฮาร์ดดิสนะครับกีตาร์นะครับสุงกลองเนี่ยครับผมก็จะจัดกรุ๊ปไปอีกนะครับว่ามีดัมบัสแต่ตรงนี้นะครับทริคผมมีความรู้สึกว่ากลองมันไม่กว้างนะทั้งที่ตอนบันทึกเสียงมาเนี่ยมันบันทึกในห้องที่กว้างระดับหนึ่งแต่มันยังไม่มันรู้สึกว่ากลองมันไม่ได้มีพื้นที่มากนะครับผมเลยสร้างคำว่าดัมรูมมาอันหนึ่งแล้วผมก็ใส่รีเวิร์บเข้าไปนะครับรีเวิร์บเป็นรีเวิร์บสั้นๆถ้าเราจำได้ว่าในคลาสผมมีสอนเรื่องเอา 60,000 ตั้งหารด้วยเทมโปเนาะไออันเนี้ยผมก็ตั้งไว้ไม่ถึงวินะครับ 0.75 วินะครับเป็นรีเวิร์บสั้นๆง่ายๆเลยครับแล้วผมก็ส่งกลองนะครับกลองทุกชิ้นนะครับไปที่รีเวิร์บตัวนี้กรุ๊ปรีเวิร์บตัวนี้ที่ดัมรูมนะครับลองฟังนะครับผมจำลองเสียงห้องให้มันใหญ่ขึ้นสำหรับกลองนี้เท่านั้นเองพอรวมกันมันจะเป็นอันนี้ครับลองฟังดูนะครับเห็นไหมฮะถ้าไม่มีนะครับลองฟังนะครับอันนี้ไม่มีรูมหลอกผมทำรูมหลอกไว้อันหนึ่งคืออันนี้ต่อรีเวิร์บนะครับเปิดมา1อันนะครับแล้วก็ใส่ค่าไปว่ามันเป็นเพลทก็ได้นะครับสัก 1.8 นะครับก็คือรีเวิร์บแบบเพลทนะครับอยู่นี่นะครับเป็นเวิร์บดัมผมก็จะส่งพวกสแนร์กับทอมเนี่ยไปเป็นรีเวิร์บตัวที่เพิ่งใส่ไปนะครับเพราะเป็นรีเวิร์บของกองนะครับโอเค

เห็นไหมฮะประมาณแถวนี้นะครับแล้วผมก็อย่าลืมครับมีรีเวิร์บร้องอีกสักตัวนึงนะครับเวิร์บวอกซ์แล้วกันนะครับรีเวิร์บร้องเนี่ยก็ใส่เลยนะฮะผมก็เอาสักใกล้ๆกับกลองให้รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับ

EQ Reverb ให้เห็นไหมฮะแล้วดังที่สุดของเพลงตอนนี้ก็อยู่แถวๆลบ9เองนะครับคราวนี้บาลานซ์หน่อยฮาร์ดดิสก์รู้สึกจะเบาไป

0: รีเวิร์บตัวนี้แสดงว่าตอนนี้ในโปรเจกต์ที่ผมมิกซ์อยู่เนี่ยผมใช้รีเวิร์บแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูอินเสิร์ตปลั๊กอินทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็จะมีแค่คอมเพลสแล้วก็มีบัสคอมเพลสอันนึงแล้วก็มีแค่รีเวิร์บ2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็ได้เสียงแบบนี้เลยนะครับตามขั้นตอนนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับนะขั้นตอนการมิกซ์อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่อันเนี้ยคือพื้นฐานเลยนะครับในการมิกซ์อย่าลืมนะครับจัดโพซิชันให้เขาเสร็จปั๊บดูเรื่องเลเวลให้ดีนะครับเลเวลก็คือจัดการเรื่องของเกณฑ์เรื่องของความดังให้ดี1แพนก็คือเรื่องตำแหน่งก็คือแพนนะครับเรามารีแคปกันรอบนึงก่อนมิกซ์ก็คือจัดเรียงไฟล์เรียบร้อยนะครับตามในตัวอย่างที่ผมทำให้ดู1ปั๊บในการมิกซ์จัดตำแหน่งเลยคือการแพน2จัดการเรื่องเลเวลความดังต่างๆก็คือการลดเกณฑ์หรือการลดเฟดเดอร์ก็ได้ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ทุกคนถนัดเลยต่อไปเป็นเรื่องของไดนามิกและโทนจัดการด้วย EQ การไฮคัตการโลคัตต่างๆนะครับโทนก็คือการ EQ นั่นเองการใช้ Equalizer Dynamic ก็คือการใช้เกตหรือ Compress ลงไปช่วยให้เสียงนั้นมี Dynamic เป็นไปตามที่เราต้องการแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็มาสู่การจัดกรุ๊ปสักนิดนึงเพื่อประหยัดเวลาในการมิกซ์แล้วก็จัดทิศทางของการมิกซ์ให้ง่ายขึ้นโดยการผ่านกรุ๊ปหรือบัสไปนั่นเองนะครับมันก็จะตอบสนองในการใช้เอฟเฟกต์ด้วยคือมันใช้เอฟเฟกต์น้อยลงไม่จำเป็นที่ทอมก็ใส่รีเวิร์บ1ตัวสแนร์ก็อีก1ตัวโหรีเวิร์บเต็มไปหมดนี่เราสามารถรวมกลุ่มต่างๆนะครับของเครื่องดนตรีแล้วส่งรีเวิร์บไปที่ตัวเดียวได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการมิกซ์
1: เป็นไงครับจบไปแล้วกับพาร์ทแรกของ EP ที่6นะครับไปต่อพาร์ท2เลยพาร์ท2เนี่ยคุยกันถึงเรื่อง mastering นะครับใครที่มีปัญหาเอ๊ะทำเพลงแล้วมิกซ์ก็แล้วนะครับความดังไม่เท่าเขา
2: ขับรถที่ไหนรู้เปล่า
3: ที่นี่
2: ที่นี่เอาล่ะเป็นโครงการเราเรียกว่าเป็น
3: ลมหายใจไร้มลทิน
2: โดยมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินและอันนี้เป็น driving experience สำหรับเด็กเป็นรุ่นจูเนียร์นั่นก็คือจะเห็นว่ารถที่พวกเราขับนั้นเป็นคันเล็กกันนิดเดียวซึ่งเมื่อกี้แอบเห็นพี่กาสกับพี่หนิงหยางตัวเบลเริ่มเลยเทียบกับรถคันใหญ่มาก
3: แบ
2: ตไม่เลยแต่เมื่อสักครู่ไม่ว่ารถที่เราใช้เป็นรถที่ใช้พลังงานอะไร
3: ไฟฟ้า
2: เยี่ยมไปเลยแล้วเราก็ได้คุยกันมาเมื่อตอนที่แล้วเนาะเราก็ได้เห็นระบบว่ามันมีระบบอะไรบ้างในรถยนต์แล้วเห็นรถจริงๆก็เห็นมาแล้ว
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วพวกเราสงสัยเหมือนกันสงสัยไหมว่าเอ๊ะไอ้เจ้าการเก็บพลังงานในรถไฟฟ้าเนี่ยมันเก็บยังไง
3: power bank ครับ
2: power bank ไม่ใช่แหละเราได้ยินเขาว่าแบตเตอรี่กันแล้วแต่อาจารย์อยากจะรู้มากขึ้นว่าเอ๊ะไอ้เจ้าแบตเตอรี่หรือการเก็บพลังงานนี่มันเก็บกันไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปติดตามกันต่อไปเลยครับ
3: ไปเลย
2: ที่แล้วเราได้มีโอกาสได้รับฟังเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์จากพี่เล็กแล้วคราวนี้มันยังมีคำถามนะที่อาจารย์เองก็สงสัยและเชื่อว่าน้องๆทั้งบ้านเองก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊พี่เล็กครับพอเรามีเทคโนโลยีพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นไฮบริดเองหรือไฟฟ้าเองก็ตามเนี่ยมันจะต้องเอาพลังงานมาเก็บเอาไว้ในแบตเตอรี่ใช่ไหมครับ
4: ครับ
2: คราวนี้ก็เลยสงสัยเรื่องของเทคโนโลยีที่เอามาเก็บพลังงานเนี่ยครับเป็นเรื่องราวของแบตเตอรี่ไม่ทราบว่าเอาว่าคำถามแรกๆเลยแล้วกันครับว่าไอ้ชนิดของแบตเตอรี่เนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างหรือประเภทยังไงบ้างครับ
4: ก็แบตเตอรี่นะครับปัจจุบันที่เราเห็นนะครับคือแบตเตอรี่ที่เราใช้กันทั่วไปปัจจุบันเป็นแบตเตอรี่แบบตะกั่วกับกรด
2: กับกรด
3: ใช้สอง
4: เออใช่ๆก็สำหรับในที่เป็นไฮบริดนะครับไฮบริดเนี่ยมันจะเป็นสารตัวหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าลิเธียมไอออนนะครับในการผลิตขึ้นมานะครับซึ่งในถ่านสาร A2A บางชนิดบางยี่ห้อเขาก็ใช้ตัวลิเธียมไอออนบางชนิดก็ใช้สารตัวอื่นในการผลิตเหมือนกันนะครับแต่ตัวลิเธียมไอออนเนี่ยจะมีการเก็บประจุได้ดีกว่านะครับเก็บประจุได้เยอะกว่าฉะนั้นเขาก็เลยนิยมเอาตัวลิเธียมไอออนเนี่ยมาผลิตในพวกรถยนต์ไฟฟ้านะครับ

0: ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยมันก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับตรงน
1: ี้
0: ครับก็จะเป็นโครงสร้างคร่าวๆที่เราเห็นนะครับตรงนี้โครงสร้างคร่าวๆของรถพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้น 100%
2: โอ้ดีครับ
0: เดี๋ยวพี่จะอธิบายง่ายๆเลยนะว่าโครงสร้างของรถเนี่ยเบื้องต้นมันมีอะไรบ้างถ้าจะแบ่งก็แบ่งเป็นโซนที่เป็นแบตเตอรี่นะครับตรงนี้คือโซนที่เป็นแบตเตอรี่ให้เราพูดถึงกันนะครับโซนที่ใช้ในการปรับหรือแปลงไฟฟ้าเข้ามาในแบตเตอรี่ก็คือโซนด้านโน้นนะครับโซนที่ใช้ขับเคลื่อนรอรถก็คือตัวมอเตอร์ทางนี
2: ้
0: นะครับและอีกโซนหนึ่งสุดท้ายก็คือไอ้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ในรถยนต์ก็จะทาง
2: ด้าน
0: นู้นนะครับด้านหน้าครับคือทุกอย่างนี้ก็จะใช้ไฟฟ้าในการเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนทั้งหมดนะครับแล้วคำถามมันก็คือแล้วไฟมันมาได้ยังไงแล้วออกยังไงนะครับก็ไฟนะครับไฟเวลาเราชาร์จนะครับเราก็ชาร์จได้จาก2แหล่งนะครับคือไฟบ้าน
2: ครับผม
0: นะครับไฟบ้านเนี่ยก็คือเราก็จะมีปลั๊กชาร์จเหมือน
2: ปลั๊ก
0: เสียบปลั๊กไปเลยกับไฟบ้านนะครับไฟบ้านนี้ก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ 6-8 ชั่วโมงก็จะเต็มนะครับแต่ถ้าเรามีสถานีชาร์จนะครับมันจะเป็นสถานีที่มีกระแสไฟฟ้าเยอะนะครับก็เสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยประมาณสักไม่เกิน30นาทีเราก็จะได้แบตเตอรี่ประมาณ 80% นะครับไฟฟ้าก็ต้องมาขับมอเตอร์แต่เมื่อเราเบรกนะครับมันก็จะเก็บพลังงานแล้วก็กลับเข้ามาชาร์จในแบตเตอรี่เหมือนกัน
3: เป็นไงพวกเราพอเข้าใจเรื่องของเทคโนโลยีรถไฮบริดและรถไฟฟ้ามากขึ้นไหม
4: เข้าใจ
3: ดีมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องของเทคโนโลยียานยนต์ในปัจจุบันและอนาคตขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณคร
3: ับและแน่นอนครับเรื่องราวของฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังอันนี้ยังไม่หมดเราจะไปทำความเข้าใจให้มันลึกซึ้งมากขึ้นอีกสักนิดนึงเพราะวันนี้เราเริ่มรู้เรื่องของการกักเก็บพลังงานแล้วแต่อันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เราเห็นกันในปัจจุบันในรถยนต์แต่เราอยากจะศึกษาการเก็บพลังงานแบบที่เป็นฟิสิกส์เบื้องหลังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองสนุกกันครับเอาล่ะหลังจากที่เราไปเห็นเทคโนโลยีที่ใช้ในรถยนต์มาแล้วนะเป็นระบบไฮบริดเขาสามารถเก็บพลังงานที่ได้มาเนี่ยลงไปในแบตเตอรี่ที่บรรจุอยู่ในรถยนต
4: ์
3: คราวนี้เพื่อให้น้องๆและพวกเราทุกคนเนี่ยได้สัมผัสกับบรรยากาศของการเก็บพลังงานได้ใกล้ชิดมากขึ้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีระบบง่ายๆให้พวกเราทุกคนมาศึกษาเรื่องการสะสมพลังงานกันนะฮะแต่เดี๋ยวย้อนกลับไปตัวอย่างที่เราใช้ในเรื่องของการอธิบายพลังงานกันสักนิดนึงก่อนทุกคนจำได้แล้วอันนี้เป็นไฟฉายที่บีบมือนั้นอาจารย์สามารถปั่นไฟได้โดยใช้มือกดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าระบบฐานไฟฉายตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันใช้งานได้หลังจากที่เราปั่นเสร็จเนี่ยมันก็เก็บพลังงานเอาไว้ได้ด้วยเหมือนกันก็คือในเนี้ยจะมีแบตเตอรี่อยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นภายหลังถ้าอาจารย์อยากจะเอาพลังงานตัวนี้มาใช้อาจารย์ก็เปิดสวิตช์อาจารย์ก็ใช้ได้คราวนี้มันก็จะสามารถไปได้ถึงอะไรที่มีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ยังคงเป็นไฟฉายเหมือนกัน
4: ค่ะ
3: แต่คราวนี้ลักษณะการปั่นแทนที่เราจะนั่งบีบตอนนี้อาจารย์เป็นลักษณะปั่นหมุนแทนแน่ในน้ำเหมือนกันนะโอเคเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะมีกิจกรรมสนุกมาทำให้มันมีความรู้สึกใกล้ชิดกับหลักการของพลังงานและการเปลี่ยนแปลงพลังงานสักนิดนึง
4: ค่ะ
3: อาจารย์เลยเตรียมอุปกรณ์มาให้พวกเราได้ลองทำกันเองเลย
4: ว้าว
3: ง่ายมากอันนี้ง่ายมากดูที่อุปกรณ์อันนี้เป็นเรืออุ อันนี้ดันแยกชิ้นมาให้แต่เป็นเรือแบบที่สำหรับคนที่เคยเล่นตอนเด็กๆจะเรียกว่าเรือป๊อกแป๊กได้ยินไหม
4: เรือป๊อกแป๊ก
3: ไม่เคยไม่เป็นไรแต่นี่คือสิ่งที่อาจารย์ไปเห็นว่ามันเป็นโครงสร้างที่มันใช้ได้อาจารย์ก็เลยเอาไอ้เจ้าตัวเรือเนี่ยมาเป็นโครงของเราแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราประดิษฐ์เครื่องยนต์ให้กับเรือชิ้นนี้ ฟังดูตื่นเต้นไหมเป็นเครื่องยนต์เลยนะแต่เดี๋ยวประดิษฐ์เองเลยอาจารย์เลยมีให้พวกเราคนละเซตอุปกรณ์ที่อาจารย์จะใช้ก็คืออาจารย์ให้ใบพัดไปคนละ1ชิ้นเลือกสี
5: ผมขอสีเขียว
3: จัดไป
4: เอา
3: ธี
4: ม
3: ได้เข้าธีมเอาล่ะแล้วรูปแบบของการเก็บพลังงานในที่นี้อาจารย์จะใช้รูปแบบที่ง่ายมากเลยก็คืออาจารย์จะใช้จำหนังสติ๊กได้ไหม
4: หนังยาง
3: เราบอกแล้วเราสามารถเก็บพลังงานเอาไว้ได้ในนี
4: ้ค
3: ่
4: ะ
3: เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นี่แหละเป็นตัวสะสมพลังงานของเราสิ่งที่อาจารย์มีก็คือสังเกตพวกเราเปิดไอ้เจ้าตัวเรือนี้ขึ้นมานี่เปิดไปก่อนนะอาจารย์ได้ติดหล่อตัวนี้ไว้ให้อันนี้หล่อตัวนี้ไม่มีอะไรเพื่อจะได้อาจารย์สามารถใส่ตัวเกี่ยวยางหนังสติ๊กเข้าไปได้ซึ่งอันนี้อาจารย์เตรียมมาให้แล้วเป็นเส้นลวดที่อาจารย์งุ้มตรงปลายอาจารย์ดักตรงปลายไว้เพื่อจะได้เดี๋ยวจะเกี่ยว

0: อย่างเอาไว้กันนิดนึงแล้วก็อ่านน้องเอ็นไซด์ก็ไปเลยครับเอาล่ะหลังจากที่เราสอดเหล็กไปแล้ว
1: เราก็
0: ติดใบพัดไว้ที่ปลายด้านนึงเลยอ่ะติดเลยเอ้ยแต่ก่อนอื่นนี่คือบังเอิญว่าอาจารย์จำได้ว่าถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ไปเลยเนี่ย
1: มันจะ
0: ขัดนิดนึงเวลาหมุนมันจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร
1: ่
0: อาจารย์เลยเตรียมแน่ฝานี้ให้เราเอาฝานี้แทรกเข้าไปก่อนสักเล็กน้อยม
1: ัน
0: จะได้ไหลได้ลื่นขึ้น
2: แม่แก๊งตัวจิ๋วของเราตั้งใจประกอบเรือของตัวเองกันอย่างเต็มที่งานนี้ไม่มีใครยอมใครแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรือของใครจะวิ่งได้แรงกว่ากัน
0: เอาล่ะแล้วสเต็ปสุดท้ายเราก็
1: หนังยางมาเกี่ยว
0: เราก็เอาหนังยางมาเกี่ยวบริเวณที่อาจารย์ดัดปลายไปแล้วแล้วก็เอาไปรัดกับบริเวณด้านหน้าโอเคเอาล่ะมาในตอนนี้ทุกคนมีเรือที่ติดตั้งเครื่องยนต์พร้อมแล้วและหลักการที่อาจารย์พยายามจะอธิบายให้ทุกคนเห็นก็คือเราสามารถสมพลังงานลงไปในหนังยางได้นั้นหลักการนี้จะคล้ายๆกับนาฬิกาไขลานเนา
1: ะ
0: ก็คือเราออกแรงไปก่อนตอนแรกเพื่อให้พลังงานทั้งหมดนี้ถูกสะสมลงไปในหนังยางนั่นเองทุกคนบรรจุพลังงานให้กับเรือ
1: นั่งค่ะ19
0: โอ้โหอัดแน่นขนาดนั้นเอาม
1: า1 2 3ไป
0: อ้ย
3: ไ
1: อ้หนูคนแรก
3: ใครจะหมุนนานกว่า
0: โอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหนี่ของกัดนี่ปั่นไม่เลยเนี่ยโอ้มีเหลือนิดนึง
3: หนี
0: มีหนีด้วยโอเคโอ้เยี่ยมยอดเอาแหละแต่นี่คือสิ่งที่เราสามารถแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเราสามารถสะสมพลังงานเข้าไปอยู่ในตอนนี้เราใช้หนังยางนะหนังยางมาเป็นตัวเก็บพลังงานซึ่งก็จะเรียกได้ว่าซับซ้อนน้อยกว่าพวกแบตเตอรี่ต่างๆนะครับเอาละครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นรูปแบบของการเก็บพลังงานในลักษณะของพลังงานกลนะก็คือเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในหนังยางแล้วเราก็ได้เห็นตัวอย่างใหญ่โตตั้งแต่ในการเก็บรถประเภทไฮบริดนะเราเก็บในแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แต่จริงๆแล้วอาจารย์จะยกตัวอย่างรูปแบบการเก็บพลังงานอีกแบบนึงซึ่งก็เป็นเราสามารถเรียกได้ว่าเป็นพลังงานเคมี
2: เราได้เห็นรูปแบบของการเก็บพลังงานกันไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้อาจารย์ยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างให้เราไปทดลองกัน
0: สารเคมีทั้งสองประเภทมาผสมกันสองตัวอย่างเนี้ยจะคายพลังงานที่อยู่ในตัวเองออกมาแล้วบังเอิญการคายพลังงานเนี้ยอยู่ในรูปของแสงเราก็เลยเห็นสารเคมีข้างในเนี้ยทันทีที่มันมาผสมกันเนี้ยเรืองแสงออกมาได้นั่นเองแต่นี่ก็คืออีกรูปแบบนึงของการสะสมพลังงานเอาแหละและเดี๋ยวเรามาปิดไฟกันดีกว่าว่าดูซิว่ามันสว่างแค่ไหนมาหลังจากที่เราเห็นรูปแบบการเก็บพลังงานที่หลากหลายกันแล้วพวกเราคิดว่าเราจะสามารถเช็คหรือตรวจสอบได้ยังไงว่าการสะสมพลังงานหนึ่งๆเนี่ยในนั้นเนี่ยมันเยอะมันน้อยอย่างไรพวกเราคิดว่าจะเช็คยังไงดี
2: น้องๆทางบ้านรู้วิธีเช็คพลังงานกันหรือไม่ครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าพลังงานที่สะสมอยู่นั้นมีมากหรือมีน้อยเอ๊แล้วมันเช็คได้ยังไงล่ะครับอาจารย์อยากรู้แล้วล่ะครับ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะมีการทดลองง่ายๆเพื่อจะมาดูว่าเราสามารถทดสอบความสามารถในการเก็บพลังงานของสิ่งบรรจุพลังงานเนี่ย1พลังงานก็คือมันพวกนี้มันกินพลังงานเท่าไหร่ในช่วงเวลา1โอเคเนาะส่วนตัวที่ลงท้ายด้วยตัว V ตัวนี้คือตัวที่บอกหน่วยโวลต์ซึ่งเป็นตัวบอกว่าต้องใช้แรงดัน
3: ต้องใช้เหรอ
0: ไม่ใช่พลังงานครับพลังงานเนี่ยอยู่ในตัว W ไปแล้วก็คือ W เนี่ยบอกว่าต้องใช้พลังงานเร็วช้าเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนก็คืออัตราการใช้พลังงานนั่นเองส่วนตัว V ตัวนี้คือแรงดันไฟฟ้าก็คือการที่จะให้หลอดไฟตัวนี้สว่างได้เนี่ยอาจารย์ต้องผลักกระแสไฟฟ้าให้มันไหลเนี่ยด้วยแรงดันเท่าไหร่ถ้าอย่างเนี้ยมันเขียนว่า12โวลต์อาจารย์ก็ต้องใช้12โวลต์นั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมอาจารย์ต้องเอาถ่านไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันเพราะถ่านไฟฉายก้อนเดียวมันให้แค่ 1.5 โวลต์อาจารย์ก็เลยต้องเอาทั้งหมด8ก้อนมาต่อกันม
1: ัน
0: ถึงได้12โวลต์นั่นเองนั้นทุกคนจะคุ้นคำว่าโวลต์ไหมอากาศคุ้นคำว่าโวลต์ไหมได้ยินไหม
3: ไฟฟ้าแสนโวลต
0: ์แสนโวลต์โอ้โหนั่นเป็นยอดมนุษย์อะไรสักอย่างแน
2: ่โอ้โหยอดมนุษย์ก็มาน้องผิงหยางนี่ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับ
0: โอเคแต่ไฟตามบ้านของเรานั่นเองที่บ้านเราใช้ไฟกี่โวลต์
3: 220
0: ถูก

0: ก็คือเราจะได้ยินว่าไฟบ้านเนี่ยมีขนาด220โวลต์นั่นก็คือแรงดันไฟฟ้านั่นเองโอเคไหมครับเอาแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่อาจารย์อยากรู้อาจารย์พูดถึงพลังงานเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องดูราการใช้พลังงานเนี่ย20วัตต์อาจารย์เอามาหมด5หลอดเอามาต่อกันแสดงว่าทั้งหมดรวมกันแล้วก็100วัตต์นั่นเองนี่คือวิธีการคำนวณปริมาณพลังงานที่มันจะสามารถเอานำมาใช้ได้นั่นเองง
1: ั้
0: นเดี๋ยวเรามาลองกันเลยอาจารย์จะใส่เข้าไปพวกเราทุกคนช่วยกันใส่นิดนึงเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดสวิตช์แล้วก็แน่นอนให้เจ้าหลอดทั้ง5ดวงนี้ส่องสว่างเดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเปิดเลย
1: เปิดพร้อมกันค่ะ
0: เปิดพร้อมกัน
1: 2 3
0: มันต้องเปิดให้หมดก่อนมันถึงจะครบวงจรนะอ่ะโอเคเอาละและนี่แหละก็คือตอนนี้หลอดไฟทั้ง5เนี่ยก็ดึงพลังงานออกไปจากไอ้เจ้าตัวฐานไฟฉายนี
1: ่
0: ก
1: ็
0: ค่อยๆใช้ไปโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารอสักพักนึงพลังงานในฐานไฟฉายก็จะค่อยๆหมดลง
1: หมดลง
0: หมดลงหมดลงเราก็จะเริ่มสังเกตว่าไอ้หลอดไฟที่เรามีอยู่ตรงเนี้ยมาเป็นหลอดไฟอันที่ใหญ่ขึ้นเนี้ยมันจะต้องกินไฟมากกว่าไอ้เจ้าหลอดไฟเดิมกี่วัตต์นะ
1: 30วัตต์ค่ะ
0: เยี่ยมยอดนะเพราะอันเก่านี่20วัตต์อันใหม่นี่50วัตต์ก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะกินไฟมากกว่า 2.5 เท่าเปรียบเทียบให้น้องๆทางบ้านได้เห็นว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะสามารถอ่านเป็นแอร์คอนดิชันหรืออะไรก็ตามแต่2อันนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะมาให้พวกเราเห็นในเชิงปริมาณณตอนนี้ก็คือถ้าเราเริ่มต้นดูที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้ากันก่อนนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีรายละเอียดของที่อยู่อะไรก็ตามแต่ตัวที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราสังเกตก็คือตัวนี้ครับนี่จะเห็นว่ามีจำนวนหน่วยนี่สังเกตไหมว่าในวงเล็บมีตัวอะไรบ้าง
1: KWH
0: พอจะเดาได้ไหมว่าแต่ละตัวมันมีความหมายว่ายังไง
2: Hertz
0: หร
1: ือ
2: เปล่าอ๋อ
0: ไม่ใช่
1: W
0: คุ้นไหมเมื่อกี้เราพูดดีมากเพราะฉะนั้นมันก็คือ W ที่เราเพิ่งเรียนรู้กันมาว่านั่นคืออัตราการใช้พลังงานแต่บังเอิญมันมีตัวเคอยู่ข้างหน้า
1: เคกิโล
0: เยี่ยมยอดซึ่งกิโลรู้ไหมว่ามันคืออนั่น KWU ก็คืออันนี้พอเรารู้จักตัวนี้ทุกคนลองมาดูฉลากเบอร์5กันครับสังเกตในฉลากเบอร์5จะเห็นว่ามีการเขียนว่าใช้พลังงานไฟฟ้าที่อาจารย์เห็นบริเวณนี้ด้านบนสุดเลยนะสีขาวๆตรงนี้นะสังเกตว่าฉลากนี้บอกว่าใช้พลังงานไฟฟ้าไปทั้งหมด 3,031.54 เนี่ยสังเกตดูหน่วยในนี้เขียนว่าอะไร
1: หน
0: ่
1: วยต
0: ่
1: อป
0: ีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าหน่วยนั้นก็คือกิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเอง
2: ใช้3,031.54
0: เนี่ยเฉลี่ยแล้วในปีหนึ่งเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นนี้จะใช้พลังงานเท่ากับ 3,000 นิดๆหน่วยนี่เองเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทุกคนเข้าใจแล้วนะครับว่าต่อไปนี้พอเราเห็นฉลากเบอร์5หรือเราเห็นจำนวนหน่วยในใบแจ้งการค่าใช้ไฟฟ้าก็สามารถรู้ว่านั่นก็คือปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เราได้ใช้ไปนั่นเองครับไหนลองบอกอาจารย์ว่าวันนี้รู้อะไรมามั่งครับผมทีละคนนะอะไรจากไอรีนก่อน
1: การเก็บพลังงานในเคมี
0: โอเคมียิ่งยอด
3: พลังงานเป็นรูปแบบไฟฟ้า
0: ไฟฟ้าโอเค
2: แล้วก็พลังงานกลคร
0: ับ โอ้ดีมากครับ
2: ก็มีหน่วยเป็นวัตต
0: ์นี่เยี่ยมยอดก็คือเราเห็นแล้วว่ารูปแบบการเก็บพลังงานนั้นมีหลากหลายนะเป็นทั้งเคมีทั้งไฟฟ้าพลังงานกลเหมือนกับที่เราทำการทดลองต่างๆที่เราเห็นกันและแน่นอนครับเรื่องของการเก็บพลังงานเนี้ยเราก็ได้เห็นในเทคโนโลยีที่เราไปดูในเรื่องของรถยนต์เยอะแยะมากมายก็คือนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องเอามาใช้เพื่อจะเก็บพลังงานที่เราสามารถผลิตขึ้นมาได้และตอนนี้น้องๆก็เข้าใจการอ่านบินค่าไฟฟ้าเข้าใจฉลากเบอร์5แล้วนะว่าปริมาณการใช้พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีค่ามากน้อยเท่าไหร่วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับสวัสดีครับ

0: รงนี้คือวิวสวยมากเลยค่ะเป็นภาพแบบว่าสะท้อนน้ำพอดีเลยอ่ะ
1: อุ้ยสวยอุ้ยเห็นวิวข้างหลังด้วยแล้ว
0: เห็นไหมคะเห็นภาพสะท้อนน้ำแบบนี้ไหมคะ
1: เห็นแค่หนึ่งสองโอเคค่ะ
2: ไม่ยากถึงแบบว่าไม่ได้ตึ๊งสวย
3: การมาถึงจุดหมายได้ทำให้เรารู้สึกเท่านั้นแต่เป็นความพิเศษของทุกๆรายละเอียดบนเส้นทางพี่อูชวยยาได้นำพาเราเดินทางมากว่า5เดือน
4: เริ่มพูดเรื่องอะไรนะคะงานจบแล้วเย้ตุ้มดีเอ็นน้องจะบอกแล้วค่ะทุกคน
3: แน่ล่ะการเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุดแค่นี้เพราะที่นี่ยังไม่ใช่สุดขอบโลก

อูชุยาเมืองที่เคยเป็นถิ่นฐานของชาวยามะนะชนพื้นเมืองกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่บนผืนดินแห่งนี้เมืองที่เคยเป็นถิ่นฐานของนักเผยแพร่ศาสนาชาวอังกฤษเมืองที่เคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษของอาร์เจนตินาและเมืองที่ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองหลวงประจำรัฐเตลาเดฟูเอโกเรียนได้ขนานนามตัวเองว่าเมืองที่อยู่ใต้สุดของโลกจะว่าไปคำว่าเมืองใต้สุดของโลกหรือเมืองสุดขอบโลกก็อาจจะเป็นเพียงคำโฆษณา

0: หรือแม้แต่คำตัดสินจากมุมมองของคนอื่นเราเริ่มชื่นชมความงามในแบบที่มันเป็นจริงๆและตอนนั้นเองเราก็เริ่มกลับมามองเห็นในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของทั้งชีวิตและธรรมชาติรอบตัว
1: สุดขอบโลก
2: ค่ะต่อค่ะ
0: เราตั้งใจจะไปหาที่เขียนบันทึกหน้าสุดท้าย

0: ความเจ็บปวดและความสนุกสนานท้าทายในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง
1: ยำไข่ดาว
0: มันทำให้เรารู้ว่าอาหารไทยน่าอร่อยที่สุดในโลกรู้ว่าโชคดีแค่ไหนที่บ้านเรามีภูมิอากาศร้อนชื้นแต่ชีวิตการมีจุดหมายก็เหมือนกับการมีความฝันที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราออกเดินทางและนำไปสู่เรื่องราวสองข้างทางแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งล้ำค่าที่เราได้จากการเดินทางอาจจะไม่อยู่ที่การไปถึงสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้นแต่อยู่ที่ทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางซึ่งบางคนเข้าใจว่าการเดินทางของเราคงจะเต็มไปด้วยความสวยงามและความสนุกสนานแต่ในความจริงแล้วความสนุกที่เราเจอมันก็มีมากพอๆกับความยากลำบากที่เราได้เผชิญแต่สิ่งที่หลายๆคนให้คำจำกัดความว่าลำบากนั่นแหละมันคือสิ่งที่ดีที่สุดอย่างนึงที่ขิมได้จากการเดินทาง
2: ปากแข็งคำพูดไม่ออก
0: เพราะมันทำให้ขิมได้รู้จักตัวเองในมุมที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนได้มองเห็นโลกในมุมที่ไม่เคยเห็นได้มองเห็นเพื่อนมนุษย์ในมุมที่ไม่เคยมองและทุกครั้งที่ขิมก้าวข้ามความลำบากนั้นมาได้การเดินทางก็ตอบแทนด้วยสิ่งที่มีค่าเหลือเกินในค่าซะจนขิมรู้สึกว่าเราไม่ควรจะเก็บมันไว้คนเดียว
3: นี่แหละมั้งเขาถึงบอกว่าการเดินทางก็คือชีวิตแต่บรรสำหรับหลิวแล้วคงไม่มีคำจำกัดความไหนที่อธิบายการเดินทางได้อย่างสมบูรณ์เพราะการเดินทางของแต่ละคนในแต่ละครั้งย่อมแตกต่างกันไปมันก็คงขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังมองหาอะไรจากการเดินทางของเราต่างหาก
4: เสน่ห์ของการเดินทางมันไม่ใช่แค่การที่มาถึงเป้าหมายของเราอ่ะมันคือทุกก้าวเลยอ่ะมันคือทุกวันที่เราจะสนุกกับการเดินทางมันคือสิ่งเล็กๆที่เราเจออ่ะพี่ดีได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการเดินทางเพิ่มขึ้นมาบ้างจริงๆแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงๆมันเป็นเสน่ห์ของสิ่งที่อยู่สองข้างทางจริงๆนะ
5: คือตอนเที่ยวเราก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกนะเราก็รู้สึกว่าเราก็โฟกัสไปแต่ละวันใช่ไหมแต่รู้สึกว่าช่วงนั้นมันเป็นการชาร์จพลังอ่ะที่ทำให้เรารู้สึกว่าพอใกล้ๆจะจบทริปหรือการเดินทางมันจะสิ้นสุดลงอ่ะมันจะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตที่จะต้องดำเนินต่อไปหลังการเดินทางอันนี้นะ
3: ภาพที่ผ่านเข้ามาทุกบทสนทนาดีๆและทุกเรื่องราวสองข้างทางที่ทำให้แต่ละวันนั้นมีความหมาย
0: และขอบคุณสุดโก้ที่นำพาเรามาบนเส้นทางนี้เส้นทางที่ได้ให้ประสบการณ์ชีวิตอันมีค่าและเปี่ยมล้นไปด้วยแรงบันดาลใจจนทำให้เราพร้อมเหลือเกิน
6: ที่เราสามารถมองเห็นวัตถุได้ทั้งที่แพรวเห็นครูเห็นแพรวเป็นเพราะว่าเกิดจากการที่แสงกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเราไงคะดังนั้นนะคะในเรื่องของการสะท้อนของแสงก็ใช้หลักการคล้ายๆกันค่ะซึ่งแสงนะคะก็จะเดินทางเป็นเส้นตรงค่ะผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นคงที่ค่านึง มากระทบกับตัวกลางใหม่ซึ่งก็จะมีความหนาแน่นอีกค่านึงค่ะเสร็จแล้วแสงก็เกิดการสะท้อนค่ะไปที่ตัวกลางเดิมอีกนะคะก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะก็จะมีโหลน้ำใช่ไหมคะแล้วก็มีภาพที่เราแปะไว้ด้านหลัง

0: น้ำก็จะ
1: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะดัน
0: อ๋อทำก็หยกอันนี้ใช่ไหมคะหนึ่งสองสาม
1: โอเควางไว้ข้างบนเลยตรงไปเ
0: องได้ไหมคะ
1: โอเคเราจะได้เห็นภาพสะท้อนที่ชัดขึ้นนั่นเองค่ะแต่ยังไม่จบค่ะเพราะว่าเราอยากเห็นภาพสะท้อนบนผิวน้ำใช่ไหมเราก็จะใส่น้ำลงไปด้วย
0: โอเค

0: ตอนนี้นะคะเราใส่กระจกไว้ด้านใต้โหลแล้วแล้วก็เทน้ำลงไปแล้วแพลวลองบอกครูสิว่าตอนนี้ผิวน้ำเป็นยังไงบ้าง
1: ผิวน้ำมันก็จะเรียบๆอะค่ะ
0: โอเคตอนนี้ผิวน้ำเรียบใช่ไหมคะถ้าตอนนี้นะคะครูจะให้แพลวเนี่ยสังเกตค่ะภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นเวลาเรามองภาพสะท้อนนะคะอาจจะต้องมองประมาณมุม45องศา
1: เห็นภาพสะท้อนชัดแจ๋วสวยงามมากเลยค่ะ
0: โอเคตอนนี้นะคะตอนที่ผิวน้ำเรียบพี่แพรวก็มองเห็นภาพสะท้อนเด็กๆทางบ้านเห็นภาพสะท้อนเหมือนที่พี่แพรวมองเห็นหรือเปล่าลองดูนะโอเคต่อมาค่ะเดี๋ยวครูจะทำอะไรบางอย่าง
1: ทำอะไรคะ
0: แล้วแพรวบอกครูทีค่ะว่าเห็นภาพสะท้อนหรือเปล่า
1: โอเค
0: พร้อม
1: ค่ะ
0: 1 2 3เห็นอะไรไหมคะ
1: มันก็ยังเห็นภาพสะท้อนอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ชัดเลยอะค่ะครู
0: แล้วตอนที่ครูทำการเคาะโต๊ะแบบนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นกับผิวน้ำคะ
1: อ๋อมันจะเป็นเหมือนคลื่นค่ะ
0: เป็นเหมือนคลื่นใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ถ้าอย่างนั้นนะคะเด็กๆลองทำการเคาะโต๊ะอีกรอบนะคะให้เร็วขึ้นและก็แรงขึ้นแล้วดูค่ะว่าภาพสะท้อนเป็นอย่างไรช่วยกันนะพี่แพรว
2: หนึ่งสองสาม
1: มองไม่เห็นภาพสะท้อนเลย
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ภาพสะท้อนหายไปไหนคะเด็ก
1: ๆสงสัยมันหายไปกับคลื่นแล้วอะค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยละกันนะตอนแรกที่พี่พราวเห็นภาพสะท้อนชัดเจนผิวน้ำเป็นยังไงคะ
1: เรียบค่ะ
0: แล้วตอนที่พี่พราวเห็นภาพสะท้อนไม่ชัดเจนหรือมองไม่เห็นเลยผิวน้ำเป็นยังไงคะ
1: เป็นคลื่น
0: เป็นคลื่นเลยใช่ไหมที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าอย่างที่ครูบอกค่ะว่าการสะท้อนของแสงเกิดจากการที่แสงกระทบกับตัวกลางและสะท้อนกับตัวกลางใหม่แล้วสะท้อนเข้าตาเราอีกทีหนึ่งใช่ไหม
1: คะ
0: ดังนั้นนะคะเวลาที่พื้นผิวของน้ำเนี่ยมีการเรียบการสะท้อนก็จะเป็นระเบียบ
1: อ๋อเขาเรียกว่าสะท้อนแบบมีระเบียบ
0: ใช่ค่ะแต่เวลาที่ผิวน้ำมีคลื่นใช่ไหมคะทำให้แสงที่สะท้อนเนี่ยก็ยังคงสะท้อนอยู่ค่ะแต่การสะท้อนครั้งนี้นะคะเกิดความไม่เป็นระเบียบค่ะภาพที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้เป็นภาพที่ไม่ชัดเจนรวมถึงอาจจะมองไม่เห็นเลยก็ได
1: ้โอ้โหครูเชษฐ์ค่ะถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าใต้น้ำเราเนี่ยมันก็ต้องมีกระจกอะสิคะมันถึงสะท้อนออกมาแบบนี้ได้
0: ไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะการที่เรามองเห็นภาพสะท้อนในเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนก็ได้ต้องมีแสงมีวัตถุถูกไหมคะแล้วสิ่งสำคัญก็คือนั้นน่ะมีเรือขับผ่านหรือว่ามีคลื่นเราจะไม่สามารถมองเห็นภาพสะท้อนได้เลยเพราะว่าผิวหน้าของตัวกลางเนี่ยไม่เรียบมันเองค่ะดังนั้นนะคะใต้น้ำไม่ได้มีกระจกนะคะแต่เป็นเพราะว่าผิวน้ำต่างหากที่เป็นผลทำให้เกิดการสะท้อนไม่เหมือนกัน
1: ครูเชษฐ์คะแค่พื้นผิวต่างกันก็ทำให้เราเห็นภาพสะท้อนน้ำที่ต่างกันแล้วหรอคะ
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าจะให้อธิบายได้ชัดขึ้นนะคะเราก็ต้องไปคุยกันเรื่องของกฎการสะท้อนค่ะ
1: การสะท้อนนี่มีกฎด้วยหรอคะเนี่ย
0: ใช่แล้วค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของกฎการสะท้อนนะคะก็จะต้องเกี่ยวเรื่องของมุมรังสีแล้วก็พื้นผิวของวัตถุค่ะแล้วเพื่อให้แพรวนะคะเข้าใจมากขึ้นนะคะครูจะพาไปทำอีกหนึ่งกิจกรรม
1: ได้เลยค่ะ
0: กับกิจกรรมที่มีชื่อว่ารู้จักกฎการสะท้อนนี่เลยค่ะกิจกรรมรู้จักกฎการสะท้อน
1: อุปกรณ์เยอะมากเลยนะคะครู
0: แต่อุปกรณ์หาง่ายมากเลยนะอันดับแรกนะคะต้องมีกระดาษ

0: ขาวค่ะมีกระดาษแข็งซึ่งเราได้ทำการทำเป็นขาตั้งแล้วก็ทำการเจาะรูไว้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีกระจกแล้วก็มีฟลอยค่ะที่ทำให้มันเป็นแทนกระจกที่มีพื้นผิวที่ไม่เรียบ มีไฟฉายอ้ออย่าลืมปากกาแล้วก็กระดาษสีด้วย
1: โอเคค่ะ
0: โอเคค่ะพร้อมกันหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำการขีดเส้นเพื่อไว้สำหรับเป็นแนวในการตั้งกระจกก่อน
1: ได้เลย
0: เลยนี่คุณครูช่วยขีดให้เนาะ
2: เป็นหนึ่งไม้บรรทัดไปเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นแนวอ้างอิงเวลาที่เราตั้งกระจกเนี่ยจะได้ตั้งได้ถูกแนว
1: โอเคค่ะ
0: โอเคพอเราได้แนวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตั้งกระจกกันค่ะวันนี้นะคะก็ใช้กระจกเงาราบใช่ค่ะพี่แพลวจับไว้ให้คุณครู
2: ได้เลยค่ะ
0: แล้วเราก็ใช้ดินน้ำมันนะคะในการที่จะแปะไว้ด้านหลังเพื่อให้ใช่ยึดกระจกเอาไว้ให้แน่นโอเคแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะต้องให้แสงแต่ด้วยความที่ถ้าเราใช้ไฟฉายปกติเนี่ยแสงมันจะกระจายค่อนข้างมากเราก็เลยต้องทำการใช้ฉากซึ่งมีการตัดเป็นร่องเอาไว้เล็กพอนะให้เล็กๆเลยนะแล้วก็ตั้งลงไปค่ะแบบนี
2: ้เพื่อเป็นรูให้แสงผ่าน
0: ใช่ค่ะให้แสงเนี่ยผ่านเป็นเส้นตรงแบบที่เราต้องการ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะให้ไฟเข้าไปแบบนี้ใช่ค
1: ่
0: ะสิ่งที่เด็กจะเห็นนะคะนั่นก็คือจะมีแสงอยู่2เส้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือแสงที่เกิดจากไฟฉายสะท้อนไปที่กระจกแต่ไม่ใช่รังสีสะท้อนนะคะแสงนี้นะคะเขาเรียกว่ารังสีตกกระทบค่ะและอีกแสงนึงนะคะเป็นแสงที่สะท้อนออกมาจากกระจก
1: ค่ะ
0: สิ่งที่เด็กจะต้องทำนะคะนั่นก็คือจุดแสงทั้ง2เส้นค่ะโอเคโดยอาจจะใช้สีที่ต่างกันก็ได้อย่างวันนี้นะคะครูจะใช้เส้นสีชมพูนะคะแทนรังสีตกกระทบ
1: โอเคค่ะ
0: และของพี่แพรวก็จะใช้เป็นสีฟ้าแทนรังสีสะท้อนโอเคแล้วจุดลงไปเลยตรงกลาง
1: จุ้งครู
0: ใช้เลยนะ
2: แล้วก็กระจกออก
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการลากเส้นค่ะงั้นเดี๋ยวครูรากเส้นที่เป็นแนวตั้งฉากก่อนละกัน
2: ได้
0: เป็นแนวตั้งฉากที่จะตั้งฉากกับกระจกนั่นเองและเส้นที่2นะคะที่เราจะต้องลากก็คือรังสีตกกระทบค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือใช้สีชมพูเนาะแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดความงงนะเดี๋ยวเราก็จะต้องทำการวาดลูกศรที่เป็นทิศด้วย
2: ได้ค่ะว่าแสงมาจากทางนี้
0: ถูกต้องค่ะ
2: ต่อไปเป็นสีฟ้า
0: ต่อไปเป็นสีฟ้านั่นคือรังสีสะท้อน
2: น
0: ี่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคโอเคปื๊ดนั่นลงเนาะโอเคเรียบร้อยนะคะ
2: แล้วยังไงต่อคะ
0: คราวนี้ค่ะกฎการสะท้อนเนี่ยมันเขาจะพูดถึงเรื่องของรังสีกับมุมเราเห็นรังสีแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะต้องดูมุมค่ะเขาบอกว่ามุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนแต่มุมที่พูดถึงนะคะก็คือมุมจากรังสีที่วัดจากรังสีไปสู่แนวตั้งฉาก
1: ค่ะ
0: ดังนั้นก็คือมุมนี้นั่นเองนะคะวิธีการของเราก็คือเราจะทำการวัดมุมหรือใช้กระดาษสีในการแทนมุมก็ได้ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะใช้กระดาษสีนะคะเด็กๆก็แค่วางกระดาษสีลงไปนะคะแบบนี
1: ้
0: แล้วทำการวัดมุมอีกรอบค่ะลากเส้นอีกรอบหนึ่งที่เป็นรังสีตกกระทบเนาะชื่อเพื่อไม่ให้งงครูก็จะทำสัญลักษณ์มุมลงไปด้วยแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดกระดาษค่ะให้ได้มุมที่ต้องการอันนี้คือมุมที่เป็นมุมตกกระทบนะคะครูก็จะตัดกระดาษสีตรงอื่นออกที่ไม่ใช่ไปชึบ
1: เสร็จแล้ว
0: แล้วลองวางดูโอเคอันนี้แค่ขยับไปค่ะแล้วก็วางดูเห็นไงว้าวเท่ากันพอดีเลยนะคะถ้าเด็กๆยังสงสัยอยู่นะคะว่าจริงๆแล้วมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนหรือเปล่าให้เด็กๆลองเปลี่ยนแนวของรังสีค่ะให้เป็นมุมอื่นๆดูแล้วลองวัดดู

0: ค่ะว่ามุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเท่ากันหรือเปล่า
1: ลองดูนะคะ
0: ใช่ค่ะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่เราทำเนี่ยเป็นกระจกที่มีผิวเรียบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เรียบแต่เราจะไม่สามารถมองเห็นรังสีสะท้อนที่ออกมาได้เลยที่เป็นแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีแสงตกกระทบแต่ว่าด้วยความที่พื้นผิวที่มันไม่เรียบทำให้รังสีที่สะท้อนออกมาเนี่ยก็ไม่เป็นระเบียบเราจึงมองไม่เห็นเป็นเส้นนั่นเองค่ะ
1: แบบนี้เอง
0: ใช่ค่ะ
1: ภาษาแบบสนุกสนุกได้ใหม่ในรายการแล็บซ่าท้าทดลองวันนี้พี่พราวแล้วก็ครูเชษลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าเรารู้แบบนี้นะเราไป
2: พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งนึงของ A4 ค่ะนี่ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดกระดาษชั้นอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเดี๋ยวหน้าเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆอย่างนี้เราก็สามารถเติมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มียงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบสเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการเจาะกระดาษค่ะทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสมุดทำมือ DIY ของเรานี่นะคะสมุดของเราก็จะเป็นกระดาษสีที่เราต้องการเลยค่ะเมื่อเรามีสมุดทำมือ DIY เรียบร้อยแล้วนะคะเรายังขาดอีกอย่างนึงค่ะนั่นคือกระเป๋าถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋ามอนสเตอร์กันเลยสิ่งที่ต้องมีคือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นริบบิ้นไข่มุกลูกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นนี่แล้วพี่โบก็จะพันไหมพรมให้

เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะน้องพยายามพันให้มันแน่นๆนะคะตัวก่อนดินสอมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยคลิปค้างเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้คือด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะคือตัวที่พี่พันเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่ในการจับเอาไว้ทั้งสองด้านเมื่อเราทำอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทำการแปะลงไปบนกล่องดินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำการแปะแบบนี้นะคะไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อกาวของเราเริ่มแห้งพี่ค่อยๆถอยออกค่ะทำแบบนี้เลยแล้วก็เอากระดาษลังของเราออกค่ะนี่ก็คือชั้นแรกของเรานะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะติดชั้น2แล้วก็ชั้น3ต่อรวมถึงด้านหลังด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบกล่องดินสอของเราเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับการติดไหมพรมของพี่โบ๊ทน้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบ๊ทติดครบรอบเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้เราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เลยเราจะตกแต่งแบบนี้ทากาแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆติดเข้าไปแม้นี่ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวเนี้ยก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากา

0: ะสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันในวันนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วที่สำคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆนะคะคนไหนที่ทำตามกันแล้วทำเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่าสนใจแล้วสิเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆแล้วน้องๆคนไหนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบดูได้ทางเพจมหิดล Channel พี่โบรอดูอยู่นะที่สำคัญเรากติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการนะคะจะพาน้องๆมาประหยัดกันค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้กันแล้วค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยน้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือไม้ไอติมนั่นเองเมื่อเรากินไอติมเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บไม้เอาไว้ค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะเอาไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นบ้านไอติมกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่เหลือกันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านไม้ไอติมอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือไม้ไอติมกาวกรรไกรสีเมจิกหรือสีอะคริลิกคัตเตอร์และเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของเราพี่โบก็จะเอาไม้ไอติมมาทาสีกันพี่โบล่ะชอบบ้านที่มีสีสันมากๆเลยนะคะพี่โบก็จะทาสีไม้ไอติมเนี่ยให้มีหลากหลายสีเลยนี่เลยตอนนี้พี่โบก็ทาสีไม้ไอติมของพี่โบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะคะมีหลากสีสันมากเลยเนาะแล้วถ้าน้องๆทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะเอาไม้ไอติมไปประกอบกันโดยเริ่มแรกน้องวางไม้ไอติมไว้ก่อนเลยนะคะหยอดกาวทั้ง4มุมเลยค่ะน้องเมื่อน้องๆหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้ไอติมของเราประกบลงไปเลยให้ทั้ง2ฝั่งพอดีกับความยาวของไม้ไอติมนะคะแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะโอเคเราจะรอแป๊บนึงนะคะจนไม้ไอติมของเราแห้งค่ะทำทั้งหมด

ต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำผนังกันค่ะโดยหน้าตาของมันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันดับแรกเลยนะคะทากาวไปเลยค่ะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เลือกสีไม้ที่ชอบค่ะแปะลงไปเลยติดเสร็จเรียบร้อยกดๆที่มุมทั้งสองข้างด้วยนะคะน้องๆมันจะได้ติดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวแห้งขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเราจะมาทำจั่วบ้านกันค่ะเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะทำทั้งหมด2อันค่ะน้องๆโดยอันดับแรกเราก็จะติดกาวลงไปก่อนแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะหย่อนกาวอีกอันนึงนะคะไว้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะแล้วก็ประกบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งนะคะและเมื่อเราติดกาวจนแห้งสนิทนะคะน้องๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเนี่ยก็จะออกมามีรูปร่างแบบเลยทีนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2อันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไปติดให้เป็นหลังคาบ้านกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาสามเหลี่ยมของเราค่ะทากาวนะคะน้องๆเทไปที่ไม้ไอติมของเราเลยตรงส่วนฐานจากนั้นก็ประกบลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกาวแห้งบ้านเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะพันกันอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะจับกันไว้แบบนี้ก่อนเราก็จะติดอีกฝั่งนึงค่ะน้องๆถ้าเหมือนเดิมเลยเทกาวลงไปก่อนประกบสามเหลี่ยมของเราลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้ค่ะแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งและเมื่อตอนนี้หลังคาของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะมาทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเอาไม้ไอติมมาค่ะแล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางเลยพยายามเอาให้มันได้กลางพอดีนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาหัวมุมตรงนี้ค่ะน้องๆแปะลงไปเลยโดยการที่เราจะทากาวนะคะน้องๆแล้วเราก็จะแปะลงไปเรื่อยๆเลยเวลาแปะนะคะน้องๆกดเอาไว้ค่ะให้แน่นๆรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะต่อไปนะคะน้องๆเวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่เกินอยู่เรานะคะจะทำการตัดส่วนที่เกินออกไปค่ะให้มันมีความยาวเท่ากันทั้งหมดก็คือตามเส้นอันแรกนี้เลยไปทำกันเลยค่ะ

ราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งสองด้านเลยค่ะมาถึงการทำตัวบ้านกันแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะตัดเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่หน้าต่างนะคะเราจะใช้3ไม้ไอติมค่ะวาดลงไปเลยจากนั้นนะคะมาที่ประตูกันค่ะประตูเราจะใช้ทั้งหมด4ไม้ไอติมประตูพี่โบก็จะวาดให้มันตรงกึ่งกลางของไม้ไอติมเลยจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดออกค่ะด้วยคัตเตอร์เราจะกรีดลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นช่องนะคะของประตูแล้วก็หน้าต่างค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือกรรไกรมันอันตรายน้องๆควรจะให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะมาฮิวขออีกรอบนึงโอเคแล้วถ้าน้องๆตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปประกอบตัวบ้านกันเลยแบบนี้เลยนะคะน้องๆใช้ด้านสันค่ะเราจะทากาวลงไปแล้วก็ประกบกันให้ครบทั้ง4ด้านค้างเอาไว้นะคะกดเอาไว้จนกว่ากาวจะแห้งค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด4ด้านให้เกิดเป็นตัวบ้านค่ะหลังจากนี้เราก็จะไปเอาหลังคานะคะมาประกอบติดกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวบ้านที่สมบูรณ์แบบกดให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆของพี่โบ๊ทเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเห็นไหมบ้านของพี่โบ๊ทเนี่ยสีสันสดสวยงดงามมากๆเลยแต่วันนี้นะคะของที่พี่โบ๊ทนำมาทำเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะเอาของเก่าของเราเนี่ยมา DIY เพิ่มขึ้นอีกชิ้นนึงค่ะและนั่นก็คือการแปลงโฉมเสื้อผ้าเก่าของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆมีแค่2อย่างคือ 1. เสื้อผ้าตัวเก่าของเราและ 2. กรรไกรตัดผ้าค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่เลยเสื้อผ้าตัวเก่าของพี่โบ๊ทเป็นเสื้อยืดค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆแปลงโฉมกันไปดูขั้นตอนการทำกันเลย

บอกเทคนิคก่อนเลยเรานะคะจะต้องดึงเสื้อให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือว่าถ้าน้องๆมีคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ไปขอให้เขามาช่วยดึงเสื้อเอาไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำการตัดตรงช่วงปลายค่ะตัดขึ้นมาเป็นตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆให้เหมือนกับหนวดปลาหมึกพอจะเห็นภาพกันไหมคะน้องๆคะเวลาตัดเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยนะในการตัดนะคะจะตัดมาประมาณคืบหนึ่งความหนาของเราเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้เอาตามที่น้องๆชอบเลยตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเราจะมาทำการมัดปมกันโดยเราจะจับมานะคะทั้งหมด2เส้นแล้วก็มัดปมทั้งหมด2ปมค่ะแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งตัวเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะแค่นี้เราก็จะสามารถมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ได้อย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะน้องๆไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อตัวใหม่เลยนะคะแค่เราเอามาคลิกนิดเดียวก็ได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

ำหรับ2สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญทั้งประหยัดด้วยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำตามพี่โบ๊ทในวันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ส่งมาทางไหนคะน้องๆถูกต้องทางแฟนเพจมหิดล Channel เลยนะคะพี่โบ๊ทอ่ะจะส่งของรางวัลไปให้น้องๆที่ทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง100

54รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียน

สวัสดีนะครับน้องๆช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับคือช่วงแห่งการแตกหน่อออกผลของพืชพันธุ์ภายในป่ารวมทั้งเห็ดและเป็นที่มาของคำถามชวนน่าสงสัยเหล่านี้จริงหรือไม่เห็ดไม่ใช่พืชไม่ใช่ผักแต่เป็นเชื้อราเห็ดมักจะขึ้นอยู่ตรงไหนได้บ้างแล้วทำไมเห็ดบางชนิดกินได้แต่บางชนิดกลับมีพิษร้ายแรงเรื่องราวที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเห็ดเหล่านี้จะกลายมาเป็นภารกิจสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

โจทย์สุดท้าทายแบบนี้นะครับก็ต้องมีคนเก่งที่ไม่ธรรมดาอาสามาพิชิตโจทย์ในรายการคิดวิทย์ของเราอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับเขาพกเอาพลังใจและก็พลังสมองเนี่ยเตรียมกันมาพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขาได้เลย

0: น้องผู้กล้าที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตดอกเห็ดในวันนี้จะเข้าไปเรียนรู้เรื่องของเห็ดมหัศจรรย์กันอย่างใกล้ชิดภายในฟาร์มเพาะเลี้ยงเห็ดที่มีเห็ดหน้าตาประหลาดประหลาดเหล่านี้อยู่น้องๆทั้งหลายรู้จักกันหรือเปล่าครับว่ามันคือเห็ดอะไรบ้าง
1: อันนี้จะเป็นเห็ดหอมนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเห็ดหอมดูนะจะแตกต่างมากเลยส่วนนี้จะเป็นเห็ดนางรมนะครับน้องๆดอกสีขาวน่าทานมาก

0: มากเลยส่วนด้านนี้จะเป็นเห็ดนางฟ้าสีน้ำตาลเป็นเห็ดที่ปรุงอาหารอร่อยมากครับเห็นไหมฮะสวยมากนี่เลยสีขาวเห็นไหมครับไม่เหมือนห้องนี้ได้ครับใหญ่มากเลยครับ
1: พูมันถึงเป็นสีชมพูค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันที่เห็ดสีชมพูเหรอครับก็จะเป็นเห็ดนางนวลนะครับนางนวลสีชมพูแต่ที่ไม่ได้รับความนิยมที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันเพราะว่าเนื้อและรสชาติของเขาเนี่ยอาจจะอร่อยสู้เห็ดนางฟ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่พาไปชมเห็ดลิ้นจือที่กำลังเริ่มออกเลยนะครับเห็ดลิ้นจือเนี่ยเวลาเขาออกดอกแรกเขาไม่ใช่ออกมาดอกเดียวอย่างที่น้องๆเห็นนะคะเขาจะออกมา 2-3 ดอกอายุ1เดือนเมื่อไหร่ปุ๊บพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดให้เหลือแค่ดอกเดียวเราจะเก็บเอาสปอร์ของเห็ดลิ้นจือที่เราชมเห็ดกันมาเนี่ยน้องๆทราบไหมครับว่าในการเพาะเห็ดเนี่ยต้องผ่านวิธีอะไรมามั่งนะครับน้องๆอยากทราบไหมครับ
2: อยากทราบค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเห็ดนะครับน้องๆสังเคราะห์แสงเองไม่ได้เราจึงมีสารอาหารให้กับเชื้อเห็ดก็จะมีน้ำตาลทรายแดงปูนขาวแป้งข้าวเหนียวนะครับยิบซ้ำนะครับวิตามินส่วนด้านหลังตรงนี้น้องๆก็จะเป็นขี้เลื่อยนะครับที่ยังไม่ได้ผสมวัตถุดิบนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันตักนะครับขึ้นเครื่องนี้แล้วก็นำวัตถุดิบตรงนี้ไปผสม

0: จะเป็นเครื่องจะมีขี้เลื่อยลงมาไหมครับก็จะมาแล้วนะครับวุ้น PDA นะครับขวดสีขาวที่เชื้อเห็ดเดินเต็มแล้วไหมเส้นใยสีขาว
1: มันมีเชื้อเห็ดอยู่ในนี้ค่ะใยที่เส้นขาวๆคือเชื้อเห็ดที่กำลังเจริญเติบโตค่ะ
0: เชื้อเห็ดเดินเต็มแล้วนะครับเราจึงเขียนลงไปในเมล็ดข้าวฟ่างนะครับใช้เวลา15วันเชื้อเห็ดก็เดินเต็มเมล็ดข้าวฟ่างนะครับแล้วเราจะนำเมล็ดข้าวฟ่างเขียนลงไปภายในก้อนที่เรากำลังจะทำนะครับพอหลังจากนั้นเราทำตรงจุดนี้เสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งขี้เลื่อยเนี่ยยังไม่สุกต้องนึ่งให้สุกเสียก่อนนะครับนี่แหละครับน้องๆที่กำลังเห็นอยู่ก็คือหม้อนึ่งนะครับที่เรากำลังนึ่งก้อนอยู่นะครับโดยตั้งอุณหภูมิไว้ที่100องศาเซลเซียสนึ่งประมาณ6ชั่วโมงนะครับส่วนด้านตรงนี้ก็คือนึ่งสุกแล้วนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับน้องๆเนี่ยนี่คือนึ่งสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำล็อตนี้นะครับไปเขี่ยไม่ได้ก็ฟ่างลงไปภายในก้อนก่อนที่เราจะเขี่ยนะครับเราต้องฆ่าเชื้อนะครับโดยฉีดแอลกอฮอล์นะครับบริเวณมืออย่างนี้นะครับการที่เราเขี่ยไม่ได้ก็ฟ่างลงไปใช้ปริมาณแค่15เมล็ดถึง20เมล็ดเท่านั้นหลังจากที่เราเขี่ยกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำก้อนที่เราเขี่ยนำสู่เข้าลงบ่มเชื้อนี่เลยนะครับน้องๆหลังจากที่เราทำการเขี่ยเชื้อเห็ดแล้วใช่ไหมครับนะฮะ1เดือนนะฮะ1เดือนสังเกตดูนะครับเชื้อเห็ดจะเดินถึงขนาดนี้แต่ยังไม่เต็มก้อนนะครับแต่ถ้าเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับเต็มก้อนแล้วนะครับเชื้อเห็ดที่น้องๆเขี่ยลงไปนะครับเขาก็จะเดินเต็มอุณหภูมิในการบ่มเชื้อนะครับที่ฟาร์มของเรานะครับน้องๆจะอยู่ประมาณที่22องศานะครับไม่เกินนี้นะครับแล้ววิธีการให้น้ำนะครับน้องๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะมีเวลาตั้งเอาไว้นะครับเราจะให้น้ำ6วินาทีนะครับเมื่อครบเวลาเขาก็จะตัดโดยอัตโนมัติพอเชื้อเต็ม2เดือนแล้วเราก็จะนำมาเปิดดอกนะครับ
2: น้องทำอะไรกันอยู่คะ
1: แกะเมล็ดข้าวฟ่างค่ะเพราะว่าเมล็ดข้าวฟ่างครบ2เดือนแล้วค่ะถ้าไม่แกะเองงั้นมันจะเป็นเชื้อราสีเขียวค่ะ
0: นะครับพอเขี่ยออกแล้วปุ๊บไม่ใช่ว่าจะให้น้ำเราต้องทิ้งไว้อีก2วันเพื่อให้หน้านะครับหน้าก้อนเนี่ยแห้งวันที่3เราจึงทำการให้น้ำครับนะครับแล้วก็นับอีก 3-4 วันดอกเห็ดก็ออกมาเป็นแบบนี้เลย
3: ทึ่งไปเลยว่าทำไมเห็ดอย่างนี้ก็มันก็มีหลากหลายเห็ดนี่มันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวไม่ได้มีแค่เห็ดฟางอะค่ะ
0: แต่ตอนนี้เรามาเก็บเห็ดหอมกันก่อนนะครับวิธีการเก็บนะครับยกก้อนขึ้นมาคนละ1ก้อนที่มีดอกเห็ดนะครับแล้วก็จะเลือกดอกที่โตนะครับที่สุดในก้อนนะครับนี่ฮะแล้วก็จะนำมาหักบิดนะครับบิดแล้วก็หมุนออกนะครับเป็นแบบนั่นแหละครับวิธีการเก็บเห็ดหอมเห็นไหมครับนี่ฮะเก็บง่ายมาก
3: เห็ดนี้เก็บยังไงล่ะคะ
0: เห็ดหัวลิงนะครับ

0: นางนวลสีชมพู
1: ต่อไปน้องๆเลือกอุปกรณ์แล้วไปเรียนรู้การเก็บเห็ดในธรรมชาติกัน
2: อาจารย์จะสอนวิธีเก็บเห็ดนะคะเวลาหนูมาเก็บเห็ดในธรรมชาติที่เราควรจะมองหาที่สุดก็คือบนพื้นดินนะคะว่ามันมีเห็ดขึ้นจากบนดินไหมแล้วก็บนขอนไม้ผุบนกิ่งไม้ผุอย่างตัวอย่างเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นกิ่งไม้ที่ผุแล้วที่มันผุเนี่ยก็เพราะพวกจุลินทรีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเห็ดเนี่ยนะคะเวลาเราเห็นเนี่ยหนูจะหยิบเนี่ยต้องระวังว่ามันมีตะขาบมีแมงป่องอะไรอยู่ใต้ขอนหรือเปล่านะคะอย่าปุ๊บก็หยิบเลยอาจจะเอาเท้าไปเขี่ยๆนิดๆถ้ามีตัวอะไรจะได้ออกมานะคะพอเก็บมาเนี่ยเราจะดึงออกมาเลยเงี้ยไม่ได้นะคะเราจะต้องดูว่าก้านมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วก็เอามีดแซะให้ได้ปลายก้านมันออกมาด้วยนะคะอย่าดึงเพราะดึงเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะกลัวว่าจะเก็บเห็ดพิษมาใช่ไหมคะจะให้บอกว่าเห็ดอย่างนี้มีพิษอย่างนั้นไม่มีพิษโดยให้ใช้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนี่ยมันบอกได้ยากอย่างเช่นบอกว่าสีจัดๆกินไม่ได้แบบนี้ก็ไม่เสมอไปส่วนใหญ่ถ้ามีพิษนะคะจะเป็นเห็ดที่ขึ้นบนดินเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถ้ามันขึ้นบนดินแล้วหนูสงสัยเนี่ยควรจะระวัง
3: เห็ดไม่ใช่พืชหรือสัตว์แต่เป็นเชื้อราชั้นสูงจัดอยู่ในอาณาจักรฟังใจเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารเหมือนพืชพวกมันเจริญเติบโตเป็นเส้นใยอยู่ภายในดินหรือเนื้อไม้ผุๆที่มีสารอาหารให้พวกมันดูดกินได้เมื่อเติบโตเต็มที่เชื้อราจะงอกเป็นดอกเห็ดเพื่อปล่อยสปอร์ที่ใช้ในการสืบพันธุ์สปอร์นี้จะลอยไปในที่ต่างๆและถ้าหากไปตกอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะต่อการเจริญเติบโตมีอาหารและความชื้นที่เชื้อเห็ดชื่นชอบพวกมันก็เจริญเติบโตไปเป็นเส้นสายและงอกเป็นดอกเห็ดต่อไป
4: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้รับภารกิจในรายการคิดวิทย์กันแล้วนะครับให้น้องๆนะครับใช้ความรู้และประสบการณ์ด้านของเห็ดที่น้องๆได้รับมานะครับเข้าไปยังพื้นที่ธรรมชาติเพื่อหาเห็ดที่มีความแตกต่างกัน5ชนิดและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องแยกให้ออกด้วยนะครับว่าเห็ดประเภทไหนมีพิษและก็ไม่มีพิษเข้าใจไหมครับ
5: เข้าใจค่ะ
6: พี่ท็อปไม่ใจร้ายปล่อยให้น้องๆไปค้นหาเห็ดในภูเขาทั้งลูกนี้หรอกนะครับแต่พี่ท็อปจะกำหนดจุดหาเห็ดป่าให้น้องๆ2จุดคือป่าที่มีความชื้นสูงใกล้น้ำตกหรือจะเป็นป่าหญ้าเตี้ยๆในสวนยางของเกษตรกรเลือกให้ดีแล้วก็หาให้เจอนะครับ
4: น้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
5: พร้อมแล้วค่ะ
4: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย

0: ที่ชื้นอ่ะ
1: ที่ชื้นแล้วก็บนกิ่งไม้แห้งแล้วก็ใบไม้แห้งแล้วก็
0: ใบไม้หายหมดไป
2: ไป
1: รู้สึกดีใจที่เข้าป่ามาหาเห็ดครับคนหนึ่งช่วยหายฝั่งหนึ่งคนหนึ่งก็ช่วยหายฝั่งหนึ่งมันอยู่ในที่ความชื้นนะครับบางครั้งก็อยู่ที่กอไม้ที่ผุพังไม่เจอครับหาไม่ค่อยได้มีโขดหินนะครับ
3: ต้องบุกป่าฝ่าดงมุ่งไปอย่างคาน้ำตกยังไม่เจอเห็ดป่าเลยสักดอกอาจจะเป็นเพราะสภาพป่ารกและพื้นดินเต็มไปด้วยใบไม้แห้งเลยยากต่อการสังเกตเห็นทีมลุยน้ำตกเจอปัญหาอย่างนี้แล้วทางทีมป่ายางล่ะครับจะได้เห็ดบ้างหรือเปล่า
4: ตามหญ้าใช่ไหม
5: ใช่แถวพื้นแล้วลองดูแถวพื้นบ้างอ่ะเผื่อมันจะมีอ่ะ
4: ไฟ
2: เจอเหรอ

0: อะแล้วเอาตะกร้ามาเก็บใส่แล้วเจอค่ะมันจะเป็นก้านไม้ไผ่ค่ะที่มีหนามมาทิ่มหัวหนูเลยเจ็บหนูสังเกตได้ว่าตรงกอไผ่มันจะเป็นสีขาวๆหนูก็เลยเข้าไปดูเห็นเห็ดหนูก็เลยดีใจรู้สึกดีแล้วได้ความรู้ค่ะหมดแล้วใช่ป่ะตรงนั้นอ่ะไปต้นไผ่อื่นป่ะสีฉูดฉาดสีเหลือง
1: ชนิดเดียวเอง
0: เห็ดมีพิษแน่เลย
2: กลับมาดูน้องฝ้ายและน้องไนท์ที่อยู่กันเพียง2คนที่ป่ายางพาราอีกครั้งแม้จะมีกำลังคนน้อยกว่าแต่ด้วยสภาพป่ายางที่ชื้นและมีหญ้ารกซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเห็ดทำให้น้องๆหาเห็ดเจออีกกันอย่างต่อเนื่อง
0: เห็ดลักษณะมันจะกลมเป็นสีน้ำตาลนะคะ
3: ไม่ใหญ่มาก
0: ขึ้น
3: อย
0: ู
3: ่ที่พื้นดินติดเลยค่ะ
0: หนูว่าเห็ดพิษเลยค่ะ
3: ค่ะเพราะว่าดูแล้วสีมันฉูดฉาด อยู่บ้าง
0: น่าจะใช่อ่ะไป
4: อุ้ยไหนระวังนะนี่ขี้วัวระวังอ
3: ่
4: ะ
3: ไหน
4: เนี่ยเดินดี
3: ๆแกเราเจออย่างเงี้ยแต่มัน
4: อันเดิมอันเดิมอันเดิมอันเดิม
3: ที่เราแข่ง
4: ก่อนก่อน
3: หุยฟ้านั่นไง
4: หุยอันยังใหญ่เลยไปลุกสีอะไร
3: สีขาวดอกเล็ก
4: ๆอันนี้ดอกนี้จะเจอตามพื้นดินนะคะแถวพุ่มหญ้าอันนี้ด้วยนะคะอันนี้จะแถวคอนไม้ผุๆหรือก้านไม
2: ้ในที่สุดด้วยความพยายามอุตสาหะบวกกับความช่างสังเกตและพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเห็ดทำให้น้องๆทั้ง5สามารถเก็บเห็ดตัวอย่างมาได้มากกว่า10ชนิดต่อไปพวกเขาจะต้องนำเห็ดเหล่านี้ไปวิเคราะห์กันให้ดีว่าเห็ดแบบไหนจะเป็นเห็ดพิษที่มีอันตรายงานนี้น้องๆทางบ้านมาช่วยคิดวิธีให้ดีด้วยกันนะครับ
3: หนูว่าเพื่อนกลุ่มต้นฉาแล้วแน่เลยอ่ะ
5: และตอนนี้นะครับน้องๆก็หาเห็ดที่อยู่ในธรรมชาตินะครับมามากกว่าเกือบ10ชนิดด้วยกันนะครับนี่โอ้โหเยอะจริงๆนะถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องใช้ความรู้และการคาดคะเนแล้วนะครับว่าเห็ดชนิดไหนที่เป็นพิษหรือไม่เป็นครับโดยที่น้องๆดูนะครับอันไหนที่เป็นพิษเนี่ยให้ใส่ไว้ในจานสีชมพูแบบนี้นะครับแล้วถ้าอันไหนไม่มีพิษให้ใส่ไว้ในจานสีฟ้าเข้าใจไหมครับตอนนี้ก็ถึงเวลาลองคาดคะเนเชิญเลยครับ
0: หนูดูจากลักษณะค่ะไม่มีสีด้วยมีแต่สีขาวหนูว่าไม่มีพิษนะคะข้างๆนี้ไม่มีตุ่มอ่ะมันมีสีฉูดฉาดค่ะหนูว่าเห็ดมีพิษ
5: เอาละครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจสอบแล้วเชิญอาจารย์ได้เลยครับ
6: ที่สงสัยข้อน่าสงสัยอย่างที่เด็กๆบอกอย่างนี้กินได้อย่างเงี้ยนะคะมันก็มีลักษณะที่ไม่ควรจะกินอยู่เหมือนกันนะคะเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะที่เหมือนกับมีสะเก็ดเล็กๆอยู่บนหัวใช่ไหมคะ
5: ครับ
6: เนี่ยเนี่ยนะคะแต่คราวนี้ที่น่าสงสัยก็คือหมวกมันมีความคล้ายกันนะคะคราวนี้มันแก่แล้วเราก็เลยไม่เห็นว่ามันมีวงแหวนแบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้เห็ดพิษชนิดนี้เนี่ยครีบต้องสีเขียวแต่นี่มันถึงจะแก่แล้วครีบมันก็ไม่สีเขียวเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นชนิดที่ใกล้เคียงกันกินได้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นเละๆอย่างนี้แล้วก็ไม่กินกันแล้วนะคะแล้วเป็นลักษณะที่ควรจะระวังครีบเปลี่ยนสีจากขาวเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็หัวมีสะเก็ดลักษณะแบบนี้นะคะแล้วชอบขึ้นเป็นวงอยู่บนสนามหญ้าที่ควรระวังมากๆก็คือ

0: ห็ด3ชนิดบนเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได้ก็คือว่ามีถุงหุ้มที่โคนก้านนะคะมีวงแหวนนะคะแล้วก็สีขาวทั้งดอกเลยแต่ถุงที่หุ้มโคนก้านเนี่ยแนบติดไปกับโคนก้านชนิดนี้ก็จะเห็นว่าสีของหมวกเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีสะเก็ดสีขาวเห็นไหมคะมีถุงเหมือนกันเลยแล้วก็มีวงแหวนลักษณะอย่างนี้ต้องระวังอย่างมาก
1: น้องๆครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับบอกไว้เลยครับว่าไม่สมควรที่จะรับประทานใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าเราต้องแน่ใจจริงๆนะครับว่าเห็ดประเภทนั้นเนี่ยสามารถรับประทานได้ถึงจะรับประทานแต่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราไม่มั่นใจหรือไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะรับประทานเองเป็นอันขาดแต่ในที่สุดครับวันนี้เนี่ยน้องๆก็ทำได้เยี่ยมมากต้องถามน้องๆก่อนตอนแรกพี่ต๊อบให้น้องๆหากี่ชนิดนะครับ
2: 5ชนิดค่ะ
1: 5ชนิดใช่ไหมครับแต่น้องๆเนี่ยหาได้มากกว่า5เกือบ10เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ต๊อบถือว่าน้องๆพิชิตภารกิจสำเร็จครับผมเก่งมากเก่งมาก
3: มีความเป็นไปได้ว่าเห็ดหน้าตาประหลาดเหล่านี้อาจจะนำไปปลูกนอกโลกได้เห็ดคือเชื้อราชั้นสูงพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วได้สปอร์ของเห็ดบางชนิดสามารถทนต่ออุณหภูมิที่หนาวเย็นและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงในอวกาศได้ถ้าหากพวกมันลอยออกไปไกลนอกโลกและไปตกอยู่ในดวงดาวที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตเห็ดก็จะสามารถงอกขึ้นในอวกาศได้ความเป็นไปได้นี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เร่งศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตของเชื้อราในอวกาศไม่แน่ว่าในอนาคตเมื่อมนุษย์ได้ตั้งรกรากสร้างอาณานิคมดาวดวงอื่นเราอาจจะมีอาหารจานหลักที่ทำจากเห็ดก็เป็นได
1: ้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆวันนี้เนี่ยเราได้เข้าป่าไปนะไปปลูกป่าฝ่าดงไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเห็ดเนี่ยวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างครับ
4: ได้ความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทของเห็ดแล้วก็เห็ดที่มีพิษและเห็ดที่กินไม่ได้ค่ะ
5: ก็ได้เรียนรู้เรื่องการเพาะเชื้อเห็ดนะคะว่าต้องทำยังไงวิธีการแล้วก็ได้รู้ว่าเห็ดมีพิษดูยังไงเห็ดไม่มีพิษดูยังไงแล้วมันมีอันตรายยังไงบ้าง
1: ครับผม
6: เห็ดเกิดมาจากตรงไหนบ้างค่ะ
1: ครับ
6: ดินเกิดมาจากพื้นดินที่มีน้ำ
1: ความชื้น
6: ค่ะความชื้น
1: ครับผม
6: แล้วก็ท่อนไม้ที่ผุพัง
1: ครับ
7: ได้รู้วิธีทำอาหารในเห็ด
1: คือวิธีเลี้ยงเห็ดถือว่าง่าย
7: เลี้ยงเห็ด
1: โอเคน้องนัทครับ
8: ได้เข้าป่าไปหาเห็ดค่ะ
1: ครับผม
8: แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องว่ามันอยู่ตรงไหนของส่วนในป่า
1: ครับวันนี้สนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับน้องๆว่าเรื่องราวของธรรมชาตินั้นมีให้เราเรียนรู้ได้ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นเลยนะครับอย่างเห็ดที่เราตอนแรกเนี่ยนึกว่ามันเรื่องของผักเรื่องของพืชใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์ที่มีอาณาจักรของตัวเองนี่ความน่าทึ่งของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เข้าใจไหมครับ
2: เข้าใจค่ะ
1: คำถามท้ายรายการวันนี้คือทำไมเห็ดถึงต้องปล่อยสปอร์พวกมันทำอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆ นะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเรานะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบคำถามถูกแล้วล่ะก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและผู้ที่อยากจะร่วมสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับเห็ดหน่อยครับ
2: เข้าป่าไปหาเห็ดไม่เคยเก็บเพราะมันดุเฮ
1: ้ยแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
2: คิดวิท
1: สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปพวกเราวิ่งไปหาเห็ดกันต่อ

ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dlc.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ได้มลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตกิจนาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับแล้วก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะคร
1: ับ
2: มันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้ครับ
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้
2: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สัก2-3ปีมาแล
1: ้
2: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะ
1: คร
2: ับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ชงเอื้อกันเนาะ
2: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
2: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
2: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
2: คงมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: นะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้ดูเบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่ประโยชน
1: ์นะครับมันไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชันนะครับ
1: ครับผม
2: เรเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าถัดสั้นๆก็มีคำย่ออยู่เหมือนกันเขาเรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่า
2: ESP.
1: เพราะว่ามันยาว
2: เลยนะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเน
1: ี่
2: ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได
1: ้
2: นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร
1: ์
2: ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้
2: ว
1: ่าเนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งเรื่องมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สซิฟิเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำไอ้โรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทานะคร
1: ับ
2: ที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไ
1: อ
2: ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะ
1: ครับ
2: เครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวถ่านนี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตัวนี้ได
1: ้
2: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สเซอร์ชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
2: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่าเครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริงๆนะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ย เราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
2: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองนะครับมันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
2: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
2: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
2: เยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
2: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะคร
1: ับ
2: มันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องแต่ฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะคร
1: ับ
2: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: โอ้ยูนิตหนึ่ง20 ล้าน
2: นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
2: ครับ
1: จะมีผลยังไง
2: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
2: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 ลายละลายเล็กๆลายมีตั้งแต่ลายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจจะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
2: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
2: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
2: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
2: ยินดีครับ
1: ยินดีครับ

0: ได
1: ้เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
2: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าปอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงน
1: ี้มาตามท่อนี้เลย
2: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
1: ์ครับ
2: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต
1: ์อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
2: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
1: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: ออ
2: ัน
1: นี้คือเครื่องยนต์
2: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เมื่อแก๊สเข้ามา
1: ครับ
2: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
1: ับผม
2: เมื่อเครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะ
1: เ
2: ครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นไฟ380โวลต
1: ์
2: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต
1: ์กิโลวัตต์นะ
2: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงก็ประมาณ400หน่วย
1: 400หน่วย
2: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
1: นะ
2: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
1: 1,000
2: ถึง 1,200 กิโลวัตต
1: ์ครับผม
2: นะครับหรือเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต
1: ์อืม
2: นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
1: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือนน
2: ี่แบบ
1: เหลือเฟือ
2: เลย
1: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
2: ไม่ถึงนะฮะฉะนั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
1: ้อ๋อนี่ก็จะไปอย
2: ู่ที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีกระ

0: เรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
1: ครับ
0: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี้เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
1: ครับ
0: ไปกว่านี้นะครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
0: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
1: ไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
0: บางอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ปริมาณไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
1: ตามนั้นเลย
0: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาเพราะฉะนั้นหลายโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: ครับ
0: ที่อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
0: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื
0: ้อก็ต้องรอไปกว่าจะ
1: อนุมัติเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
0: ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
0: ครับก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
1: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
0: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขาครับสวัสดีครับพี
2: ่สวัสดีครับผม
1: แนะนำตัวอีกแล้ว
2: ผมชยพลนะทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
1: ้
2: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบนอร์มอลก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนนั้นมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลยก
2: ็
1: เหมือนรถยนต์รวม
2: ทุกอย่าง
1: เหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอาเอ็กซอสต์แก๊สเข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิ
1: บ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช
1: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัส
1: ด
2: ีครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
1: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่ะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการ สร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วสวัสดีครับพี่บิ๊กเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้กลับมาพบกับน้องๆและเรื่องราววิทยาศาสตร์อันน่าสนุกกันอีกแล้ว
1: สวัสดีครับผมวิทย์บอสโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็ตั้งตารอมาพบกับทุกคนเช่นกันครับพี่บิ๊กกำลังจะกินข้าวเหรอครับเนี่ยโอ้โหดูหอมน่ากินมากเลยนะครับ
0: อันเนี้ยพี่บิ๊กทำเองเลยนะง่ายๆมากแค่เราเอาอาหารแช่แข็งเนี่ยไปอุ่นในเตาไมโครเวฟกดตั้งเวลาไว้3นาทีแค่นี้เราก็จะได้อาหารหอมๆน่าอร่อยแบบนี้แล้ววิทย์บอส
1: สุดยอดไปเลยนะครับเตาไมโครเวฟเนี่ยช่วยให้ทุกคนได้กินอาหารอย่างรวดเร็วทันใจดีจริงๆ
0: โอ้โหลิ้นพองหมดเลยโอ้โหน้อง
1: เฮ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับพี่บิ๊ก
0: ร้อนอ่ะวิทย์บอสตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ร้อนเนี่ยพอจับกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนอะไรเลยแต่เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยลิ้นพองลวกปากหมดเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะวิทย์บอส
1: เมื่อเกิดปัญหาย่อมเป็นโอกาสให้เราฝึกสมองลองสงสัยแล้วหาคำตอบวิทย์บอยวิทย์เกิร์ลทางบ้านครับสงสัยอะไรเรื่องไมโครเวฟกันบ้างสำหรับผมตอนนี้มีหลายคำถามเลย
2: เตาไมโครเวฟมีหลักการในการทำงานยังไงคะ
3: ทำไมอาหารที่อบในเตาไมโครเวฟนานเกินไปจึงแห้งลงและแข็งขึ้นครับ
4: วิธีใช้ไมโครเวฟอย่างปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างคะ
5: อาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟมีอันตรายไหมคะ
6: เตาอบไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนขึ้นได้ยังไง
0: หลากหลายคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับไมโครเวฟไม่ใช่สิ่งที่น่าสงสัยอีกต่อไป
1: เพราะเราจะไปหาคำตอบกับการทดลองสุดสนุกด้วยกันครับ
0: ไปกันเลยหลายคนเคยมองหาสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนในเตาไมโครเวฟ
4: แต่สุดท้ายก็หาไม่เจอไม่ว่าจะเป็นขดลวกความร้อนหรือท่อแก๊ส
0: ทั้งที่เตาไมโครเวฟก็ไม่ได้ใช้ไฟในการทำอาหารแล้วมันทำให้อาหารอุ่นได้ยังไงอะ
4: คำถามนี้ตอบได้ในการทดลอง
0: เราจะเทน้ำลงในแก้วน้ำและนำไปอุ่นในเตาไมโครเวฟเป็นเวลา3นาที

0: กใจก็แปลกใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมน้ำถึงคงได
1: ้ภายในเตาไมโครเวฟจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าแมกนีตรอนที่ใช้สำหรับผลิตคลื่นไมโครเวฟอยู่เมื่อเราอุ่นอาหารคลื่นไมโครเวฟนี้จะถูกปล่อยออกมาจากช่องว่างของผนังโลหะในเตาไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟนี้จะสะท้อนมาอยู่ภายในเตาซึ่งคลื่นไมโครเวฟนี้เองที่เข้าไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกันเกิดเป็นความร้อนทำให้อุณหภูมิของอาหารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทดลองเราจะไม่เห็นว่าน้ำในแก้วนั้นเดือดแต่ความจริงน้ำในแก้วนั้นร้อนขึ้นเกินกว่าจุดเดือดของมันเพราะโมเลกุลของน้ำถูกทำให้สั่นและเสียดสีกันโดยคลื่นไมโครเวฟพอเราใส่กาแฟเข้าไปน้ำที่ถูกทำให้กระทบกระเทือนจึงเกิดการสั่นและพุ่งขึ้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเดือดโดยเฉียบพลันครับ
2: เราใช้คลื่นไมโครเวฟในการทำให้อาหารร้อนนี่เองเราถึงเรียกมันว่าเตาไมโครเวฟ
0: ส่วนการทดลองต่อไปจะต้องใช้สิ่งนี้ไส้กรอก
2: งงไหมล่ะคะว่าเอามาทำอะไรไส้กรอกเนี่ยก็ต้องเอามากินสิ
0: เฮ้ยนิ้วไม่ใช่มากินเอามาทำการทดลองต่างหากเมื่อเราเอาไส้กรอกไปอุ่นในเตาไมโครเวฟมันก็จะพองขึ้น
2: แต่พอไม่ได้รับเครื่องไมโครเวฟมันกลับเหี่ยวลงเหมือนเดิม
0: อุ้ยเมื่อกี้เหี่ยวเร็วมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะต้องดูการทดลองนี้เลย

0: ื่อตะกี้นะครับลูกโป่งที่พองขึ้นเนี่ยพอออกจากตามไมโครเวฟก็เหมือนกับไส้กรอกครับที่มันพองขึ้นแล้วก็เหี่ยวลงนั่นเอง
1: ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคลื่นไมโครเวฟทำให้น้ำร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสน้ำจะเกิดการขยายตัวอย่างมากและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอและไอน้ำก็จะไปดันลูกโป่งพองขึ้นเมื่อเอาลูกโป่งออกมาอุณหภูมิของน้ำก็จะเย็นตัวลงทำให้ไอน้ำควบแน่นกลับเป็นของเหลวลูกโป่งจึงแฟบลงมามีขนาดเล็กเหมือนตอนแรกครับ
2: ซึ่งการพองตัวและหดตัวของไส้กรอกเนี่ยเป็นหลักการเดียวกับลูกโป่งเลย
0: เพราะหน้าในเวลาอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟนะครับเพื่อนๆต้องคิดสังเกตดูเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรที่แบบแปลกออกไปบ้างแต่ที่รู้ๆเลยตอนนี้ก็คือไส้กรอกที่อบจนเหี่ยวเมื่อกี้มันเหนียวมากเลยครับ
2: เอ้าพี่บิ๊กไหนบอกเอาไว้ทดลองไง
0: ทดลองอยู
1: ่สายแอนอินสกูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเตาไมโครเวฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เด็กๆหลายคนเคยเห็นเคยสัมผัสและเคยใช้งาน
3: ถ้าผมใช้ไมโครเวฟผมจะใช้อุ่นอาหารที่ใส่ไว้ในตู้เย็นและอาหารข้ามวันครับ
4: สมมุติว่าถ้าเราอาหารนะเราทิ้งไว้นานแล้วมันเย็นครับเราก็สามารถนำไปอุ่นให้มันร้อนได้ครับ
5: ค่ะหนูใช้ไมโครเวฟในการตุ๋นไข่หรือว่าอุ่นอาหารที่ไปซื้อมานานแล้วสามารถอุ่นให้มันร้อนมารับประทานแบบร้อนๆได้ค่ะ
6: เคยใช้อุ่นอาหารที่แช่แข็งเช่นไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆและนำมาเวฟเองที่บ้านค่ะ
7: เคยค่ะเคยใช้ทำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดต่างๆแล้วอุ่นอาหารที่รับประทานค้างเอาไว้ค่ะ
1: ไปดูกันว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในครัวอย่างไมโครเวฟจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือโฉมหน้าของวิทยากรคนเก่ง
8: พวกเรามาจากโรงเรียนอำนวยวิทย์ค่ะ
1: ที่จะมาโชว์ฝีมือในวันนี้กันเลยครับ
9: แรงบันดาลใจของพวกเราก็คือในยุคปัจจุบันนี้มลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกทำให้เราคิดกันว่าเราจะทำอย่างไรที่ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่านี้แล้วยังเอื้อประโยชน์ให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟที่เราสร้างขึ้นมาด้วยค่ะ
10: ค่ะคลื่นไมโครเวฟนะคะจะส่งมายังท่อเวฟไกด์ค่ะซึ่งทำมาจากทองแดงอลูมิเนียมและฉาบด้วยเงินค่ะหลังจากนั้นส่งมายังสมองกลค่ะสมองกลก็จะสะสมคลื่นไมโครเวฟไว้ค่ะหลังจากนั้นเราจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แสง

ลงไปในลูกกรงฟาราเดย์ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟสัมผัสบนอาหารค่ะเมื่ออบอาหารเสร็จแล้วนะคะจะใช้พัดลมระบายอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิในไมโครเวฟให้มีอุณหภูมิที่ลดลงค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเครื่องรับเสียงค่ะใช้สำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้ที่พูดไม่ได้นะคะผู้พิการทางสายตาใช้เป็นคำสั่งเสียงค่ะผู้ที่พูดไม่ได้นะคะใช้เป็นการปรบมือค่ะไมโครเวฟส่วนใหญ่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของเราก็เช่นกันข้อดีคือไมโครเวฟเครื่องนี้สามารถพกพาได้สะดวกแบตเตอรี่ที่เราใช้นั้นใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่พัฒนามาจากแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีอายุการใช้งานนานถึง 7-8 ปีส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดามีอายุการใช้งาน 2-3 ปีและมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานดีกว่าข้อเสียคือเราไม่สามารถอุ่นอาหารที่บรรจุกระป๋องได้โลหะอลูมิเนียมเพราะว่าเมื่อสารพวกนี้ละลายสู่อาหารอาหารจะเกิดการเป็นพิษพอเป็นพิษเมื่อเรารับประทานเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้ค่ะ

5คำถามจริงหรือไม่กลับมาอีกแล้วจริงหรือไม่มดสามารถอยู่ในเตาไมโครเวฟที่กำลังทำงานอยู่โดยที่ไม่ตายคำตอบคือจริงเพราะมดมีขนาดเล็กกว่าคลื่นความยาวของไมโครเวฟมากอีกทั้งมดมันยังเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วยร้อนจริงหรือไม่พอเวลาที่เราอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเสร็จแล้วให้รีบเอาออกทันทีเพราะไม่อย่างนั้นจะมีรังสีตกค้างอยู่คำตอบคือไม่จริงเพราะคลื่นไมโครเวฟมันถ่ายทอดพลังงานให้ถึงอาหารเสร็จแล้วมันก็จะสลายหายไปไม่ตกค้างอยู่ในอาหารจริงหรือไม่ในการแพทย์ใช้คลื่นไมโครเวฟในการรักษาคนไข้คำตอบคือจริงแต่ว่าคลื่นไมโครเวฟในการแพทย์นั้นจะมีความถี่ต่ำกว่าคลื่นไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารกันหมอเนี่ยเขาจะใช้ในการคลายกล้ามเนื้อครับโอ้ยปวดหลังขึ้นมาพอดีเลยคลื่นไมโครเวฟช่วยแล้วโอ้ยจริงหรือไม่ถ้าเราเอาซ่อมเข้าเตาไมโครเวฟแล้วจะไม่เกิดความร้อนอะไรเลยคำตอบคือไม่จริงซ่อมเป็นโลหะบางๆและทำให้เกิดความร้อนได้เร็วมากและทำให้บ้านไฟไหม้ได้ด้วยนะว้าจริงหรือไม่แสงที่เราเห็นในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อตาของเราคำตอบคือไม่จริง

0: ไฟในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นแค่หลอดไฟที่ทำให้มองเห็นอาหารในเตาไมโครเวฟ
1: ถ้าเตาไม่ชำรุดหรือผุพังไปแล้วขึ้นไมโครเวฟก็จะไม่สามารถทะลุออกมาได้อย่างแน่นอนแต่ทางที่ดีนะครับเราไม่ควรจ้องมองใกล้ๆเพราะเราไม่รู้ว่าเตาไมโครเวฟของเรานั้นชำรุดหรือเปล่า
0: จบไปแล้ว5คำถามจริงหรือไม่มีใครตอบถูกครบบ้างถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราไปสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของไมโครเวฟกันต่อดีกว่า
2: แม้ว่าที่บ้านของพวกเราบางคนจะไม่มีเตาไมโครเวฟแต่อุปสรรคนี้ก็ไม่สามารถจะปิดกั้นการเรียนรู้ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยได้วันนี้เราจะมารู้จักกับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัยเพื่อให้พร้อมรับมือเมื่อถึงคราวต้องใช้งานเริ่มต้นจากภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟก่อนเป็นอันดับแรกเรามีภาชนะหลากหลายชนิดให้น้องๆลองเลือกชิ้นที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ

0: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเลือกกันได้แล้วล่ะครับมีคนเลือกภาชนะที่ทำจากแก้วทั้งหมด15คนอยากรู้จังว่าทำไม
1: เพราะว่าแก้วทนต่อความร้อนครับถึงจะเอาเข้าไปเวฟแล้วแก้วจะร้อนแต่ก็สามารถทนความร้อนได้ดีครับ
2: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับมันจะทนความร้อนได้เยอะและนำความร้อนทำให้อาหารสุกครับ
3: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับทนความร้อนได้หลายองศาแต่ถ้าเป็นโลหะก็มันจะเป็นตัวนำความร้อนครับจะทำให้เหล็กมันร้อนมากถ้าพลาสติกก็มันจะละลาย
0: ส่วนแถวนี้เลือกภาชนะที่เป็นเซรามิกทั้งหมด5คนเพราะอะไรกันนะ
4: เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูไปเลือกโลหะหรือว่าพวกอลูมิเนียมนะคะถ้าเกิดว่าใส่ในไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นตัวนำความร้อนอ่ะมันอาจจะแบบถ้าร้อนจัดมันอาจจะละลายได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกจานกระเบื้องหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็น่าจะแบบหนาแน่นแล้วก็ทนทานต่อความร้อน
5: ค่ะแล้วรอดไหม
4: เพราะว่ากระเบื้องหรือว่าเซรามิกเนี่ยพวกนี้ค่ะมันจะมีความทนทานต่อความร้อนสูงค่ะ
0: ส่วนแถวนี้มั่นใจว่าพลาสติกใช้ได้6คน
6: ก็เคยเห็นในร้านสะดวกซื้อค่ะที่อบในเตาไมโครเวฟที่เขาอุ่นข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
7: คิดว่าพลาสติกมันนำเก็บความร้อนได้ดีค่ะพลาสติกแบบนี้ค่ะบางชนิดก็ทำได้แล้วแต่บางชนิด
0: ส่วนน้องสองคนนี้คิดว่าโลหะสามารถใช้ได
8: ้ก็เพราะว่าเราจะใช้ไข่ตุ๋นนี้ครับก็จะใช้ตุ๋นโดยการใช้อันนี้ครับเราจะใช้ไข่ตุ๋นอะไรเงี้ยเพราะว่าน่าจะเก็บความร้อนได้ดีครับ
9: หนูว่ามันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันน่าจะเก็บความร้อนได้ดีกว่าอย่างอื่นค่ะ
0: สรุปแล้วภาชนะที่น้องๆเลือกว่าปลอดภัยในการใช้กับเตาไมโครเวฟมีแก้วเซรามิกพลาสติกโลหะส่วนกระดาษไม่มีใครเลือกเลยล่ะครับไปดูกันดีกว่าว่าที่ถูกต้องจริงๆนั้นเราควรใช้ภาชนะอะไรภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยที่สุดก็คือแก้วครับแต่ต้องเป็นแก้วที่มีคุณภาพดีและทนความร้อนได้ดีนะครับเซรามิกก็เป็นภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ดีอีกชนิดหนึ่งแต่ไม่ควรมีลวดลายสีฉูดฉาดที่ด้านในเพราะหากโลหะหนักในสีละลายออกมาปนกับอาหารก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับอาจฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ภาชนะกระดาษก็สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยแต่ควรเป็นกระดาษที่ไม่มีสีและตัวอักษรพิมพ์นะครับพลาสติกบางชนิดอาจจะละลายในเตาไมโครเวฟได้จึงต้องใช้แบบที่ระบุว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้นส่วนภาชนะที่ทำจากโลหะนั้นไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับเตาไมโครเวฟเลยเพราะจะทำให้คลื่นไมโครเวฟเกิดการสะท้อนกลับส่งผลให้อุปกรณ์ภายในเตาไมโครเวฟเสียหายและเสื่อมอายุการใช้งานลงอย่างรวดเร็วครับต่อไปเราจะให้น้องๆแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3คนแล้วมาแข่งกันใช้เตาไมโครเวฟกันโจทย์ก็คือให้ทำไข่ให้สุกแบบที่กินได้ด้วยนะครับมีเวลาให้น้องๆ15นาที

0: เป็นไง
1: เดี๋ยวเค็มไม่พอ
2: ยังเค็มไม่ค่อยพออะไร
1: เค็มแล้ว
0: ป่ะเค็มปีได้ป่ะ
3: เค็มปีได้ป่ะ
0: เค็มปีเลยครับ

0: จากผลออกมานะคะระหว่างทีม3หนุ่ม3มุมนะคะแล้วก็ทีมไมโครสตูเดนต์นะคะน่าจะเป็นของผลของ3หนุ่ม3มุมค่ะที่มีความรสชาติหรือสีสันอะไรต่างๆน่าทานมากกว่าค่ะขอเป็น3หนุ่ม3มุมนะคะผลการตัดสินค่ะ
1: ส่วนคะแนนด้านวิธีการใช้ไมโครเวฟนั้นน้องทีมสีส้มและทีมน้ำเงินเลือกใช้ภาชนะเซรามิกซึ่งสามารถโชว์เวฟได้เหมือนกันแต่ของทีมสีส้มเป็นแบบที่มีลวดลายวาดด้วยสีด้านในซึ่งถ้าสีละลายออกมามันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้จึงควรใช้แบบไม่มีสีและลายจะดีกว่าครับส่วนการใช้เตาไมโครเวฟนั้นน้องๆดูไม่รู้ว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ดีในการทำไข่ให้สุกหรือระดับความร้อนที่เหมาะสมแต่ทีมสีน้ำเงินก็ทำไข่สำเร็จออกมาได้ในการอบเพียง2ครั้งส่วนทีมสีส้มต้องลองอบอยู่หลายครั้งจนหมดเวลาแล้วก็ยังไม่ได้ไข่แบบที่พอใจเพราะฉะนั้นผู้ชนะได้แก่ทีม3หนุ่ม3มุมครับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำให้เราคิดแบบวิเคราะห์และเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งรอบตัวได้อย่างปลอดภัยต่อไปถ้าได้ใช้ไมโครเวฟเมื่อไหร่น้องๆทั้งหลายก็มั่นใจได้เลยว่าทำได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าแต่รู้วิธีใช้อย่างปลอดภัยแล้วแต่รู้หรือเปล่าว่าปุ่มไหนต้องใช้ตอนไหนล่ะเนี่ย

0: เราได้รู้แล้วว่าไมโครเวฟทำงานโดยการปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารนั้นเกิดการสั่นตัวแล้วก็เสียสีกันจนทำให้เกิดความร้อนนั่นเอง
1: แล้วก็ได้รู้ว่าเด็กๆอย่างพวกเราควรใช้เตาไมโครเวฟให้ปลอดภัยได้ยังไงงั้นก็อย่ารอช้ารีบเข้าไปตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่ Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ
0: คำถามก็คือคลื่นไมโครเวฟคือคลื่นอะไรรีบส่งคำตอบเข้ามากันนะครับคนที่ตอบถูก3คนแรกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี
1: ้และหากใครมีข้อสงสัยอยากรู้เรื่องของไมโครเวฟอย่างละเอียดมากขึ้นก็ลองเข้าไปหาอ่านดูได้ที่เว็บไซต์ตามนี้เลยครับ
0: วันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่น้องๆอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์นั้นสามารถคิดค้นคว้าและหาข้อมูลได้ตลอดเวลาเลย
1: เพราะวิทยาศาสตร์มีอยู่ในทุกที่รอบตัวเราและที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้า
0: ในรายการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเฉือโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยค่ะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกรรไกรแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่1เนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยทีเชอร์ให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีหนึ่งค่ะMemory ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะ เดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่า

0: ็จแล้วนั่งประจำที่ก่อนนะคะอ่ะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกสายลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบค่ะยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะครับเดี๋ยวที่เชิญถามนะเดี๋ยวที่เชิญถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกตากี่อันแล้วตัวปีกหรือแขนกี่อันถ้า2ปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทิชเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมุติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่สองปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่หนึ่งในข้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีใหญ่ๆ
0: ใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพิณภา
1: คะ
0: ระวังอะไรก่อน
1: ต้องวางวงใหญ่ๆก่อนแล้วก็วางยังไงแล้วก็วาง
0: ใครคิดว่าวางวงรีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมีสองคนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อน
1: วงกลม
0: แล้วถัดมาเป็น
1: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: วางแล้วแล้วต่อไปเป็น
1: ตาไม่เหมือน
0: แล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ๆสีเหลืองมันเล็กกว่าข้างในค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: เอาวงกลมวางไว้สี่อัน
0: วางวงกลมต่อกันสี่อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะ
1: แล้วก็
0: ขายอยู่นะ แสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะ
1: เก่งมาก
0: ทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
2: ทีเชอร์คือว่าใช้สีรังเทน
0: ได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันท้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันท้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังต่อไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหร
3: อเคยเรียนแล้ว
0: ยังที่เธอยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับพักก่อนแล้วก็ใช้อะไร
3: วงกลม
0: เป็น
3: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
3: สี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหม
3: เรียงไป
0: นักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะทีเชอร์ไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้อง1อันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
4: ใช้ที่สอง
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
5: เกิน
0: ครบอะไรเกินคะ
5: วงกลม
0: วงกลมเกินมีอะไรเกินอีกไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช้ไหมไม่ใช่โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
6: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่า พี่ช้างตัวเนี้ยเขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อคใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะที่เชอร์อยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยที่เชื่อระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะที่เชื่อวางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงทีเชอร์ก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าทีเชอร์ระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะทีเชอร์ระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จากวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะอ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้นกับการระบายสีกันนะคะ

0: ียนปลายทางนะคะก็อยากให้เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้างหนึ่งตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรทีเชอร์ไปตัดนะ
1: ให้มีสีดำ
0: จะใช้สีเทียนก็ได้หรือว่าสีไม้ก็ได้นะ

ในใบกิจกรรมยังมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะเวลาต่อรูปเลขาคณิตที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราถ้าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปแบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้1รูปสี่เหลี่ยมล่ะคะแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างมี1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น5กับ5เป็น10แล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันท้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะ

0: ้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ4อันไหน4อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมนี้มันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักนึงนะคะมีคนยืนยันว่า4อันลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลือง1อันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีว่าครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับเหลือมีวงรีด้วยนอกจากครึ่งวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสีเทานี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่สองนะคะซึ่งลำดับที่สองจะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วครึ่งวงกลมที่อยู่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อแถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเลขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเลขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชอร์แยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่จะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่า

ไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6 รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะก็ใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่1 อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูงรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมี2 รูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะวงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ยสีคุ้นๆว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะลายบนตัวล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลยค่ะคณิตรูปไหนโอเคไม่ยากไม่ง่ายนะคะสีเขาจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็พอพูดถึงลายเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เล็กหน่อยแล้วก็ไปวางบนลำตัวหรือบนหลังของเจ้าแมลงได้นะคะนี่จะถูกวางสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้1 รูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวหน้า2 รูป 3 รูป 4 รูป 5 รูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันหนึ่งน่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่2เราวางได้อีกอันหนึ่งก็เป็น3 อัน1 2 3 4 5 6 7 8 9เพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมด9 รูปนะคะ

สิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุก

ก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมเราก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมนี้วางบนตัวแป้งวางไปจริงๆแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวนี้เหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยนะคะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆก็จะใช้องค์ประกอบทางเรขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้นได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวางลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งแมลงต้นแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางลูกวงรีที่เป็นลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะปุ๊บเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยลำตัวดีไหมคะต่อด้วยลายบนตัวพี่แมลงละกันต่อด้วยหางนะคะซึ่งวางซ้อนตรงลำตัวได้แล้วก็เจ้าลูกตาสองลูกที่วางอยู่กึ่งขอบตรงลำตัวพี่แมลงส่วนหัวนะคะดูซิว่าถ้าลำดับตามนี้นะคะ1เป็นขาของแมลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2เป็นลำตัวพี่แมลงสีน้ำที่เป็นเชฟวงรีนะคะ3เป็นลายบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วยสามเหลี่ยมทั้งหมด9อัน4หางพี่แมลงที่เป็นสามเหลี่ยมสีดำนะคะ
แล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพิมาน

แหลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยนี่ทีเชอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแปลว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะสามเราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลงสามลายมีสามเหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะสี่ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมๆสองอันซึ่งวางไว้ตรงส่วนด้านหน้าวงหรีตรงนี้เลยค่ะก็เหมือนไหมคะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงนี้อาจจะต้องหุบขาเข้าไปนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงต้นแบบเลยเนาะต้นแบบหน้าตาแบบนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะจากตัวอย่างที่เราทำด้วยกันมาทั้งแบบฝึกหัดเรื่องของการตอบภาพนกนะคะซึ่งเป็นนกตัวนี้เลยการตอบภาพพี่ช้างซึ่งเราได้ทั้งระบายสีออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตอบด้วยแล้วก็การตอบพี่แมลงตรงนี้นะคะที่ทำไปกับทีเชอร์บนกระดาษเลยจะเห็นว่าลำดับนั้นสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่หนึ่งผิดชิ้นที่สองที่สามที่สี่ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเรขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนและเพราะเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยวงรีสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับลูกช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็นว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะได้ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เราแก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดค่ะปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองเห็นข้อสังเกตที่ได้จากองค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี้ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการต่อภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลยมาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะโอ้ย
มาดูการต่ออีกแบบหนึ่งค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไม่เอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพนี้เราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่2นะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมาต่อปราสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์สีฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่3แล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นลำดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้วปราสาทยังไม่เสร็จนะคะปราสาทยังมีส่วนที่เป็นปราสาทสูงอีกเราก็ต่อไปเลยค่ะบล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่มสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์หนึ่งได้ตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากอยู่วางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะหรือว่าชั้น1นั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้น2ล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับ2หลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงนี่ค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้อ่ะส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวนึงให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่า
ขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะ

0: ยกตัวอย่างนะคะว่าสมมุติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับเจ้าเบาะนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยึดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยึดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมี instruction หรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่าน instruction แล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้ตั้งรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียนลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทีเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่าวิธีคิดแบบหนึ่งหรือว่าวิธีคิดที่เราแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่เปิดคาบมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้ยังถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ใช่มลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตกิตินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้น
1: ครับ
2: นะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะครับมันยังไม่มีประสิทธิภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยาก

0: จะทำเจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้ครับ
0: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้
0: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
0: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงๆได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3ปีมาแล
1: ้
0: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ชงเอื้อๆกันเนาะ
0: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
0: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
0: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
0: ผมมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่ประโยชน
1: ์มันไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชันนะครับ
1: ครับผม
2: เรเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มัน

0: แล้วเรียกถ้าสั้นๆก็มีคำย่ออยู่เหมือนกันเขาเรียก ESP
1: อ่ะเราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะว่ายาว
0: เลยนะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
0: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
0: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
0: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเน
1: ี่
0: ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
0: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
0: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร
1: ์
0: ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบESP
1: ครับผม
0: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้
0: อ
1: ะเนี่ย
0: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งหรือมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบ gasification เนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำไอ้โรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทาน
1: ะครับ
0: ที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะครับเครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได
1: ้
0: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบ gasification สำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีนะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
0: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: เยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
0: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องกำจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง
1: ครับ
0: นะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะ
1: ครับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งเนี่ยเขาตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อมีใน
0: 20 ล้านนะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต

0: ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10รายละก็รายเล็กๆรายมีตั้งแต่รายที่มีเงิน20 30ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับ

0: ได้เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
1: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงนี้
0: มาทำที่เลย
1: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต์
0: อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
1: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
0: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อนี่คือเครื่องยนต์
1: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊สเข้ามา
0: ครับ
1: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
0: ับ
1: เมื่อเครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังพวกนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาจะเป็นไฟ380โวลต
0: ์
1: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380 400กิโลวัตต
0: ์กิโลวัตต์นะ
1: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
0: 400หน่วย
1: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
0: นะ
1: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
0: 1,000
1: ถึง 1,200 กิโลวัตต์
0: ครับผม
1: นะครับหรือเขาเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
0: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือน
1: นี่แบบ
0: เหลือเฟือ
1: เลย
0: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
1: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
0: ้อ๋อยังก็จะไปอยู่
1: งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
0: ครับ
1: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
0: ครับ
1: ไปกว่านี้นะครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตัวนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
1: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
0: ไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
1: บ้างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ปริมาณไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
0: ตามนั้นเลย
1: ไม่งั้นไฟฟ้าเขาไม่ยอมใ

0: คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาดังนั้นไหลโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: คร
0: ับครับอาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
0: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงกันนะฮะเขาก็เข้าเนื้อ
0: ก็ต้องรอไปกว่าจะ
1: ก็จะนิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
0: ปัญหาอะไรต่างนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าอย่างไรว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
0: ครับก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
1: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
0: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเราหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขานะครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับผม
1: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชยพลนะทัพชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเงี้ย
2: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
1: ้
2: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลยก็เหมือนรถยนต์ลูกสูบเหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอาเอ็กซอสแก๊สเข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ
1: ครับ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช่
1: โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
1: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่าโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยนั่นเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการคุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะสองคือกรรไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี้ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้กระดาษสีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปทำหน้าปกสมุดกันนี่เลยกระดาษชานอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดกระดาษชานอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเดี๋ยวหน้าเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆอย่างนี้เราก็สามารถเติมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มีโยงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบสเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการเจาะกระดาษค่ะทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋ามอนสเตอร์กันเลยสิ่งที่ต้องมีคือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นริบบิ้นไข่มุกลูกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะคะน้องๆเอากระดาษลังมาค่ะแล้ววัดขนาดกระดาษให้พอดีกับขนาดของกระเป๋าดินสอของเราอย่างอันนี้พี่ก็จะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเหลือพื้นที่ในการจับของเราด้วยนะคะเล็กน้อยสักประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมคะรอยของพี่เมื่อน้องๆพร้อมแล้วเราก็จะมาพันไหมพรมกันค่ะไหมพรมเนี่ยเราเลือกตามสีที่เราชอบได้เลยนะคะนี่แล้วพี่โบก็จะพันไหมพรมให้เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะ
น้องพยายามพันให้มันแน่นๆนะคะตัวก่อนดินสอมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยคลิปค้างเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้คือด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะพอมาส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังอะค่ะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเอากระดาษลังขึ้นมา

แล้วก็วัดขนาดให้พอดีกับความยาวของกระเป๋าจากนั้นเว้นที่สัก 1-2 เซนติเมตรเอาไว้จับนะคะแล้วก็พันไหมพรมเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะอันนี้คือตัวที่พี่พันเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่ในการจับเอาไว้ทั้ง2ด้านเมื่อเราทำอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทำการแปะลงไปบนกล่องดินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำการแปะแบบนี้นะคะไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อกาวของเราเริ่มแห้งเราจะใช้กรรไกรค่ะในการตัดไหมพรมของเราออกสอบมันเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ากรรไกรจะไปพร้อมๆกับมือเราที่ค่อยๆถอยออกค่ะแบบนี้เลยแล้วก็เอากระดาษลังของเราออกค่ะนี่ก็คือชั้นแรกของเรานะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะติดชั้น2แล้วก็ชั้น3ต่อรวมถึงด้านหลังด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบกล่องดินสอของเราเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับการติดไหมพรมของพี่โบ๊ทน้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบ๊ทติดครบรอบเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้เราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เลยเราจะตกแต่งแบบนี้ทากาวแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆติดเข้าไปแม้นี่ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวเนี้ยก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากาวเยอะๆมันจะได้ติดแน่นๆมอนสเตอร์ของพี่โบน่ารักไหมคะเมื่อตอนนี้นะคะเราเสร็จกันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากการทำทุกอย่างเสร็จนะคะน้องๆเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งกระเป๋ามอนสเตอร์แล้วก็โต๊ะ DIY เรียบร้อยแล้ว

0: เห็นไหมล่ะคะสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันในวันนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วที่สำคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆนะคะคนไหนที่ทำตามกันแล้วทำเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่าสนใจละสิเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆและน้องๆคนไหนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบดูได้ทางเพจมหิดล Channel พี่โบรอดูอยู่นะที่สำคัญเรากติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและในวันนี้พี่โบนะคะจะพาน้องๆมาประหยัดกันค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้กันแล้วค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยน้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือไม้ไอติมนั่นเองเมื่อเรากินไอติมเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บไม้เอาไว้ค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะเอาไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นบ้านไอติมกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่เหลือกันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านไม้ไอติมอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือไม้ไอติมกาวกรรไกรสีเมจิกหรือสีอะคริลิกคัตเตอร์และเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของเราพี่โบก็จะเอาไม้ไอติมมาทาสีกันพี่โบล่ะชอบบ้านที่มีสีสันมากๆเลยนะคะพี่โบก็จะทาสีไม้ไอติมเนี่ยให้มีหลากหลายสีเลยนี่เลยตอนนี้พี่โบก็ทาสีไม้ไอติมของพี่โบเสร็จเป็น

น้องหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้ไอติมของเราประกบลงไปเลยให้ทั้งสองฝั่งพอดีกับความยาวของไม้ไอติมนะคะแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะโอเคเราจะรอแป๊บนึงนะคะจนไม้ไอติมของเราแห้งค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะน้องขั้นตอนต่อไปนะคะน้องเดี๋ยวเราจะมาทำผนังกันค่ะโดยหน้าตาของมันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันดับแรกเลยนะคะทากาวไปเลยค่ะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เลือกสีไม้ที่ชอบค่ะแปะลงไปเลยติดเสร็จเรียบร้อยกดๆที่มุมทั้งสองข้างด้วยนะคะน้องๆจะได้ติดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวแห้งขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเราจะมาทำจั่วบ้านกันค่ะเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะทำทั้งหมด2อันค่ะน้องๆโดยอันดับแรกเราก็จะติดกาวลงไปก่อนแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะหย่อนกาวอีกอันนึงนะคะไว้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะแล้วก็ประกบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งนะคะและเมื่อเราติดกาวจนแห้งสนิทนะคะน้องๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเนี่ยก็จะออกมามีรูปร่างแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2อันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไปติดให้เป็นหลังคาบ้านกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาสามเหลี่ยมของเราค่ะทากาวนะคะน้องๆเทไปที่ไม้ไอติมของเราเลยตรงส่วนฐานจากนั้นก็ประกบลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกาวแห้งบ้านเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะพันกันอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะจับกันไว้แบบนี้ก่อนเราก็จะติดอีกฝั่งนึงค่ะน้องๆถ้าเหมือนเดิมเลยเทกาวลงไปก่อนประกบสามเหลี่ยมของเราลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้ค่ะแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งและเมื่อตอนนี้หลังคาของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะมาทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเอาไม้ไอติมมาค่ะแล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางเลยพยายามเอาให้มันได้กลางพอดีนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาหัวมุมตรงนี้ค่ะน้องๆแปะลงไปเลยโดยการที่เราจะทากาวนะคะน้องๆแล้วเราก็จะแปะลงไปเรื่อยๆเลยเวลาแปะนะคะน้องๆกดเอาไว้ค่ะให้แน่นๆรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะต่อไปนะคะน้องๆเวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่เกินอยู่เรานะคะจะทำการตัดส่วนที่เกินออกไปค่ะให้มันมีความยาวเท่ากันทั้งหมดก็คือตามเส้นอันแรกนี้เลยไปทำกันเลยค่ะ

ราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งสองด้านเลยค่ะมาถึงการทำตัวบ้านกันแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะตัดเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่หน้าต่างนะคะเราจะใช้3ไม้ไอติมค่ะวาดลงไปเลยจากนั้นนะคะมาที่ประตูกันค่ะประตูเราจะใช้ทั้งหมด4ไม้ไอติมประตูพี่โบก็จะวาดให้มันตรงกึ่งกลางของไม้ไอติมเลยจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดออกค่ะด้วยคัตเตอร์เราจะกรีดลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นช่องนะคะของประตูแล้วก็หน้าต่างค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือกรรไกรมันอันตรายน้องๆควรจะให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะมาฮิวขออีกรอบนึงโอเคแล้วถ้าน้องๆตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปประกอบตัวบ้านกันเลยแบบนี้เลยนะคะน้องๆใช้ด้านสันค่ะเราจะทากาวลงไปแล้วก็ประกบกันให้ครบทั้ง4ด้านค้างเอาไว้นะคะกดเอาไว้จนกว่ากาวจะแห้งค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด4ด้านให้เกิดเป็นตัวบ้านค่ะเราก็จะไปเอาหลังคานะคะมาประกอบติดกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวบ้านที่สมบูรณ์แบบกดให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านของพี่โบ๊ทเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเห็นไหมบ้านของพี่โบ๊ทเนี่ยสีสันสดสวยงดงามมากๆเลยแต่วันนี้นะคะของที่พี่โบ๊ทนำมาทำเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะเอาของเก่าของเราเนี่ยมา DIY เพิ่มขึ้นอีกชิ้นนึงค่ะและนั่นก็คือการแปลงโฉมเสื้อผ้าเก่าของเรานั่นเองถ้าแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆมีแค่2 อย่าง

คือ 1. เสื้อผ้าตัวเก่าของเราและ 2. กรรไกรตัดผ้าค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่เลยเสื้อผ้าตัวเก่าของพี่โบ๊ทเป็นเสื้อยืดค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆแปลงโฉมกันไปดูขั้นตอนการทำกันเลยพี่โบ๊ทบอกเทคนิคก่อนเลยเรานะคะจะต้องดึงเสื้อให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือว่าถ้าน้องๆมีคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ไปขอให้เขามาช่วยดึงเสื้อเอาไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำการตัดตรงช่วงปลายค่ะตัดขึ้นมาเป็นตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆให้เหมือนกับหนวดปลาหมึกอ่ะพอจะเห็นภาพกันไหมคะน้องๆคะเวลาตัดเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยนะในการตัดนะคะจะตัดมาประมาณคืบหนึ่งความหนาของเราเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้เอาตามที่น้องๆชอบเลยตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเราจะมาทำการมัดปมกันโดยเราจะจับมานะคะทั้งหมด2เส้นแล้วก็มัดปมทั้งหมด2ปมค่ะแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งตัวเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะแค่นี้เราก็จะสามารถมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ได้อย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะน้องๆไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อตัวใหม่เลยนะคะแค่เราเอามาคลิกนิดเดียวก็ได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

ำหรับ2สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญทั้งประหยัดด้วยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำตามพี่โบ๊ทในวันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ส่งมาทางไหนคะน้องๆถูกต้องทางแฟนเพจ Mahidol Channel เลยนะคะพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้น้องๆที่ทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ไบโอโอเย่ตอนสุดยอดสัตว์นักเลี้ยงลูก
2: จิงโจ้สุดยอดคุณแม่แห่งทวีปออสเตรเลียจิงโจ้เป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับมีเฉพาะคุณแม่เท่านั้นกระเป๋าเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกครับสมมุติว่าถ้าเป็นน้องเหนือตอนเด็กๆใช่ไหมครับตอนที่น้องเหนือคลอดออกมาเนี่ยก็ตัวใหญ่ประมาณนึงจำได้ไหม
3: ตัวเท่านี้ครับ
2: ใช่ไหมครับเด็กทารกประมาณนี้แต่ว่าลูกจิงโจ้เนี่ยคลอดออกมาขนาดเล็กมากเลยครับเล็กแบบ
3: เท่านี้เหรอครับ
2: ตัวเล็กๆแดงๆลูกกระต่ายยังไม่ลืมเลยครับเสร็จแล้วพอคลอดมาปุ๊บเนี่ยก็เลยออกมาแล้วก็ไต่ขนตรงพุงแม่นะครับขึ้นมาซึ่งในกระเป๋านั้นมันก็จะไปพบกับสิ่งหนึ่ง
3: คืออะไรครับ
2: หัวนม
3: เฮ้ย
2: ในกระเป๋าเนี่ยก็มีหัวนมอยู่แล้วลูกจิงโจ้ก็ไปดูดนมตรงนั้นจากนั้นถึงค่อยโตจากตัวเล็กๆเนี่ยกลายเป็นตัวใหญ่ในกระเป
3: ๋
2: า
3: ตัวใหญ่ๆในกระเป๋า
2: ทีนี้สมมติว่าลูกจิงโจ้โตแล้วบางครั้งเนี่ยพอมันออกไปข้างนอกกระเป๋ามันก็ยังกลับมาอยู่ในกระเป๋าอีกนะ
3: เฮ้ย
2: เหมือนกับเป็นที่ที่มันรู้สึกปลอดภัยยังมีสัตว์อีกชนิดนึงที่แปลกประหลาดออกไปฮะคือคุณพ่อเป็นฝ่ายที่มีกระเป๋าหน้าท้องไว้เลี้ยงลูก
3: เพศชายนี่แหละครับ
2: เพศชายนี่แหละครับและไม่ใช่โดราเอมอนด้วยนะครับใบให้ว่าเป็นสัตว์น้ำครับ
3: สัตว์น้ำปลา
2: เป็นปลาใช่ครับมันตั้งชื่อตามสัตว์บกชนิดนึงซึ่งร้องแบบนี้ม้าน้ำถูกต้องครับ
3: เย้ yeah!
2: ม้าน้ำสุดยอดคุณพ่อแห่งท้องทะเลคุณพ่อของม้าน้ำนี่แหละครับจะเป็นคนที่รับฝากไข่จากคุณแม่นะฮะ คุณแม่พอมีไข่เสร็จแล้วก็จะเอาที่วางไข่ของคุณแม่มาปล่อยไข่ใส่ลงไปในกระเป๋าหน้าท้องของคุณพ่อ
3: โอ้กระเป๋าหน้าท้องคุณพ่อ
2: จากนั้นคุณพ่อก็ทำหน้าที่ฟักไข่ครับคอยประคบประหงมดูแลจนกระทั่งลูกม้าน้ำเล็กๆที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยฟักออกมาแล้วก็ในที่สุดก็ออกค้นอ้อมอกพ่อไปนะฮะแล้วก็ออกไปสู่ท้องทะเล
3: แล้วทำไมม้าน้ำไม่วางไข่ไว้ในน้ำล่ะครับ
2: ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไข่ไว้ในน้ำเฉย
3: ๆปล่อยไข่
2: สักพักเนี่ยในน้ำมีอะไรครับ
3: ปลาม
2: ีปลาอื่นมากมายมันก็จะมาทำอะไร
3: กิน
2: ไข่นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยไม่ดูแลเลยไข่โอกาสรอดค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันจะมีปลาอีกหลายๆชนิดที่แม้กระทั่งพอลูกออกจากไข่แล้วเนี่ยก็ยังดูแลต่อ
3: ฮะคืออะไรเหรอครับ
2: ก็คือว่าเป็นปลาที่อมลูกไว้ในปากอย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยเราเสี่ยงมากต่อการจะโดนปลาใหญ่มากินเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่คลอดลูกมาเยอะๆเล็กๆเต็มไปหมดเนี่ยหรือคุณพ่อก็ได้นะบางทีช่วยกันก็จะอมลูกทั้งหมดนะครับไว้ในปากคราวนี้ปลาอื่นมาแย่งไปกินไม่ได้ลูกๆที่อยู่ในปากของคุณพ่อที่อมลูกเอาไว้ก็จะรอดพ้นจากการถูกปลาอื่นจับกิน
3: ผมลองอมมั่งสิ
2: เป็นไงฮะโอเคดีมากอ่ะพ่นออกมาได้แล้ว แต่มันยังมีสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงลูกไว้ข้างหลังครับในโลกของสัตว์ต่างๆเนี่ยครับมีสัตว์มากมายเลยที่เลี้ยงลูกไว้บนหลังบางครั้งเราอาจจะเคยเห็นเวลาเราเห็นฝูงลิงเราจะเห็นว่ามีลิงเด็กๆขี่หลังพ่อหรือขี่หลังแม่อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่นะฮะก็เดินไปไหนก็พาไปด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยจะมีสัตว์อื่นๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยว่าเอ้ย สัตว์ประเภทนี้มีการเลี้ยงลูกบนหลังด้วยเหรอยกตัวอย่างเช่นกบเป็นต้นกบเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยที่แบบว่าเอาไข่เนี่ยไว้บนหลังแล้วพอไข่ฟักเป็นกบลูกกบเรียกอะไร
3: ลูกออดครับ
2: ครับบางครั้งเนี่ยพ่อกบก็ฟักไข่ใช่ไหมบนหลังแล้วพอไข่กลายเป็นลูกออดเนี่ยก็ให้ลูกออดขี่หลังต่อไปไหนมาไหนก็พาลูกออดขี่หลังไปด้วยวันนี้พวกเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครับ
3: ได้รู้ว่าสัตว์แต่ละตัวเลี้ยงลูกกันยังไงครับ
2: ก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่สัตว์ที่เลี้ยงลูกในกระเป๋าหน้าท้อง
3: ใช่ครับ
2: เลี้ยงลูกในปากก็มี
3: ใช่ครับ
2: เลี้ยงลูกข้างหลังก็มี
3: ใช่ครับ
2: เราเห็นว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยยังไงก็ยากลำบากทั้งนั้นดูอย่างลูกคนเราสิตั้งแต่เด็กจนโตกว่าจะเรียนจบกว่าจะหางานทำกว่าจะได้พ่อแม่นี่โอ้ยต้องเฝ้าทะนุถนอมเลี้ยงดูนะฮะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตรงนี้คือวิวสวยมากเลยค่ะเป็นภาพแบบว่าสะท้อนน้ำพอดีเลยอะจะว่าไปน้ำเนี่ยมันก็เหมือนกระจกเหมือนกันนะคะมันทำให้เราแบบว่าเห็นภาพสะท้อนได้เลยน่าอัศจรรย์มากเลยค่ะคุณเช
1: ่ตอนภาพสะท้อนน้ำ
0: โอ้โหคุณเช่ค่ะตรงนี้คือวิวสวยมากเลยค่ะเป็นภาพแบบว่าสะท้อนน้ำพอดีเลยอะอยากถ่ายรูปจังเลยค่ะคุณเช่ให้คุณได้ถ่ายให้ก่อนนะ
2: โอเคเดี๋ยวคุณถ่ายให้ก่อน
0: เดี๋ยวเราจะหลับถ่ายให้คุณเช่
2: ค่ะโอเคโอเคอ่ะพร้อมหนึ่งสองอุ้ยสวยอุ้ยเห็นวิวข้างหลังคุณเช่
0: เห็นไหมคะเห็นภาพสะท้อนน้ำแบบนี้ไหมคะ
2: เห็นเห็นเห็นหนึ่งสองโอเคค่ะอีกสักครู่หนึ่งสอง
0: เป็นไงคะครูอุ้ยดีมากเลยเนี่ยพอเคยเห็นในรายการสองข้างทางอะค่ะ

0: ขาพาไปดูดินแดนที่เรียกว่าเป็นสุดขอบโลกค่ะคุเช่เขามีวิวทิวทัศน์ภาพสะท้อนน้ำแบบนี้เลยอ่ะมันสวยมากเลยค่ะอยากพาคุเช่ไปดู
1: ไหนไหนไหนไหน
2: ทิวเขาที่อยู่ตรงหน้าเรามันคือสุดขอบโลกที่กำลังรออยู่และมันก็กำลังบอกเราว่าการเดินทางอันยาวนานของเรากำลังจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า
1: ถึงแล้วอุ๊ยใช่อ่ะ
3: ถึงแบบว่าไม่ได้ตั้งตัว
4: การมาถึงจุดหมายได้ทำให้เรารู้สึกผสมปนเประหว่างความดีใจและความใจหายสำหรับเราแล้วความพิเศษของโอชวยาไม่ได้อยู่ที่วิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองสุดขอบโลกเท่านั้น
1: แต่
4: เป็นความพิเศษของทุกๆรายละเอียดบนเส้นทางที่โอชวยาพาเราเดินทางมากว่า5เดือน
5: เริ่มพูดเริ่มอะไรนะคะงานจบแล้ว
1: เย้
5: จุ๊บ The end of the world แล้วค่ะทุกคน
4: แน่ล่ะการเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุดแค่นี้เพราะที่นี่ยังไม่ใช่สุดขอบโลก

อูชูยาเมืองที่เคยเป็นถิ่นฐานของชาวยามานะชนพื้นเมืองกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่บนผืนดินแห่งนี้เมืองที่เคยเป็นถิ่นฐานของนักเผยแพร่ศาสนาชาวอังกฤษเมืองที่เคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษของอาร์เจนตินาและเมืองที่ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองหลวงประจำรัฐเตลาเดฟูเอโกเรียนได้ขนานนามตัวเองว่าเมืองที่อยู่ใต้สุดของโลกจะว่าไปคำว่าเมืองใต้สุดของโลกหรือเมืองสุดขอบโลกก็อาจจะเป็นเพียงคำโฆษณาที่ทำให้เมืองธรรมดาเมืองหนึ่งกลายเป็นเมืองที่ดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาเช่นเดียวกับที่ทำให้การเดินทางของเราดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาในสายตาของใครหลายๆคนหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับการเดินทางนานๆมันทำให้เราเริ่มมองหาความน่าสนใจมองหาความแปลกหรือแม้แต่มองหาเสน่ห์บางอย่างที่มันอาจจะไม่มีอยู่จริงเราเริ่มสร้างความคาดหวังจากการเดินทางโดยที่ไม่รู้ตัวและนั่นก็คือสัญญาณอันตรายจนในที่สุดเราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะวางความคาดหวังเหล่านั้นลงเพิกเฉยต่อคำโฆษณาชวนเชื่อหรือแม้แต่คำตัดสินจากมุมมองของคนอื่นเราเริ่มชื่นชมความงามในแบบที่มันเป็นจริงๆและตอนนั้นเองเราก็เริ่มกลับมามองเห็นในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของทั้งชีวิตและธรรมชาติรอบตัวเราเริ่มสัมผัสได้ถึงเสน่ห์เฉพาะตัวบางอย่างเสน่ห์ที่ได้ทำให้สถานที่นั้นยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำ

0: อุทยานแห่งชาติเตียร่าเดฟูเอโกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเดียวและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้ายที่เราอยากไปส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความงดงามของพืชพันธุ์ธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของป่าเมืองหนาวในเขตขั้วโลกที่เราเองก็ยังไม่เคยเห็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะที่นี่เป็นจุดสิ้นสุดของถนนหมายเลข3ที่เป็นส่วนหนึ่งของถนนที่ยาวที่สุดในโลกอย่างแพนอเมริกันไฮเวย์ถนนสายนี้เริ่มจากอ่าวพรุทโฮในอลาสก้าและผ่าน14ประเทศของทวีปอเมริกาจนไปสิ้นสุดที่อ่าวลาปาตาเอียในอุทยานเตียร่าเดฟูเอโกที่ประเทศอาร์เจนตินาซึ่งก็ถือว่าเข้ากับธีมสุดขอบโลกได้ดีทีเดียว
1: ถือว่ากิมมันจะมาเส้นนี้จะมาเส้นเลาะทะเลนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีจุดที่เราสามารถไปสตาร์ม
2: ที่ End of the World ในพาสปอร์ตเราได
0: ้ที่นี่จึงเป็นที่ที่นักเดินทางข้ามทวีปส่วนใหญ่เริ่มมาสิ้นสุดเส้นทางท่องเที่ยวของตัวเองและเราก็เป็นหนึ่งในนั้น

0: ุดขอบโลกค่ะต่อค่ะ
1: เราตั้งใจจะไปหาที่เขียนบันทึกหน้าสุดท้ายที่มุมสวยๆสักมุมในอุทยานเตราเดอฟูเอโกที่เราอยากจะให้มันเป็นสุดขอบโลกจริงๆ

0: ถ้าล่องเรือออกไปตามทะเลตรงหน้าก็คงจะไปถึงทวีปแอนตาร์กติกาหรือขั้วโลกใต้จุดหมายที่นักเดินทางกระเป๋าแฟบอย่างเราหมดสิทธิ์ที่จะฝันถึงบางทีสุดขอบโลกอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วสุดขอบโลกนั้นอยู่ตรงไหนแต่ที่เรารู้แน่ๆก็คือกว่าจะมาถึงจุดที่คล้ายๆสุดขอบโลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกครั้งที่ต้องออกเดินทางไกลโดยมีเป้2ใบประกบหน้าหลังมีกล้องหนักๆอยู่บนมือทุกย่างก้าวนั้นมันผสมผสานระหว่างความเหนื่อยล้าความเจ็บปวดและความสนุกสนานท้าทายในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง
1: ยำไข่ดาว
0: มันทำให้เรารู้ว่าอาหารไทยน่าอร่อยที่สุดในโลกรู้ว่าโชคดีแค่ไหนที่บ้านเรามีภูมิอากาศร้อนชื้นแต่ยังทำให้รู้ว่าความงดงามของจุดหมายอาจจะไม่อยู่ที่ปลายทางเสมอไปแน่นอนว่าในทุกการเดินทางหรือแม้แต่การเดินทางของชีวิตการมีจุดหมายก็เหมือนกับการมีความฝันที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราออกเดินทางและนำไปสู่เรื่องราวสองข้างทางแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งล้ำค่าที่เราได้จากการเดินทางอาจจะไม่อยู่ที่การไปถึงสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่ทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะทำให้เราได้พบกับจุดหมายแห่งใหม่ที่งดงามกว่าเดิมมันน่าใจหายนะเมื่อมาถึงวันที่ต้องบอกกับตัวเองว่าไม่รู้ว่าการเดินทางแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร
2: ่144วันกับการเดินทางผ่านครึ่งทวีปอเมริกาใต้จนได้มาอยู่ที่เมืองสุดขอบโลกครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ยาวนานที่สุดในชีวิตเป็นการเดินทางที่ทำให้หลิวได้มองการท่องเที่ยวในมุมที่ต่างออกไป
0: หลายคนเข้าใจว่าการเดินทางของเราคงจะเต็มไปด้วยความสวยงามและความสนุกสนานแต่ในความจริงแล้วความสนุกที่เราเจอมันก็มีมากพอๆกับความยากลำบากที่เราได้เผชิญแต่สิ่งที่หลายๆคนให้คำจำกัดความว่าลำบากนั่นแหละมันคือสิ่งที่ดีที่สุดอย่างนึงที่ขิมได้จากการเดินทาง
3: ปากแข็งคำพูดไม่ออก
0: เพราะมันทำให้ขิมได้รู้จักตัวเองในมุมที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนในมองเห็นโลกในมุมที่ไม่เคยเห็นได้มองเห็นเพื่อนมนุษย์ในมุมที่ไม่เคยมองและทุกครั้งที่ขิมก้าวข้ามความลำบากนั้นมาได้การเดินทางก็ตอบแทนด้วยสิ่งที่มีค่าเหลือเกินในค่าซะจนขิมรู้สึกว่าเราไม่ควรจะเก็บมันไว้คนเดียว
2: นี่แหละมั้งเขาถึงบอกว่าการเดินทางก็คือชีวิตแต่บรรทัดสุดท้ายก็คงอยู่ที่ว่าไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์สนุกหรือเหนื่อยพวกเราได้เรียนรู้อะไรบ้างหลายคนพยายามให้คำจำกัดความของการเดินทางแต่สำหรับหลิวแล้วคงไม่มีคำจำกัดความไหนที่อธิบายการเดินทางได้อย่างสมบูรณ์เพราะการเดินทางของแต่ละคนในแต่ละครั้งย่อมแตกต่างกันไปมันก็คงขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังมองหาอะไรจากการเดินทางของเราต่างหาก
4: เสน่ห์ของการเดินทางมันไม่ใช่แค่การที่มาถึงเป้าหมายของเราอะมันคือทุกก้าวเลยอะค่ะมันคือทุกวันที่เราจะสนุกกับการเดินทางมันคือสิ่งเล็กๆที่เราเจออ่ะก็ดีค่ะได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการเดินทางเพิ่ม

0: ขึ้นได้จริงๆแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะมันเป็นเสน่ห์ของสิ่งที่อยู่สองข้างทางจริงๆนะ
1: คือตอนเที่ยวเราก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกนะเราก็รู้สึกว่าเราก็โฟกัสไปแต่ละวันใช่ไหมแต่รู้สึกว่าช่วงนั้นมันเป็นการชาร์จพลังอะที่ทำให้เรารู้สึกว่าพอใกล้ๆจะจบทริปหรือการเดินทางมันจะสิ้นสุดลงอะมันจะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตที่จะต้องดำเนินต่อไปหลังการเดินทางอันนี้นะ
2: ที่จุดสิ้นสุดของโลกเราไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการขอบคุณ
3: ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้เกิดขึ้น
2: ขอบคุณเพื่อนร่วมทางที่ประคองกันมาจนถึงจุดหมาย
3: ขอบคุณความโชคดีที่ทำให้เราสองคนปลอดภัย
2: ขอบคุณกล้องและสัมภาระที่ยังอยู่ครบ
3: ขอบคุณทุกมิตรภาพที่ผ่านเข้ามาทุกบทสนทนาดีๆและทุกเรื่องราวสองข้างทางที่ทำให้แต่ละวันนั้นมีความหมาย
2: และขอบคุณสุดขอบโลกที่นำพาเรามาบนเส้นทางนี้เส้นทางที่ได้ให้ประสบการณ์ชีวิตอันมีค่าและเปี่ยมล้นไปด้วยแรงบันดาลใจจนทำให้เราพร้อมเหลือเกินที่จะกลับไปเริ่มต้นชีวิตบทต่อไปที่บ้านของเรา
4: โอ้สวยมากเลยครับแล้วเหมือนวิวที่เราดูวันนี้เลยเนาะเป็นภาพสะท้อนมากเลย
5: จะว่าไปน้ำเนี่ยมันก็เหมือนกระจกเหมือนกันนะคะมันทำให้เราแบบว่าเห็นภาพสะท้อนได้เลยน่าอัศจรรย์มากเลยค่ะคุณเช่
4: ใช่ค่ะแต่จริงๆเราก็ไม่ได้เห็นวิวแบบนี้ทุกวันหรอกนะครับแพลว
5: จริงด้วยนะบางวันก็ไม่ได้เห็นเป็นวิวสะท้อนน้ำแบบนี้บางวันก็เห็นมันเป็นเพราะอะไรอะคะ
4: ถ้าแพลวสงสัยว่าทำไมบางวันเราสามารถเห็นภาพสะท้อนน้ำได้แต่บางวันเราก็ไม่เห็นถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลาซาค่ะนักเรียนนี่เลยค่ะแพลวก่อนที่ครูจะพาแพลวไปเรียนรู้เรื่องของการสะท้อนของแสงเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
5: ค่ะ
4: ตอนนี้แพลวเห็นโหลนี่ไหมคะ
5: เห็นค่ะ
4: เห็นอันนี้ไหมคะ
5: เห็น
4: อันนี้ไหมคะ
5: เห็นค่ะ
4: ทำไมถึงเห็นล่ะคะ
5: ทำไมถึงเห็นนะคะ
4: ที่เราสามารถมองเห็นวัตถุได้ทั้งที่แพลวเห็นครูเห็นแพลวเป็นเพราะว่าเกิดจากการที่แสงกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเราไงคะดังนั้นนะคะในเรื่องของการสะท้อนของแสงก็ใช้หลักการคล้ายๆกันค่ะซึ่งแสงนะคะก็จะเดินทางเป็นเส้นตรงค่ะผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นคงที่ค่านึง มากระทบกับตัวกลางใหม่ซึ่งก็จะมีความหนาแน่นอีกค่านึงค่ะเสร็จแล้วแสงก็เกิดการสะท้อนค่ะไปที่ตัวกลางเดิมอีกครั้ง
5: สะท้อนไปสะท้อนมา
4: ใช่ค่ะทำให้เรามองเห็นเป็นภาพสะท้อนที่อยู่บนผิวน้ำนั่นเองค่ะ
5: มันเกี่ยวอะไรกับภาพสะท้อนมันพี่เห็นเหรอคะ
4: เกี่ยวข้องสิครับแพลวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกัน
5: ไปค่ะ
4: กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าภาพสะท้อนผิวน้ำอุปกรณ์นะคะก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะก็จะมีโหลน้ำใช่ไหมคะแล้วก็มีภาพที่เราแปะไว้ด้านหลังมีกระจกค่ะแล้วก็มีน้ำนั่นเอง
5: แค่นี้เลยเหรอคะ
4: ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้แพลวนะคะนำกระจกไปไว้ใต้โหล
5: นำกระจก
4: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะดัน
5: แล้วก็หยกอันนี้ใช่ไหมคะหนึ่งสองสาม
4: โอเควางไว้ข้างบนเลยตรงไหม
5: นี่ได้ไหมคะ
4: โอเคเราจะได้เห็นภาพสะท้อนที่ชัดขึ้นนั่นเองค่ะแต่ยังไม่จบค่ะเพราะว่าเราอยากเห็นภาพสะท้อนบนผิวน้ำใช่ไหมเราก็จะใส่น้ำลงไปด้วย
5: โอเค

0: ตอนนี้นะคะเราใส่กระจกไว้ด้านใต้โหลแล้วแล้วก็เทน้ำลงไปแล้วแพลวลองบอกครูสิว่าตอนนี้ผิวน้ำเป็นยังไงบ้าง
1: ผิวน้ำมันก็จะเรียบๆอะค่ะ
0: โอเคตอนนี้ผิวน้ำเรียบใช่ไหมคะถ้าตอนนี้นะคะครูจะให้แพลวเนี่ยสังเกตค่ะภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นเวลาเรามองภาพสะท้อนนะคะอาจจะต้องมองประมาณมุม45องศา
1: เห็นภาพสะท้อนชัดแจ๋วสวยงาม

0: มากเลยค่ะ
1: อืมโอเคตอนนี้นะคะตอนที่ผิวน้ำเรียบพี่แพรวก็มองเห็นภาพสะท้อนเด็กๆทางบ้านเห็นภาพสะท้อนเหมือนที่พี่แพรวมองเห็นหรือเปล่าลองดูนะโอเคต่อมาค่ะเดี๋ยวครูจะทำอะไรบางอย่าง
0: ทำอะไรคะ
1: แล้วแพรวบอกครูทีค่ะว่าเห็นภาพสะท้อนหรือเปล่า
0: โอเค
1: พร้อม
0: ค่ะ
1: 1 2 3โอ้โหโอ้โหเห็นอะไรไหมคะ
0: มันก็ยังเห็นภาพสะท้อนอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ชัดเลยอะค่ะครู
1: อืมแล้วตอนที่ครูทำการเคาะโต๊ะแบบนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นกับผิวน้ำคะ
0: อ๋อมันจะเป็นเหมือนคลื่นค่ะ
1: อืมเป็นเหมือนคลื่นใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ถ้าอย่างนั้นนะคะเด็กๆลองทำการเคาะโต๊ะอีกรอบนะคะให้เร็วขึ้นและก็แรงขึ้นแล้วดูค่ะว่าภาพสะท้อนเป็นอย่างไรช่วยกันนะพี่แพรว
2: หนึ่งสองสาม
0: มองไม่เห็นภาพสะท้อนเลย
1: โอ้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ภาพสะท้อนหายไปไหนคะเด็ก
0: ๆอืมสงสัยมันหายไปกับคลื่นแล้วอะค่ะ
1: อืมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยละกันนะตอนแรกที่พี่แพรวเห็นภาพสะท้อนชัดเจนผิวน้ำเป็นยังไงคะ
0: เรียบค่ะ
1: อืมแล้วตอนที่พี่แพรวเห็นภาพสะท้อนไม่ชัดเจนหรือมองไม่เห็นเลยผิวน้ำเป็นยังไงคะ
0: เป็นคลื่น
1: เป็นคลื่นเลยใช่ไหมอืมที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าอย่างที่ครูบอกค่ะว่าการสะท้อนของแสงเกิดจากการที่แสงกระทบกับตัวกลางและสะท้อนกับตัวกลางใหม่แล้วสะท้อนเข้าตาเราอีกทีหนึ่งใช่ไหม
0: คะ
1: ดังนั้นนะคะเวลาที่พื้นผิวของน้ำเนี่ยมีการเรียบการสะท้อนก็จะเป็นระเบียบ
0: อ๋อเขาเรียกว่าสะท้อนแบบมีระเบียบ
1: ใช่ค่ะแต่เวลาที่ผิวน้ำมีคลื่นใช่ไหมคะทำให้แสงที่สะท้อนเนี่ยก็ยังคงสะท้อนอยู่ค่ะแต่การสะท้อนครั้งนี้นะคะเกิดความไม่เป็นระเบียบค่ะภาพที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้เป็นภาพที่ไม่ชัดเจนรวมถึงอาจจะมองไม่เห็นเลยก็ได้
0: โอ้โหครูเชษค่ะถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าใต้น้ำเราเนี่ยมันก็ต้องมีกระจกอะสิคะมันถึงสะท้อนออกมาแบบนี้ได้
1: ไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วการที่เรามองเห็นภาพสะท้อนในเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนก็ได้ต้องมีแสงมีวัตถุถูกไหมคะแล้วสิ่งสำคัญก็คือตัวกลางในที่นี้คือผิวน้ำถ้าเมื่อใดที่ผิวน้ำเรียบการสะท้อนของแสงก็จะเป็นระเบียบสม่ำเสมอทำให้เรามองเห็นแต่ถ้าเด็กๆสังเกตว่าวันนั้นน่ะมีเรือขับผ่านหรือว่ามีคลื่นเราจะไม่สามารถมองเห็นภาพสะท้อนได้เลยเพราะว่าผิวหน้าของตัวกลางเนี่ยไม่เรียบนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะใต้น้ำไม่ได้มีกระจกนะคะแต่เป็นเพราะว่าผิวน้ำต่างหากที่เป็นผลทำให้เกิดการสะท้อนไม่เหมือนกัน
0: ครูเช่ค่ะแค่พื้นผิวต่างกันก็ทำให้เราเห็นภาพสะท้อนน้ำที่ต่างกันแล้วเหรอคะ
1: อืมใช่ค่ะแต่ถ้าจะให้อธิบายได้ชัดขึ้นนะคะเราก็ต้องไปคุยกันเรื่องของกฎการสะท้อนค่ะ
0: การสะท้อนนี่มีกฎด้วยเหรอคะเนี่ย
1: อืมใช่แล้วค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของกฎการสะท้อนนะคะก็จะต้องเกี่ยวเรื่องของมุมรังสีแล้วก็พื้นผิวของวัตถุค่ะแล้วเพื่อให้แพรวนะคะเข้าใจมากขึ้นนะคะครูจะพาไปทำอีกหนึ่งกิจกรรม
0: ได้เลยค่ะ
1: กับกิจกรรมที่มีชื่อว่ารู้จักกฎการสะท้อนนี่เลยค่ะกิจกรรมรู้จักกฎการสะท้อน
0: อุปกรณ์เยอะมากเลยนะคะครู
1: แต่อุปกรณ์หาง่ายมากเลยนะอันดับแรกนะคะต้องมีกระดาษขาวค่ะมีกระดาษแข็งซึ่งเราได้ทำการทำเป็นขาตั้งแล้วก็ทำการเจาะรูไว้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มีกระจกแล้วก็มีฟลอยค่ะที่ทำให้มันเป็นแทนกระจกที่มีพื้นผิวที่ไม่เรียบ มีไฟฉายอ้ออย่าลืมปากกาแล้วก็กระดาษสีด้วย
0: โอเคค่ะ
1: โอเคค่ะพร้อมกันหรือยังคะ
0: พร้อมค่ะ
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำการขีดเส้นเพื่อไว้สำหรับเป็นแนวในการตั้งกระจกก่อน
0: ได้เลย
1: เลยคุณครูช่วยคิดให้เน
0: า
1: ะ
0: เป็นหนึ่งไม้บรรทัดไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะนี่เลยปึ๊บเป็นแนวอ้างอิงเวลาที่เราตั้งกระจกเนี่ยจะได้ตั้งได้ถูกแนว
0: โอเคค่ะ
1: โอเคพอเราได้แนวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตั้งกระจกกันค่ะวันนี้นะคะก็ใช้กระจกเงาราบใช่ค่ะพี่แพรวจับไว้ให้คุณครู
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วเราก็ใช้ดินน้ำมันนะคะในการที่จะแปะไว้ด้านหลังเพื่อให้ใช่ยึดกระจกเอาไว้ให้แน่นโอเคแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะต้องให้แสง แต่ด้วยความที่ถ้าเราใช้ไฟฉายปกติ

0: เนี่ยแสงมันจะกระจายค่อนข้างมากเราก็เลยต้องทำการใช้ฉากซึ่งมีการตัดเป็นร่องเอาไว้เล็กพอนะให้เล็กๆเลยนะแล้วก็ตั้งลงไปค่ะแบบนี้
1: เพื่อเป็นรูให้แสงผ่าน
0: ใช่ค่ะให้แสงเนี่ยผ่านเป็นเส้นตรงแบบที่เราต้องการหลังจากนั้นนะคะเราก็จะให้ไฟเข้าไปแบบนี้ใช่ค่ะสิ่งที่เด็กจะเห็นนะคะนั่นก็คือจะมีแสงอยู่2เส้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือแสงที่เกิดจากไฟฉายสะท้อนไปที่กระจกแต่ไม่ใช่รังสีสะท้อนนะคะแสงนี้นะคะเขาเรียกว่ารังสีตกกระทบค่ะและอีกแสงนึงนะคะเป็นแสงที่สะท้อนออกมาจากกระจก
1: ค่ะ
0: สิ่งที่เด็กจะต้องทำนะคะนั่นก็คือจุดแสงทั้ง2เส้นค่ะโอเคโดยอาจจะใช้สีที่ต่างกันก็ได้อย่างวันนี้นะคะครูจะใช้เส้นสีชมพูนะคะแทนรังสีตกกระทบ
1: โอเคค่ะ
0: และของพี่แพรวก็จะใช้เป็นสีฟ้าแทนรังสีสะท้อนโอเคแล้วจุดลงไปเลยตรงกลาง
1: จุ้งปู
0: ปูโอเคค่ะแต่ก่อนที่จะออกนะคะเด็กๆจะต้องจุดอีกหนึ่งจุดสำคัญค่ะนั่นก็คือจุดที่เป็นแนวตั้งฉากที่แสงตกกระทบตรงกระจกพอดี
2: ม
0: ัน
2: เป็นจุดต่าง
3: ใช่ค่ะ
0: จุ้งโอเคพอได้จุดทั้ง3จุดครบแล้วนะคะเราก็ทำการ
1: ปิดไฟ
0: ท้ายเลยนะ
1: แล้วก็กระจกออก
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการลากเส้นค่ะงั้นเดี๋ยวครูลากเส้นที่เป็นแนวตั้งฉากก่อนละกัน
1: ได้ค่ะ
0: เป็นแนวตั้งฉากที่จะตั้งฉากกับกระจกนั่นเองและเส้นที่สองนะคะที่เราจะต้องลากก็คือรังสีตกกระทบค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือใช้สีชมพูเนาะแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดความงงนะเดี๋ยวเราก็จะต้องทำการวาดลูกศรที่เป็นทิศด้วย
1: ได้ค่ะว่าแสงมาจากทางนี้
0: ถูกต้องค่ะ
1: ต่อไปเป็นสีฟ้า
0: ต่อไปเป็นสีฟ้านั่นคือรังสีสะท้อน
1: น
0: ี่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคปื๊ดนึงเนาะโอเคเรียบร้อยนะคะ
1: แล้วยังไงต่อคะ
0: คราวนี้ค่ะกฎการสะท้อนเนี่ยมันเขาจะพูดถึงเรื่องของรังสีกับมุมเราเห็นรังสีแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะต้องดูมุมค่ะเขาบอกว่ามุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนแต่มุมที่พูดถึงนะคะก็คือมุมจากรังสีที่วัดจากรังสีไปสู่แนวตั้งฉาก
1: ค่ะ
0: ดังนั้นก็คือมุมนี้นั่นเองนะคะวิธีการของเราก็คือเราจะทำการวัดมุมหรือใช้กระดาษสีในการแทนมุมก็ได้ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะใช้กระดาษสีนะคะเด็กๆก็แค่วางกระดาษสีลงไปนะคะแบบนี
1: ้
0: แล้วทำการวัดมุมอีกรอบค่ะลากเส้นอีกรอบหนึ่งที่เป็นรังสีตกกระทบเนาะชื้นเพื่อไม่ให้งงครูก็จะทำสัญลักษณ์มุมลงไปด้วยแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดกระดาษค่ะให้ได้มุมที่ต้องการอันนี้คือมุมที่เป็นมุมตกกระทบนะคะครูก็จะตัดกระดาษสีตรงอื่นออกที่ไม่ใช่ไปชึบ
1: เสร็จแล้ว
0: ลองวางดูโอเคอันนี้คือมุมตกกระทบ
1: ค่ะ
0: ถ้าตามทฤษฎีแล้วนะคะมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนพอดีถามว่ามุมสะท้อนคือตรงไหนคือตรงนี้ค่ะเราก็แค่ขยับไปค่ะแล้วก็วางดูเห็นไงว้าวเท่ากันพอดีเลยนะคะถ้าเด็กๆยังสงสัยอยู่นะคะว่าจริงๆแล้วมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนหรือเปล่าให้เด็กๆลองเปลี่ยนแนวของรังสีค่ะให้เป็นมุมอื่นๆดูแล้วลองวัดดูค่ะว่ามุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเท่ากันหรือเปล่า
1: ลองดูนะคะ
0: ใช่ค่ะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่เราทำเนี่ยเป็นกระจกที่มีผิวเรียบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าสมมติว่าเป็นกระจกที่ไม่เรียบแบบนี้ล่ะ
1: โอ้
0: เด็กๆคิดว่ารังสีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะเป็นอย่างไร
1: ลองดูดีกว่าค่ะ
0: โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาลองกันเลยเนาะก็ใช้กระดาษแผ่นเดิมก็ได้นะคะเราก็แค่วางกระจกที่มีพื้นผิวที่ไม่เรียบลงไปแบบนี้เลยโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะเราก็จะให้ฉากเหมือนเดิมนะวางลงไปโอเคอันนี้ครูก็จะวางในตำแหน่งเดิมเลยนะคะเพื่อเห็นความแตกต่างที่ชัดเจน
1: ค่ะ
0: แล้วมาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น

0: โอเคค่ะเห็นไหมตอนนี้นะคะมันมีรังสีตกกระทบที่ตกกระทบไปที่กระจกซึ่งเป็นผิวไม่เรียบแต่เราจะไม่สามารถมองเห็นรังสีสะท้อนที่ออกมาได้เลยที่เป็นแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีแสงตกกระทบแต่ว่าด้วยความที่พื้นผิวที่มันไม่เรียบทำให้รังสีที่สะท้อนออกมาเนี่ยก็ไม่เป็นระเบียบเราจึงมองไม่เห็นเป็นเส้นนั่นเองค่ะ
1: โอ้แบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะ
1: เข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะน้องๆคะเมื่อแสงตกกระทบลงบนวัตถุนะคะก็จะสะท้อนออกจากวัตถุนั้นค่ะซึ่งก็จะเกิดขึ้นบนพื้นผิวของวัตถุทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นผิวเรียบมันวาวหรือว่าขรุขระซึ่งก็เป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสงนั่นเองค่ะ
0: กฎการสะท้อนนะคะเมื่อใดนะคะที่เกิดการสะท้อนนะคะจะทำให้มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเสมอค่ะโดยการหาค่าของมุมตกกระทบนะคะสามารถหาได้จากรังสีตกกระทบค่ะวัดไปจนถึงแนวตั้งฉากกับกระจกค่ะส่วนมุมสะท้อนนะคะก็หาได้จากรังสีสะท้อนนะคะวัดมาจนถึงมุมตั้งฉากของกระจกนั่นเองค่ะ
1: น้องๆค่ะแล้วก็กลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่ในรายการแล็บซ่าท้าทดลองวันนี้พี่พราวแล้วก็ครูเชษฐ์ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพอเรารู้แบบนี้นะเราไปหารูปไปถ่ายรูปมุมสวยๆกันอีกดีไหมคะ
0: ได้เลยค่ะเอาที่ผิวน้ำนิ่งๆเนาะเราจะได้เห็นภาพสะท้อนสวยๆ

0: ไปทำอะไรกันมา
1: ขับรถค่ะ
0: ขับรถที่ไหนรู้เปล่า
2: ที่นี
0: ่ที่นี่เอาล่ะเป็นโครงการเราเรียกว่าเป็น
3: ลมหายใจไร้มนท
0: ินโดยมูลนิธิลมหายใจไร้มนทินและอันนี้เป็น driving experience สำหรับเด็กเป็นรุ่นจูเนียร์นั่นก็คือจะเห็นว่ารถที่พวกเราขับนั้นเป็นคันเล็กกันนิดเดียวซึ่งเมื่อกี้แอบเห็นที่ก๊าซกับหยางตัวเบลเริ่มเลย เทียบกับรถคันใหญ่มาก
3: แบ
0: ตไม่เลยแต่เมื่อสักครู่นี้รู้ไหมว่ารถที่เราใช้เป็นรถที่ใช้พลังงานอะไร
1: ไฟฟ้า
0: เยี่ยมไปเลยแล้วเราก็ได้คุยกันมาเมื่อตอนที่แล้วเนาะเราก็ได้เห็นระบบว่ามันมีระบบอะไรบ้างในรถยนต์แล้วเห็นรถจริงๆก็เห็นมาแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพวกเราสงสัยเหมือนกันสงสัยไหมว่าเอ๊ะไอ้เจ้าการเก็บพลังงานในรถไฟฟ้าเนี่ยมันเก็บยังไง
3: power bank ครับ
0: power bank ไม่ใช่แหละเราได้ยินเขาว่าแ

0: เตอรี่กันแล้วแต่อาจารย์อยากจะรู้มากขึ้นว่าเอ๊ะไอ้เจ้าแบตเตอรี่หรือการเก็บพลังงานนี่มันเก็บกันไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปติดตามกันต่อไปเลยครับ
1: ไปเลย
0: เราได้มีโอกาสได้รับฟังเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์จากพี่เล็กแล้วคราวนี้มันยังมีคำถามนะที่อาจารย์เองก็สงสัยและเชื่อว่าน้องๆทางบ้านเองก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะพี่เล็กครับพอเรามีเทคโนโลยีพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นไฮบริดเองหรือไฟฟ้าเองก็ตามเนี่ยมันจะต้องเอาพลังงานมาเก็บเอาไว้ในแบตเตอรี่ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: คราวนี้ก็เลยสงสัยเรื่องของเทคโนโลยีที่เอามาเก็บพลังงานเนี่ยครับเป็นเรื่องราวของแบตเตอรี่ไม่ทราบว่าเอาว่าคำถามแรกๆเลยแล้วกันครับว่าไอ้ชนิดของแบตเตอรี่เนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างหรือประเภทยังไงบ้างครับ
2: ก็แบตเตอรี่นะครับปัจจุบันที่เราเห็นนะครับคือแบตเตอรี่ที่เราใช้กันทั่วไปปัจจุบันเป็นแบตเตอรี่แบบตะกั่วกับกรดทำปฏิกิริยาทางเคมีกันนะครับแล้วก็เกิดไฟฟ้าเกิดขึ้น
1: พี่เลยคะแล้วไอ้แบตเตอรี่ที่ใช้ในไฮบริดเนี่ยมันเหมือนแบตเตอรี่ทั่วไปไหมคะที่เอาไว้ใส่ของอะไรเงี้ย
3: 3A 2A
2: ใช่ใช่ก็สำหรับในที่เป็นไฮบริดนะครับไฮบริดเนี่ยมันจะเป็น3:1นะครับที่เราเรียกว่าลิเธียมไอออนนะครับในการผลิตขึ้นมานะครับซึ่งในถ่าน 3A 2A บางชนิดบางยี่ห้อเขาก็ใช้ตัวลิเธียมไอออนบางชนิดก็ใช้สารตัวอื่นในการผลิตเหมือนกันนะครับแต่ตัวลิเธียมไอออนเนี่ยจะมีการเก็บประจุได้ดีกว่านะครับเก็บประจุได้เยอะกว่าฉะนั้นเขาก็เลยนิยมเอาตัวลิเธียมไอออนเนี่ยมาผลิตในพวกรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยมันก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับเน
0: ี่
2: ยคร
0: ับ
2: ก็จะเป็นโครงสร้างคร่าวๆที่เราเห็นนะครับตรงนี้โครงสร้างคร่าวๆของรถพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้น 100%
0: โอ้ดีครับ
2: เดี๋ยวพี่จะอธิบายง่ายๆเลยนะว่าโครงสร้างของรถเนี่ยเบื้องต้นมันมีอะไรบ้างถ้าจะแบ่งก็แบ่งเป็นโซนที่เป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้คือโซนที่เป็นแบตเตอรี่ให้เราพูดถึงกันนะครับโซนที่ใช้ในการปรับหรือแปลงไฟฟ้าเข้ามาในแบตเตอรี่ก็คือโซนด้านโน้นนะครับโซนที่ใช้ขับเคลื่อนรอรถก็คือตัวมอเตอร์ทางนี
0: ้
2: นะครับและอีกโซนหนึ่งสุดท้ายก็คือไอ้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ในรถยนต์ก็ถึงทาง
0: ด้าน
2: นู้นนะครับ
0: ด
2: ้านหน้าครับคือทุกอย่างนี้ก็จะใช้ไฟฟ้าในการเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนทั้งหมดนะครับแล้วคำถามก็คือแล้วไฟมันมาได้ยังไงแล้วออกยังไงนะครับก็ไฟนะครับไฟเวลาเราชาร์จนะครับเราก็ชาร์จได้จาก2แหล่งนะครับคือไฟบ้าน
0: ครับผม
2: นะครับไฟบ้านเนี่ยก็คือเราก็จะมีปลั๊กชาร์จเหมือน
0: ปลั๊ก
2: เสียบปลั๊กไปเลยกับไฟบ้านนะครับไฟบ้านนี้ก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ 6-8 ชั่วโมงก็จะเต็มนะครับแต่ถ้าเรามีสถานีชาร์จนะครับมันจะเป็นสถานีที่มีกระแสไฟฟ้าเยอะนะครับก็เสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยประมาณสักไม่เกิน30นาทีเราก็จะได้แบตเตอรี่ประมาณ 80% นะครับไฟฟ้าก็ต้องมาขับมอเตอร์แต่เมื่อเราเบรกนะครับมันก็จะเก็บพลังงานแล้วก็กลับเข้ามาชาร์จในแบตเตอรี่เหมือนกัน
0: เป็นไงพวกเราพอเข้าใจเรื่องของเทคโนโลยีรถไฮบริดและรถไฟฟ้ามากขึ้นไหม
1: เข้าใจ
0: ดีมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องของเทคโนโลยียานยนต
2: ์
0: นะในปัจจุบันและอนาคตขอบคุณมากครับครับและแน่นอนครับเรื่องราวของฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังอันนี้ยังไม่หมดเราจะไปทำความเข้าใจให้มันลึกซึ้งมากขึ้นอีกสักนิดนึงนะเพราะวันนี้เราเริ่มรู้เรื่องของการกักเก็บพลังแต่อันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เราเห็นกันในปัจจุบันในรถยนต์แต่เราอยากจะศึกษาเรื่องของการเก็บพลังงานแบบที่เป็นฟิสิกส์เบื้องหลังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองสนุกๆ กันครับเอาล่ะหลังจากที่เราไปเห็นเทคโนโลยีที่ใช้ในรถยนต์มาแล้วนะเป็นระบบไฮบริดเขาสามารถเก็บพลังงานที่ได้มาเนี่ยลงไปในแบตเตอรี่ที่บรรจุอยู่ในรถยนต
1: ์
0: คราวนี้เพื่อให้น้องๆและพวกเราทุกคนเนี่ยได้สัมผัสกับบรรยากาศของการเก็บพลังงานได้ใกล้ชิดมากขึ้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีระบบง่ายๆให้พวกเราทุกคนมาศึกษาเรื่องการสะสมพลังงานกันนะฮะแต่เดี๋ยวย้อนกลับไปตัวอย่างที่เราใช้ในเรื่องของการอธิบายพลังงานกันสักนิดนึงก่อนทุกคนจำได้นะอันนี้เป็นไฟฉายที่บีบมือนั้นอาจารย์สามารถปั่นไฟได้โดยใช้มือกดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าระบบฐานไฟฉายตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันใช้งานได้หลังจากที่เราปั่นเสร็จเนี่ยมันก็เก็บพลังงานเอาไว้ได้ด้วยเหมือนกันก็คือในเนี้ยจะมีแบตเตอรี่อยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นภายหลังถ้าอาจารย์อยากจะเอาพลังงานตัวนี้มาใช้อาจารย์ก็เปิดสวิตช์อาจารย์ก็ใช้ได้คราวนี้มันก็จะสามารถไปได้ถึงอะไรที่มีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ยังคงเป็นไฟฉายเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แต่คราวนี้ลักษณะการปั่นแทนที่เราจะนั่งบีบตอนนี้อาจารย์เป็นลักษณะปั่นหมุนแทนแน่ในน้ำเหมือนกันนะโอเคเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยคิดว่าเอ๊ะ

0: เราน่าจะมีกิจกรรมสนุกๆมาทำให้มันมีความรู้สึกใกล้ชิดกับหลักการของพลังงานและการเปลี่ยนแปลงพลังงานสักนิดนึง
1: ค่ะ
0: อาจารย์เลยเตรียมอุปกรณ์มาให้พวกเราได้ลองทำกันเองเลย
1: ว้าว
0: ง่ายมากอันนี้ง่ายมากดูที่อุปกรณ์อันนี้เป็นเรืออู อันนี้ดันแยกชิ้นมาให้แต่เป็นเรือแบบที่สำหรับคนที่เคยเล่นตอนเด็กๆจะเรียกว่าเรือป๊อกแป๊กได้ยินไหม
1: เรือป๊อกแป๊ก
0: ไม่เคยไม่เป็นไรแต่นี่คือสิ่งที่อาจารย์ไปเห็นว่ามันเป็นโครงสร้างที่มันใช้ได้อาจารย์ก็เลยเอาไอ้เจ้าตัวเรือเนี่ยมาเป็นโครงของเราแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราประดิษฐ์เครื่องยนต์ให้กับเรือชิ้นนี้ ฟังดูตื่นเต้นไหมเป็นเครื่องยนต์เลยนะแต่เดี๋ยวประดิษฐ์เองเลยอาจารย์เลยมีให้พวกเราคนละเซตอุปกรณ์ที่อาจารย์จะใช้ก็คือเดี๋ยวอาจารย์ให้ใบพัดไปคนละ1ชิ้นเลือกสีเลือกสี
2: ผมขอสีเขียว
0: จัดไป
1: ได้
0: เข้าธีมเอาล่ะแล้วรูปแบบของการเก็บพลังงานในที่นี้อาจารย์จะใช้รูปแบบที่ง่ายมากเลยก็คืออาจารย์จะใช้จำหนังสติ๊กได้ไหม
1: หนังยาง
0: เราบอกแล้วเราสามารถเก็บพลังงานเอาไว้ได้ในนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นี่แหละเป็นตัวสะสมพลังงานของเราสิ่งที่ดันมีก็คือสังเกตพวกเราเปิดไอ้เจ้าตัวเรือนี้ขึ้นมานี่เปิดไปก่อนนะอาจารย์ได้ติดหล่อตัวนี้ไว้ให้อันนี้หล่อตัวนี้ไม่มีอะไรเพื่อจะได้อาจารย์สามารถใส่ตัวเกี่ยวยางหนังสติ๊กเข้าไปได้ซึ่งอันนี้อาจารย์เตรียมมาให้แล้วเป็นเส้นลวดที่อาจารย์งุ้มตรงปลายอาจารย์ดักตรงปลายไว้เพื่อจะได้เดี๋ยวจะเกี่ยวหนังยางเอาไว้อันนี้แล้วก็นักเรียนใส่เข้าไปเลยครับเอาล่ะหลังจากที่เราสอดเหล็กไปแล้ว
2: เราก็
0: ติดใบพัดไว้ที่ปลายด้านนึงเลยอ่ะติดเลยเอ้ยแต่ก่อนอื่นนี่คือบังเอิญว่าอาจารย์จำได้ว่าถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ไปเลยเนี่ยมันจะขัดนิดนึงเวลาหมุนมันจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร
2: ่
0: อาจารย์เลยเตรียมแน่ฝานี้ให้เราเอาฝานี้แทรกเข้าไปก่อนสักเล็กน้อยมันจะได้ไหลได้ลื่นขึ้น
3: แม่แก๊งตัวจิ๋วของเราตั้งใจประกอบเรือของตัวเองกันอย่างเต็มที่งานนี้ไม่มีใครยอมใครแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรือของใครจะวิ่งได้แรงกว่ากัน
0: เอาล่ะแล้วสเต็ปสุดท้ายเราก็
1: หนังยางมาเกี่ยว
0: เราก็เอาหนังยางมาเกี่ยวบริเวณที่อาจารย์ดัดปลายไว้แล้วแล้วก็เอาไปรัดกับบริเวณด้านหน้าโอเคเอาล่ะมาในตอนนี้ทุกคนมีเรือที่ติดตั้งพร้อมแล้วและหลักการที่อาจารย์พยายามจะอธิบายให้ทุกคนเห็นก็คือเราสามารถสะสมพลังงานลงไปในหนังยางได้นั้นหลักการนี้จะคล้ายๆกับนาฬิกาไขลานเนา
1: ะ
0: ก็คือเราออกแรงไปก่อนตอนแรกเพื่อให้พลังงานทั้งหมดได้ถูกสะสมลงไปในหนังยางนั่นเองหลังจากที่พวกเราเนี่ยเติมเครื่องยนต์ให้กับเรือของเราแล้วมาทดสอบเลยดีกว่ามาทุกคนบรรจุพลังงานให้กับเรือ
1: แป๊บนึงค่ะ19
0: โอ้อัดแน่นขนาดนั้นโอ้เอาม
1: า1 2 3ไป
0: อ้ย
1: ไอ้หนูคนแรก
2: ใครจะหมุนนานกว่า
0: โอ้โหนี่โอ้โหนี่ของกันนี่ปั่นไม่เลยเนี่ยโอ้มีเหลือ
2: น
0: ี่
2: หนี
0: มีหนีด้วยโอเคโอ้เยี่ยมยอดเอาแหละแต่นี่คือสิ่งที่เราสามารถแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเราสามารถสะสมพลังงานเข้าไปอยู่ในตอนนี้เราใช้หนังยางนะหนังยางมาเป็นตัวเก็บพลังงานซึ่งก็จะเรียกได้ว่าซับซ้อนน้อยกว่าพวกแบตเตอรี่ต่างๆนะครับเอาละครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นรูปแบบของการเก็บพลังงานในลักษณะของพลังงานกลนะก็คือเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในหนังยางแล้วเราก็ได้เห็นตัวอย่างใหญ่โตตั้งแต่ในการเก็บรถประเภทไฮบริดนะเราเก็บในแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แต่จริงๆแล้วอาจารย์จะยกตัวอย่างรูปแบบการเก็บพลังงานอีกแบบนึงซึ่งก็เป็นเราสามารถเรียกได้ว่าเป็นพลังงานเคมี
3: เราได้เห็นรูปแบบของการเก็บพลังงานกันไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้อาจารย์ยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างให้เราไปทดลองกันไปชมกันเลยครับ
0: ทุกคนเคยเห็นเจ้าตัวนี้ไหม
1: เคย
0: แล้วเนาะโอเคงั้นเขาเรียกแท่งอะไร
1: แท่งเรืองแสง
4: แท่งเรืองแสง
0: แท่งเรืองแสงเอาล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าทุกคนสังเกตลักษณะโครงสร้างภายในจริงก็ง่ายมากก็คือด้านในเนี่ยจะมีหลอดอีกหลอดนึงนะซ่อนอยู่ด้านในซึ่งตอนนี้มันบรรจุสารเคมีประเภทที่1เอาไว้แล้วด้านนอกของมันก็จะมีสารเคมีอีกประเภทนึงโอเคเนาะแยกกันอยู่คราวนี้ทันทีที่เราจะใช้เราทำไงนะ
5: ขอเพียงไม่หรอ
2: ปิดไฟ

0: ไปไฟแล้วก็หัก
1: อ๋อแล้วก็เปิดไฟหักไม่ได
0: ้หักได้หักได้ด้วยเหรอครับผมไม่เคยใช
1: ้โอเคงั้นใครเคยใช้มาก่อนไหนลองดูดีมากสอนพี่ปิ๋งหยางทำอย่างไร
0: ก็คือ
1: มาเอานะอ้าวได้แล้วนั่นไงเรียบร้อยทุกคนหัก

0: ารเคมีข้างในเนี่ยทันทีที่มันมาผสมกันเนี่ยเรืองแสงออกมาได้นั่นเองแต่นี่ก็คืออีกรูปแบบนึงของการสะสมพลังงานเอาแหละและเดี๋ยวเรามาปิดไฟกันดีกว่าว่าดูซิว่ามันสว่างแค่ไหนมาหลังจากที่เราเห็นรูปแบบการเก็บพลังงานที่หลากหลายกันแล้วพวกเราคิดว่าเราจะสามารถเช็คหรือตรวจสอบได้ยังไงว่าการสะสมพลังงานหนึ่งๆเนี่ยในนั้นเนี่ยมันเยอะมันน้อยอย่างไรพวกเราคิดว่าจะเช็คยังไงดี
1: น้องๆทางบ้านรู้วิธีเช็คพลังงานกันหรือไม่ครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าพลังงานที่สะสมอยู่นั้นมีมากหรือมีน้อยเอ๊แล้วมันเช็คได้ยังไงล่ะครับอาจารย์อยากรู้แล้วล่ะครับ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะมีการทดลองง่ายๆเพื่อจะมาดูว่าเราสามารถทดสอบความสามารถในการเก็บพลังงานของสิ่งบรรจุพลังงานเนี่ย1ได้มากน้อยแค่งั้นเดี๋ยวไปดูการทดลองอันต่อไปกันครับ
2: ไปเล
0: ยครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นรูปแบบการเก็บพลังงานที่หลากหลายแล้วเนา
2: ะ
0: มีทั้งพลังงานที่เก็บอยู่ในหนังยางแล้วก็มีพลังงานที่เก็บอยู่ในลักษณะของพลังงานเคมีคราวนี้เพื่อที่จะบอกว่าเอ๊ะปริมาณความสามารถในการจุพลังงานเนี่ยในตัวเก็บพลังงานเนี่ยมันมีมากน้อยแค่เท่าไหร่อาจารย์ก็เลยอยากจะยกตัวอย่างโดยสาธิตด้วยสิ่งที่เก็บพลังงานง่ายสุดเลยก็คือ
2: ถ่านไฟฉาย
0: ตอนนี้อาจารย์ก็เลยมีถ่านไฟฉาย 2A แล้วอาจารย์ก็เอามาบรรจุอยู่ในกระบะใส่ถ่านซึ่งแต่ละอันก็จะบรรจุได้4ก้อนสิ่งที่อาจารย์จะทำต่อไปก็คืออาจารย์ก็เลยเอามาต่อพ่วงกับหลอดไฟซึ่งหลอดไฟเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันใช้พลังงานใช้พลังคราวนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะเช็คว่าเอ๊ะพวกเราพอเข้าใจไหมว่าเวลาเราซื้อหลอดไฟนะครับมันจะมีตัวเลขที่บันทึกอยู่บนหลอดไฟพวกเรารู้ไหมว่าตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยหรือว่าสัญลักษณ์แต่ละอันในนี้มันหมายความว่ายังไง
1: นั่นน่ะสิครับอาจารย์เราเห็นตัวเลขเหล่านี้จนชินตาแต่ไม่เคยอ่านค่าหรือรู้ความหมายของตัวเลขพวกนี้เลยเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับ
0: ไหนลองอ่านให้อาจารย์นิดนึงว่าหลอดไฟนี้มันเขียนอะไรให้อาจารย์บ้าง
2: 12
0: 20
2: 3ด้วยอะไร20วัตต
0: ์วัตต์นี่คือตัวอะไรเอ่ยบอกน้องๆในบ้านนิดนึงดับเบิ้ลยูโอเคแล้วตามมาด้วยเลขอะไร
2: กับ12โว
0: ล์โวล์นี่ตัวอะไร
2: V
0: V โอเคเพราะฉะนั้นน้องๆทั้งบ้านจะเห็นได้ว่าถ้าเราเอาตัวหลอดนะครับแล้วมาดูตัวสัญลักษณ์ที่บันทึกอยู่บนนี้จะมีตัวดับเบิ้ลยูตัวนี้ที่เมื่อสักครู่พวกเราพูดว่าวัตต์เนี่ยนั่นแหละเป็นตัวบอกอัตราการใช้พลังงานก็คือมันพวกนี้มันกินพลังงานเท่าไหร่ในช่วงเวลาหนึ่งโอเคเนาะส่วนตัวที่ลงท้ายด้วยตัว V ตัวนี้คือตัวที่บอกหน่วยโวลต์ซึ่งเป็นตัวบอกว่าต้องใช้แรงดันไม่ใช่พลังงานครับพลังงานเนี่ยอยู่ในตัว W ไปแล้วก็คือ W เนี่ยบอกว่าต้องใช้พลังงานเร็วช้าเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนก็คืออัตราการใช้พลังงานนั่นเองส่วนตัว V ตัวนี้คือแรงดันไฟฟ้าก็คือการที่จะให้หลอดไฟตัวนี้สว่างได้เนี่ยอาจารย์ต้องผลักกระแสไฟฟ้าให้มันไหลเนี่ยด้วยแรงดันเท่าไหร่ถ้าอย่างเนี้ยมันเขียนว่า12โวลต์อาจารย์ก็ต้องใช้12โวลต์นั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมอาจารย์ต้องเอาถ่านไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันเพราะถ่านไฟฉายก้อนเดียวมันให้แค่ 1.5 โวลต์อาจารย์ก็เลยต้องเอาทั้งหมด8ก้อนมาต่อกันมันถึงได้12โวลต์นั่นเองนั้นทุกคนจะคุ้นๆคำว่าโวลต์มั้ยอากาศคุ้นๆคำว่าโวลต์มั้ยได้ยินมั้ย
3: ไฟฟ้าแสนโวลต
0: ์แสนโวลต์โหนั่นเป็นยอดมนุษย์อะไรสักอย่างแน
1: ่โอ้โหยอดมนุษย์ก็มาน้องผิงหยางนี่ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับ
0: โอเคแต่ไฟตามบ้านของเรานั่นเองที่บ้านเราใช้ไฟกี่โวลต์
3: 220
0: ถูกต้องก็คือเราจะได้ยินว่าไฟบ้านเนี่ยมีขนาด220โวลต์นั่นก็คือแรงดันไฟฟ้านั่นเองโอเคไหมครับเอาแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่อาจารย์อยากรู้อาจารย์พูดถึงพลังงานเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องดูที่ตัว W เนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เมื่อกี้แต่ละอันมันบอกกี่ W นะ
2: ก็เป็น20
0: วัตต
2: ์
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้แต่ละหลอดเนี่ยจะมีอัตราการใช้พลังงานเนี่ย20วัตต์อาจารย์เอามาหมด5หลอดเอามาต่อกันแสดงว่าทั้งหมดรวมกันแล้วก็100วัตต์นั่นเองนี่คือวิธีการคำนวณปริมาณพลังงานที่มันจะสามารถเอานำมาใช้ได้นั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันเลยอาจารย์จะใส่เข้าไปพวกเราทุกคนช่วยกันใส่นิดนึงเดี๋ย ล้วอาจารย์จะเปิดสวิตช์แล้วก็แน่นอนให้ไอ้เจ้าหลอดทั้ง5ดวงนี้ส่องสว่างเดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้น

0: ิดเลย
1: เปิดพร้อมกันค่ะ
0: เปิดพร้อมกัน
1: สองสาม
0: มันต้องเปิดให้หมดก่อนมันถึงจะครบวงจรนะอ่ะโอเคเอาละและนี่แหละก็คือตอนนี้หลอดไฟทั้ง5เนี่ยก็ดึงพลังงานออกไปจากไอ้เจ้าตัวฐานไฟฉายนี
1: ่
0: ก็ค่อยๆใช้ไปโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารอสักพักหนึ่งพลังงานในฐานไฟฉายก็จะค่อยๆ
1: หมดลง
0: เราก็จะเริ่มสังเกตว่าไอ้เจ้าความสว่างของหลอดไฟก็จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆจนสุดท้ายพลังงานในฐานไฟฉายหมดไฟก็
1: ดับ
0: ไปเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทางบ้านบอกได้แล้วครับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีอัตราการใช้พลังงานเท่าไหร่โดยไปดูที่ฉลากอันนี้เราดูที่หลอดไฟเป็นตัวอย่างเนาะแต่ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดก็จะมีฉลากตัวนี้ติดอยู่ว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ยใช้พลังงานในอัตราเท่าไหร่โอเคนะครับแล้วเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้หน่วยของอัตราการใช้พลังงานคือหน่วยอะไรนะ
2: วัตต
0: ์ดีมากโอเคนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนรู้แล้วนะไปดูที่ตัว W ตัวนั้นจะเป็นตัวบอกจ้ะโอเคคราวนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะมาทดสอบพวกเราสักนิดนึงถ้าสมมติอาจารย์มีหลอดไฟประเภทอื่นๆนะคราวนี้ทุกคนอ่านเป็นหรือยังว่าเราจะต้องอ่านที่ตัวเลขไหนอ่ะไหนลองสิเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ทุกคนได้คนละอัน

0: ดีมาก
1: 2โวลต์
0: เยี่ยมยอดโหนี่ตอนนี้ทุกคนอ่านเป็นแล้วนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าอาจารย์อยากจะเปลี่ยนหลอดไฟที่เรามีอยู่ตรงเนี้ยมาเป็นหลอดไฟอันที่ใหญ่ขึ้นเนี้ยมันจะต้องกินไฟมากกว่าไอ้เจ้าหลอดไฟเดิมกี่วัตต์นะ
1: 30วัตต์ค่ะ
0: เยี่ยมยอดนะเพราะอันเก่านี่20วัตต์อันใหม่นี่50วัตต์ก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะกินไฟมากกว่า 2.5 เท่าเปรียบเทียบให้น้องๆทางบ้านได้เห็นว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะสามารถอ่านได้แล้วว่าหลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี้ยมันกินไฟมากน้อยเท่าไหร่โอเคมั้ยครับแต่แน่นอนพอเรามีอุปกรณ์ไฟฟ้าเต็มไปหมดอย่างเงี้ยเวลาเอาเข้าจริงๆเราแหมเราจะมานั่งอ่านอย่างนี้ทุกตัวมันก็ตอนนี้เรารู้แล้วอ่านยังไงก็ตามแต่ว่าพอใช้จริงเราใช้ทั้งบ้านเลยเนาะใช้หมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันจะมีไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์หรือมีตัวฉลากอะไรที่จะช่วยให้เราสามารถเห็นได้เลยว่าเอ๊ะมันกินไฟมากกินไฟน้อยเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวเรามาดูการคำนวณปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านกันเลยครับ
1: ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวอาจารย์จะนำเสนอฉลากหรือเป็นเรื่องของรายละเอียดการใช้ไฟที่คิดว่าทุกคนต้องเคยเห็นแน่นอนตอนนี้อาจารย์แสดงให้เราเห็นอยู่2อย่างอย่างที่1ด้านซ้ายอันนี้คือใบแจ้งค่าไฟฟ้าส่วนด้านขวาของอาจารย์ตอนนี้อันนี้คือฉลากเบอร์5ที่เราจะเห็นตามตู้เย็นหรือจะเป็นแอร์คอนดิชันหรืออะไรก็ตามแต่2อันนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะมาให้พวกเราเห็นในเชิงปริมาณณตอนนี้ก็คือถ้าเราเริ่มต้นดูที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้ากันก่อนนะครับจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีรายละเอียดของที่อยู่อะไรก็ตามแต่ตัวที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราสังเกตก็คือตัวนี้ครับนี่จะเห็นว่ามีจำนวนหน่วยนี่สังเกตไหมว่าในวงเล็บมีตัวอะไรบ้าง
1: KWH
0: พอจะเดาได้ไหมว่าแต่ละตัวมันมีความหมายว่ายังไง
2: H Hertz หรือเปล่า
0: อ๋อไม่ใช่
1: Hertz
0: W คุ้นไหมเมื่อกี้เราเพิ่งดีมากเพราะฉะนั้นมันก็คือ W ที่เราเพิ่งเรียนรู้กันมาว่านั่นคืออัตราการใช้พลังงานแต่บังเอิญมันมีตัว K อยู่ข้างหน้า
1: K กิโล
2: กิโลเมตร
0: เยี่ยมยอดซึ่งกิโลรู้ไหมว่ามันคือนั่น K แต่มันอยู่ก็คือกิโลวัตต
1: ์แล้ว H นะ
0: โอ้เยี่ยมยอด H ตัวนี้ไม่ใช่เมื่อกี้พูดอะไรนะ
1: Power
0: ก็คือ
1: ชั่วโมง
0: เยี่ยมยอดฉะนั้นตัวนี้สังเกตว่าจำนวนหน่วยมีวงเล็บเขียนไม่ใช่ต่อนะเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงไม่ต้องมีต่อชั่วโมงเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งด้วยความที่เอากิโลวัตต์มาคูณกับเวลาตัวเนี้ยสุดท้ายเราได้ปริมาณของพลังงานที่ใช้นั่นเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั้นบังเอิญในนี้เราใช้เป็นภาษาไทยเราใช้ว่าจำนวนหน่วยแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าคำว่าหน่วยในที่เนี้ยความหมายก็คือกิโลวัตต์ชั่วโมงอย่างเคสเนี้ยก็คือบอกว่าในบินใบเนี้ยมีการใช้ไฟฟ้าไปทั้งหมด190หน่วยก็คือ190กิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเองอันนี้พอเรารู้จักตัวนี้ทุกคนลองมาดูฉลากเบอร์5กันครับสังเกตในฉลากเบอร์5จะเห็นว่ามีการเขียนว่าใช้พลังงานไฟฟ้าที่อาจารย์เห็นบริเวณนี้ด้านบนสุดเลยนะสีขาวๆตรงนี้นะสังเกตว่าฉลากนี้บอกว่าใช้พลังงานไฟฟ้าไปทั้งหมด 3031.54 เนี่ยสังเกตดูหน่วยในนี้เขียนว่าอะไร
1: หน
0: ่
1: วยต
0: ่
1: อป
0: ีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าหน่วยนั้นก็คือกิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเอง
2: ใช้
0: 3031.54 เนี่ยเฉลี่ยแล้วในปีหนึ่งเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยจะใช้พลังงานเท่ากับ3,000นิดๆหน่วยนี่เองเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทุกคนเข้าใจแล้วนะครับว่าต่อไปนี้พอเราเห็นฉลากเบอร์5หรือเราเห็นจำนวนหน่วยในใบแจ้งการค่าใช้ไฟฟ้าก็สามารถรู้ว่านั่นก็คือปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เราได้ใช้ไปนั่นเองครับไหนลองบอกอาจารย์ว่าวันนี้รู้อะไรมามั่งครับผมทีละคนนะอะไรจากไอรีนก่อน
1: การเก็บพลังงานในเคมี
0: โอเคมี
3: การเก็บพล
0: ัง
3: งานเป็นรูปแบบไฟฟ
0: ้
3: า
0: ไฟฟ้าโอเค
2: แล้วก็พลังงานกลคร
0: ับ โอ้ดีมากครับ
2: ก็มีหน่วยเป็นวัตต
0: ์นี่เยี่ยมยอดก็คือเราเห็นแล้วว่ารูปแบบการเก็บพลังงานนั้นมีหลากหลายนะเป็นทั้งเคมีทั้งไฟฟ้าพลังงานกลเหมือนกับที่เราทำการทดลองต่างๆที่เราเห็นกันและแน่นอนครับเรื่องของการเก็บพลังงานเนี้ยเราก็ได้เห็นในเทคโนโลยีที่เราไปดูในเรื่องของรถยนต์เยอะแยะมากมายก็คือนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องเอามาใช้เพื่อจะเก็บพลังงานที่เราสามารถผลิตขึ้นมาได้และตอนนี้น้องๆก็เข้าใจการอ่านบินค่าไฟฟ้า ข้าใจฉลากเบอร์5แล้วนะว่าปริมาณการใช้พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีค่ามากน้อยเท่าไหร่วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับสวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 ถึงเวลา 14:30สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียน

จัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase เดินทางมาถึง EP สุดท้ายครับ EP ที่6ซึ่งเนื้อหาเยอะมากๆแน่ๆเพราะคือ EP ที่จะพูดถึงเรื่อง Mixing และ Mastering นะครับซึ่ง EP นี้จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับผมตั้งใจว่าพูดให้ละเอียดนิดนึงพาร์ทที่1คือเรื่อง Mixing นะครับพาร์ทที่2คือเรื่องของ Mastering ซึ่งจะบอกเรื่องราวการผสมเสียงให้มันเหมาะสมจากเพลงที่เป็นแบบ cover acoustic นะครับแล้วก็เป็นแบบที่เป็นรวมวงใหญ่ๆผมก็จะอธิบายให้ฟังไว้ด้วยว่าเราจะจัดการเรื่อง mixing อย่างไรและการทำ mastering เนี้ยทำยังไงให้เพลงเมื่อออกไปสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ YouTube เนี่ยมีความดังและมีโทนโดยรวมที่สามารถสู้กับเพลงที่อยู่ในตลาดสตรีมมิ่งได้นะครับเพื่อเวลาเรามิกซ์เพลงของเราเนี่ยเราจะได้มีคุณภาพทัดเทียมกับของคนอื่นเขานะครับในเบื้องต้นแล้วนะครับเราไปดู EP นี้ในพาร์ทที่1ก่อนคือพาร์ทของมิกซิ่งครับ
1: สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องมิกซ์และมาสเตอร์ริ่งเลยนะครับเรื่องบันทึกเสียงเข้าไปเนี่ยทุกคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับซึ่งวิธีการ mix และ mastering ในวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆก็ได้งั้นเราไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเราจะ mix และ mastering นะครับโดยอิงกับคำว่า basic mix and basic mastering นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเนื้อหาจะยาวมากแล้วก็จริงๆแล้วมันต้องพูดกันยาวทีเดียวนะครับก่อนอื่นก็คือเราไป import นะครับ import มาก่อน import file มาก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเอาเป็นแบบไลฟ์แล้วก็กึ่งไลฟ์กึ่งบันทึกเสียงด้วยเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเลยว่าเสียงต่างๆเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับแล้วก็ import เข้ามาการ import เข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไฟล์ที่เราอัดมาหรือไฟล์ที่เรากำลังจะทำงานต่อมันมีบิตเดปนะครับและแซมเปิลเรทเท่ากันหรือไม่นะครับก็ดูที่ตรงนี้นะครับ24บิตนะครับ48กิโลเฮิรตซ์เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ได้เลยไม่มีปัญหาอันนี้ก็สามารถที่จะ import ลงมาได้เลยนะครับปึ๊บเราก็จะได้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไฟล์ที่มีไซส์เท่ากันพอมันไซส์เท่ากันแสดงว่ามันเป็นการบันทึกเสียงมาพร้อมกันนะครับเวลาเราได้ไฟล์มาอย่างนี้เป็นต้นหรือจะดูที่เวลาก็ได้นะครับอันนี้เป็นทริคที่บอกทุกคนไว้ที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าพอเราได้ของอย่างนี้มาเสร็จปั๊บเนี่ยได้ไฟล์อย่างนี้มาเสร็จปั๊บนะครับเริ่มต้นขั้นตอนการมิกซ์เราก็ต้องเรียงแทร็กก่อนเห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียงแทร็กเป็นเบอร์มาให้เพราะนั้นผมก็สบายเลยข้างหน้าเนี้ยครับมันมีนัมเบอร์มาให้3 4 5 6 7 8 9โอ้โหง่ายเลยครับเลื่อนไปมันก็จะเป็นคิกสแนร์ไฮแฮททอม1ฟอร์ทอมโอเฮดแอลโอเฮดอาร์เบส11 12 13 12นะฮะแล้วก็15 16 17 18 19ได้เลยนะครับโอ้ตรงเลยที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าเห็นไหมฮะนี่ขั้นตอนแรกเลยเรียงแท็กให้มันเป็นกลุ่มของมันหรือถ้าเขาพิมพ์ชื่อมาเราก็เรียงตามชื่อเรียงตามนัมเบอร์มันลงไปนะครับนี่ก็ง่ายเลยนะครับที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าที่ดาวแล้วก็ฟังตั้งแต่ต้นสักนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับก่อนที่เธอจะมาอยู่ดาวดวงนี้เธออยู่ดาวดวงไหนที่บนท้องฟ้าบอกได้ไหมก่อนอื่นผมก็ขอเซฟไว้สักนิดนึงว่าเป็นสตาร์ทนะครับเป็นสตาร์ทเราจะได้กลับไปกลับมากันได้นะครับเป็นสตาร์ทนะครับเริ่มต้นวิธีการแรกก็เริ่มต้นเลยครับเราฟังเพลงทั้งเพลงไปแล้วเรียบร้อยเราเจอแล้วว่าอะไรคืออะไรนะครับกลุ่มของเครื่องดนตรีต่างๆครบแล้วเนี่ยเราจัดการได้เลยครับก็คือเราจัดตำแหน่งให้เขาสักนิดนึงก่อนก็คือการแพนครับเราก็แพนมันนะครับอันนี้คือฮาร์ดดิสก์นะครับคือฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมฮาร์ดดิสก์เราก็แพน ีย์บอร์ดกีตาร์นี่กีตาร์กับแซกนี่เราอาจจะอิงตำแหน่งของภาพก็ได้ถ้ามันเป็นงานวิดีโอแบบไลฟ์เซสชั่นแบบนี้นะครับมีแซกอยู่ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลุ่มของกลองนะครับไฮแฮทผมก็เอียงไปนะครับก็คือแพนจัดการแพนนะครับเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยครับแค่นี้แค่เราเริ่มแพนมันเนี่ยครับเราเริ่มแพนมันนะครับเราก็เริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าเสียงมันเปลี่ยนไปเนี่ยครับมันมีมิติทันทีผมเพิ่มวอลุ่มนิดนึงนะครับมันมีมิติของมันแล้วเพราะว่าบางเสียงมันเป็นสเตอริโอมาเช่นคีย์บอร์ดกับไลน์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์ LR มาให้เรานะครับมันก็เริ่มรู้สึกได้เลยว่าเสียงเนี่ยมันเป็นสเตอริโอแล้วนะครับโอเคขั้นตอนแรกครับแพนพอคราวนี้แพนเสร็จปั๊บเราต้องทำอะไรต่อเราก็ต้องจัดการเรื่องเลเวลใช่ไหมครับเรื่องเลเวลเนี่ยก็จะไปอิงกับวิดีโอเก่าๆที่เคยให้ดูไว้นะครับลองดูนะครับเพลงทั้งหมดตอนนี้เพลงมานะครับยังไม่ได้มิกซ์ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับที่มาสเตอร์วอลลุ่มเราเนี่ยไปถึงลบ 2.6 แล้วนะครับอันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันสูงเกินไปนิดนึงนะครับคราวนี้เรามาไล่กันดูครับปิดร้องนะครับปิดเครื่องดนตรีไปก่อนนะครับเอาแค่ริทึมก่อนเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนนะครับเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนแล้วเรามาฟังกันดูครับอย่างนี้ก็เราก็มีวิธีการจัดการเรื่องเลเวลนะครับ1แพน2เรามาจัดการเรื่องเลเวลสักนิดหนึ่งทำไมผมเอาแพนขึ้นก่อนเพราะว่าเราจะได้เห็นตำแหน่งของเขาก่อนนะครับวิธีที่2นะครับถัดมาขั้นตอนที่2ถัดมาคือเรื่องของเลเวลเลเวลก็สามารถที่จะเอาลงแบบนี้เอาเฟดเดอร์ลงเลยหรือจะเอาเกนลงสักนิดหนึ่งก่อนนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับกลองกับเบสรวมกันเนี่ยมันไปถึงประมาณแถวแถวลบ5ลบ6แล้วเนี่ยทั้งที่ยังไม่มีเครื่องดนตรีอื่นเลยผมว่าตรงกลองเนี่ยครับตรงกลองเนี่ยกลองกับเบสเปิดมาเนี่ยที่มาสเตอร์วอลลุ่มเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆประมาณสักลบ12ไว้ก่อนอันนี้ก็ไปที่เรื่องเดิมนะครับถ้ามันเบาไปนะครับเดี๋ยวในวิดีโอเนี่ยจะเบาเป็นลงไปนิดนึงเลยนะครับก็เลื่อนวอลลุ่มที่ซาวด์การ์ดเอานะครับให้มันดังขึ้นคราวนี้ผมก็จะลดเกนของกลองและเบสลงนิดนึงนี่ครับเกนนะครับแล้วผมก็จะดูที่สเตอริโอเอาท์พุตนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอ้าวไปตอนนี้กลองกับถึงตั้งแต่กลองทั้งชุดถึงเบสเนี่ยผมลบ6 dB นะครับ

ลองอย่างเดียวกับเบสเนี่ยอยู่ประมาณแถวๆลบ 12.9 นะครับใช้วิธีผมก็ลบไปเลยนะครับลบเกณฑ์ไปเลยลดเกณฑ์นะครับคราวนี้ลองเปิดเห็นไหมฮะกีตาร์ดังไปเห็นไหมครับเราค่อยๆบาลานซ์ไปเลยนะครับกีตาร์ผมก็ลดเกณฑ์หน่อยเปิดฮาร์ดดิสก์มาครับลายฮาร์ดดิสก์นะครับดังไปอาจใช้วิธีลดเฟดเดอร์บ้างก็ได้อันนี้มีเมทานอมมาด้วยนะฮะเพราะว่าเล่นสดแล้วมีเมทานอมด้วยโอเคก็มิวไปนะครับมีแซกแซกก็จะมีเครื่องดนตรีอื่นรั่วมาด้วยนะครับโอเคร้องครับทริคอย่างหนึ่งในการที่จะบาลานซ์เรื่องเลเวลได้นะครับนั่นก็คือถ้าตัดสินใจไม่ได้ว่าเสียงใดมันเบาหรือดังจนเกินไปครับอย่างเช่นเสียงร้องตอนนี้นะครับให้ลดลงไปเลยครับแล้วค่อยเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะเฟดเดอร์ลดลงตั้งเยอะนะครับแล้วก็ทั้งเพลงเนี่ยเลเวลโดยรวมอยู่แถวๆลบ10เองนะครับที่อยากรับรู้และมองด้วยตาบนฟ้าที่ดาวพรางพร้าวอันนี้ผมก็ลดเลเวลทั้งหมดลงมาอีกสักนิดนึงนะครับบริหารจัดการให้สเตอริโอเอาต์พุตมันอยู่แถวๆสักลบ12ไม่เกินลบ10นะครับในความดังที่สุดของเพลงตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กันต่อกับตอน mastering นะครับ2ขั้นตอนแล้วนะครับแผนจัดการตำแหน่งนะครับ2จัดการเรื่องเลเวลนะครับคราวนี้เราก็มาจัดการเรื่องต่อไปดูเรื่องของโทน3คือโทนคืออะไรโทนคือ color ของมันนั่นก็คือการใช้ EQ นะครับกองทั้งชุดนะครับผมไปเร็วนิดนึงนะครับนี่คือเสียงคลิกนะครับผมอาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะให้วิดีโอมันไม่ได้ยาวจนเกินไปนี่คือคลิกวิธีการ EQ คือเลื่อนบางความถี่ขึ้นไปก่อนว่าตรงไหนกันแน่ที่เราไม่ชอบหรือเราชอบอย่างเงี้ยผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงแล้วก็ตรงนี้ผมชอบให้มีโลหน่อยแล้วก็มีเสียงเสียงจิกๆที่หัวของเพเดลมันกระทบหนังสักนิดหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้นะครับผมก็ใส่คอมเพรสเซอร์สักนิดหนึ่งให้มันนิ่งหนึ่งนิ่งลงโอเคต่อไปครับสแนร์ผมไม่ชอบตรงนี้แล้วก็เป็นการอัดแบบไมค์เดียวมานะครับอาจจะไม่มีเสียงแซ่นักก็เพิ่มแล้วก็ saturate มันสักนิดนึงนะครับส่วนทอมครับเราไปฟังทอมกันสักนิดนึงนะครับทอมผมก็จะ EQ รวมๆนะครับไปท่อนที่มันเป็นทอมมีทอมเนาะโอเคเราก็อยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ขั้นตอนที่3ครับโทนนะครับทอมนะฮะผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงโลคัสสักนิดนึงสำหรับทอมนะครับไม่โอเคแล้วผมก็คอมเพรสไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับทอม

0: กองเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับ
1: เป็นความฝันที่วันนี้ฉันรักเธอเท่าไรจะเป็นยังไงให้เธอรู้ดี
0: ใส่คอมเพลส

ในขั้นตอนการมิกซ์เนี่ยถ้าอะไรมันดังไปมันมารบกวนกับทำงานเราก็มิวส์ไปก่อนได้ครับมิวส์ไปแล้วเราก็ทำงานต่อโอ้สบายเลยครับคราวนี้เราก็ไปที่อะไรต่อครับไฮแฮทครับไฮแฮทก็ไม่ขุ่นแล้วนะครับเพราะมันมีเสียงอื่นเข้ามาอยู่นะครับโอเวอร์เฮดครับ

0: ไป
1: ดูครับคราวนี้เรามาลองดูชุดกลองครับชุดกลองทั้งหมดกับเบสนะครับคือชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วนะครับชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วก็คือจัดการเรื่องแพนแล้วจัดการเรื่องเลเวลแล้วแล้วก็จัดการเรื่องโทน EQ แล้วนะครับก็คือแพนแล้วความดังเบาบาลานซ์แล้ว EQ แล้วแล้วก็เรื่องไดนามิกก็คือใส่คอมเพรสเซอร์แล้วนะครับคราวนี้เราลองดูครับเดี๋ยวผมจะปลด EQ แล้วก็ปลดอินเสิร์ตก็คือคอมเพรสที่ใส่ไปนะครับออกแล้วเรามาฟังกันนะครับอันนี้คือจัดการทั้งหมดแล้วนะครับเอา EQ ออกครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะทำแค่นี้เองนะครับเสียงกลองกับเบสเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้คือไม่มีอะไรเลย EQ และคอมเพรสครับเปิดขึ้นมาครับเนี่ยครับก็คือแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองคราวนี้ไปดูที่เบสต่อครับอยากได้ตรงโลโลคุมสักนิดนึงฮะก็เลย EQ โลเบสแบบนี้แล้วก็นิดนึงครับใส่คอมเพรสไอ้พวกกดโน้ตกักๆให้มันนิ่งขึ้นนะครับ

0: เราไปดูกีตาร์ต่อครับเอาตรงนี้ขึ้นนิดนึงให้กีตาร์มันชัดหน่อยนะครับก็ให้ความเป็นธรรมชาติของเขายังเหลืออยู่บ้างนะครับไม่ไปกดเขาเยอะก็กีตาร์จะคอมเพรสไม่มากนะครับ
1: คนครั้งจะมองด้วยตาบางทีก็ไม่เห็น
0: คีย์บอร์ดครับ

0: เราไปดูในท่อนที่แซกถูกเป่าสักนิดนึงนะครับ
1: ไม่รู้จะพูดอย่างไรอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเท่าไรมาแค่ไหน
0: เราเริ่มได้ยินแซกแล้วนะฮะ
1: กับคำ

โอเคดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีขึ้นมากร้องครับมัวมัวไปเอาลงตรงไหนก็ได้ที่เราไม่ชอบเราเอาขึ้นก่อนแต่พอเราฟังแล้วรู้เรื่องว่าตรงไหนกันแน่ที่เราเอาไม่เอาเราก็เพิ่มลดครับ EQ มีหลักการแบบนั้นนะครับ

เริ่มบรรลานอีกรอบครับแล้วก็บริหารจัดการครับตอนนี้ Master Output เนี่ยตั้งแต่เริ่มมิกไปแล้วเริ่มมีคอมเพรสมีอะไรเข้าเนี่ยเริ่มที่จะดังขึ้นนิดนึงนะครับเราก็ลดทั้งหมดลงสักหน่อยครับเริ่มดังไป

ผมจะพยายามอยู่แถวๆนี้ครับแถวๆสักลบ10ลบ9ลบ8แถวเนี้ยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนมาสเตอร์ริ่งจะลำบากโอเคเห็นไหมฮะว่ามันง่ายมากเลยนะครับกับการมิกซ์นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกว่า EQ มีกี่ประเภทคอมเพรสเซอร์มีกี่ประเภทนะครับอยากให้เห็นขั้นตอนโดยรวมก่อนว่าเวลาเรามิกซ์เนี่ยเราเริ่มต้นยังไงกันแน่นะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำงานนะครับเพื่อความถูกต้องในการทำงานเนี่ยครับมิกซ์ง่ายๆแบบนี้นะครับลองดูนะครับคันนี้ทั้งหมดนะครับผมจะลองปลดทั้งหมดลงนะครับตอนนี้เนี่ยไปถึงตรงคำว่ามิกซ์แล้วล่ะผมก็เซฟไว้อีกอันนึงเป็นคำว่ามิกซ์นะครับลองฟังนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลดทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองฟังเปรียบเทียบกันอันนี้คือแพนแล้วนะครับ EQ แล้วนะครับจัดการความดังแล้วจัดการไดนามิกแล้วนะครับไปฟังครับ

แล้วก็เอา EQ ออกครับเอา insert ออกครับลองฟังนะครับ EQ ออกครับแล้วก็ไม่แพ้เลยครับเห็นไหมครับมันนี่คือไม่ทำอะไรเลยจะเสียงนี้ครับกลับมาแล้วครับขั้นตอนที่1คือแพนครับอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเห็นไหมฮะแค่แพนอย่างเดียวนะครับเสียงต่างครับเอาใหม่นะครับไม่แพนแพนครับแพนเสร็จ EQ EQ เสร็จปั๊บใส่คอมเพรสเซอร์ครับจัดการเรื่องไดนามิกนี่เลยครับทำแค่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าที่ insert plug in เนี่ยมีแค่นี้นะครับ compress อย่างเดียว EQ ยังไม่ได้ใส่ plug in เลยนะครับใช้ของที่แถมมานะครับ

ครับแค่นี้ก่อนเลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือขั้นตอนการมิกซ์แรกคราวนี้ต่อไปเนี่ยผมจะจัดกรุ๊ปแหละนะครับแล้วแต่โปรแกรมก็จะว่ากันไปว่าจัดอย่างไรนะครับใน Cubase เนี่ยต้องกดฟังก์ชันนี้ก็คือ F4 ขึ้นมาจัดการ Audio Connection เพื่อจะจัดการกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปเนี่ยมีหน้าที่อย่างนึงสำหรับการทำงานอย่างง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดของเขาเนี่ยคือกรุ๊ปเนี่ยมันก็ง่ายอย่างนึงตรงที่ว่าเราจัดประเภทของเครื่องดนตรีในการมิกซ์ได้อีกนะครับเพื่อจะได้สะดวกกับสะดวกในการมิกซ์แล้วก็สะดวกกับการใช้เอฟเฟคนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเปิดรีเวิร์บมาตัวเดียวเนี่ยเราสามารถส่งเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องไปใช้ได้เลยนะครับก็ประหยัดดีนะครับโอเคคราวนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวจะมีทริคต่างๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมก็จัดกรุ๊ปไปนะครับนี่กลองเนี่ยผมจัดกรุ๊ปไปแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะนี่ไม่พอแล้วนะครับถึงคีย์บอร์ดแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกีตาร์นะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสก์นะฮะเป็นแซกซ์แล้วก็เป็นร้องนำวอล์กซ์ครับโอเคจบพอดีเป๊ะเลยนะฮะคราวนี้ทำยังไงต่อครับถ้าในของโปรแกรม Cubase เนี่ยเราก็ต้องไปจัดการครับคิกนะครับผมก็ routing ไปอยู่ที่กรุ๊ปคิกนะครับสแนร์ก็ routing ไปอยู่ที่สแนร์ทอมมันท็อปไฮแฮทนะฮะผมก็ไปอยู่ไฮแฮทแล้วก็ทอม2ใบนี้นะครับไปอยู่ที่ทอมนะครับโอเวอร์เฮด2อันนี้ก็ไปอยู่ที่ all symbol นะครับใช้วิธีนั้นแล้วกันเบสนะฮะแล้วก็กีตาร์นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเอาท์พุตเป็นกรุ๊ปไปถ้าเกิดในฝั่งลอจิกนี่เขาเรียกว่าบัสนะครับก็จะง่ายเลยครับไปได้เลยบัสไปได้เลยนะครับโอเคแซกนะฮะแซกแล้วก็อันนี้ครับร้องคราวนี้เนี่ยทุกเสียงก็จะมาอยู่ที่กรุ๊ปสีฟ้าๆนี้สำหรับ Cubase นะครับเห็นไหมฮะคีย์บอร์ดอย่างเดียวแซกอย่างเดียวนะครับฮาร์ดดิสนะครับกีตาร์นะครับสูงกลองเนี่ยครับผมก็จะจัดกรุ๊ปไปอีกนะครับว่ามีดัมบัสแต่ตรงนี้นะครับทริคผมมีความรู้สึกว่ากลองมันไม่กว้างทั้งที่ตอนบันทึกเสียงมาเนี่ยมันบันทึกในห้องที่กว้างระดับหนึ่งแต่มันยังไม่มันรู้สึกว่ากลองมันไม่ได้มีพื้นที่มากนะครับผมเลยสร้างคำว่าดัมรูมมาอันหนึ่งแล้วผมก็ใส่รีเวิร์บเข้าไปนะครับรีเวิร์บเป็นรีเวิร์บสั้นๆถ้าเราจำได้ว่าในคลาสผมมีสอนเรื่องเอา 60,000 ตั้งหารด้วยเทมโปเนาะไออันเนี้ยผมก็ตั้งไว้ไม่ถึงวินะครับ 0.75 วินะครับเป็นรีเวิร์บสั้นๆง่ายๆเลยครับแล้วผมก็ส่งกลองนะครับกลองทุกชิ้นนะครับไปที่รีเวิร์บตัวนี้กรุ๊ปรีเวิร์บตัวนี้ที่ดัมรูมนะครับลองฟังนะครับผมจำลองเสียงห้องให้มันใหญ่ขึ้นสำหรับกลองนี้เท่านั้นเองพอรวมกันมันจะเป็นอันนี้ครับลองฟังดูนะครับเห็นไหมฮะถ้าไม่มีนะครับลองฟังนะครับอันนี้ไม่มีรูมหลอกผมทำรูมหลอกไว้อันหนึ่งคืออันนี้สองสามสี่ในรูมหลอกเรา EQ ได้นะฮะลองฟังกลองทั้งหมดคราวนี้ผมก็เลยได้หูกลองใหญ่ขึ้นแล้วผมก็เปลี่ยนกลองทั้งหมดเนี่ยไปเป็นกรุ๊ปดัมบัสครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมเหลือเฟดเดอร์ที่จะจัดการอยู่แค่นี้แล้วครับแค่นี้เลยร้องแซกกลองทั้งหมดอยู่นี่แล้วครับกองทั้งหมดไปอยู่ที่ดัมบัสเรียบร้อย

โอเคคราวนี้ผมก็จัดการเลยครับเปิดรีเวิร์บมาอันนี้อาจจะรวดเร็วนะครับรีเวิร์บของผมก็เป็นดัมรีเวิร์บนะครับเปิดมา1อันนะครับแล้วก็ใส่ค่าไปว่ามันเป็นบะเพลทก็ได้นะครับสัก 1.8 นะครับก็คือรีเวิร์บแบบเพลทนะครับอยู่นี่นะครับเป็นเวิร์บดัมผมก็จะส่งพวกสแนร์กับทอมเนี่ยไปเป็นรีเวิร์บตัวที่เพิ่งใส่ไปนะครับเพราะเป็นรีเวิร์บของกองนะครับโอเค

นะเห็นไหมฮะประมาณแถวนี้นะครับแล้วผมก็อย่าลืมครับมีรีเวิร์บร้องอีกสักตัวนึงนะครับเวิร์บวอล์กแล้วกันนะครับรีเวิร์บร้องเนี่ยก็ใส่เลยนะฮะผมก็เอาสักใกล้ๆกับกลองให้รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับ

EQ Reverb เห็นไหมฮะแล้วดังที่สุดของเพลงตอนนี้ก็อยู่แถวๆลบ9เองนะครับคราวนี้บาลานซ์หน่อยฮาร์ดดิสก์รู้สึกจะเบาไป

0: เห็นไหมครับเท่านี้เลยนะครับเห็นไหมฮะว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่ขั้นตอนในการมิกซ์เสร็จปั๊บจัดกรุ๊ปนะครับตรงนี้เรียกว่าการจัดกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปให้กับเครื่องดนตรีต่างๆเพราะว่าการมีกรุ๊ปเอฟเฟกต์เนี่ยก็ง่ายเห็นไหมฮะสแนร์กับทอมเนี่ยส่งไปที่รีเวิร์บตัวนี้แสดงว่าตอนนี้ในโปรเจกต์ที่ผมมิกซ์อยู่เนี่ยผมใช้รีเวิร์บแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูอินเสิร์ตปลั๊กอินทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็จะมีแค่คอมเพลสแล้วก็มีบัสคอมเพลสอันนึงแล้วก็มีแค่รีเวิร์บ2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็ได้เสียงแบบนี้เลยนะครับตามขั้นตอนนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับนะขั้นตอนการมิกซ์อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่อันเนี้ยคือพื้นฐานเลยนะครับในการมิกซ์อย่าลืมนะครับจัดโพซิชันให้เขาเสร็จปั๊บดูเรื่องเลเวลให้ดีนะครับเลเวลก็คือจัดการเรื่องของเกณฑ์เรื่องของความดังให้ดี1แพนก็คือเรื่องตำแหน่งก็คือแพนนะครับเรามารีแคปกันรอบนึงก่อนมิกซ์ก็คือจัดเรียงไฟล์เรียบร้อยนะครับตามในตัวอย่างที่ผมทำให้ดู1ปั๊บในการมิกซ์จัดตำแหน่งเลยคือการแพน2จัดการเรื่องเลเวลความดังต่างๆก็คือการลดเกณฑ์หรือการลดเฟดเดอร์ก็ได้ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ทุกคนถนัดเลยต่อไปเป็นเรื่องของดินามิกและโทนจัดการด้วย EQ การไฮคัทการโลคัทต่างๆนะครับโทนก็คือการ EQ นั่นเองการใช้ Equalizer Dynamic ก็คือการใช้เกณฑ์หรือ Compress ลงไปช่วยให้เสียงนั้นมี Dynamic เป็นไปตามที่เราต้องการแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็มาสู่การจัดกรุ๊ปสักนิดนึงเพื่อประหยัดเวลาในการมิกซ์แล้วก็จัดทิศทางของการมิกซ์ให้ง่ายขึ้นโดยการผ่านกรุ๊ปหรือบัสไปนั่นเองนะครับมันก็จะตอบสนองในการใช้เอฟเฟกต์ด้วยคือมันใช้เอฟเฟกต์น้อยลงไม่จำเป็นที่ทอมก็ใส่รีเวิร์บ1ตัวสแนร์ก็อีก1ตัวโหรีเวิร์บเต็มไปหมดนี่เราสามารถรวมกลุ่มต่างๆนะครับของเครื่องดนตรีแล้วส่งรีเวิร์บไปที่ตัวเดียวได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการมิกซ
1: ์เป็นไงครับจบไปแล้วกับพาร์ทแรกของ EP ที่6นะครับไปต่อพาร์ท2เลยพาร์ท2เนี่ยคุยกันถึงเรื่อง mastering นะครับใครที่มีปัญหาเอ๊ะทำเพลงแล้วมิกซ์ก็แล้วนะครับความดังไม่เท่าเขาเรารู้สึกว่า EQ ต่างๆมันมีไฮไม่เท่าเขาโลไม่เท่าเขาพาร์ทที่2ของ EP ที่6นี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องนั้นครับนั่นก็คือเรื่อง mastering ไปครับไปเรียนรู้ด้วยกันก่อน

สวัสดีนะครับน้องๆช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับคือช่วงแห่งการแตกหน่อออกผลของพืชพันธุ์ภายในป่ารวมทั้งเห็ดและเป็นที่มาของคำถามชวนน่าสงสัยเหล่านี้จริงหรือไม่เห็ดไม่ใช่พืชไม่ใช่ผักแต่เป็นเชื้อราเห็ดมักจะขึ้นอยู่ตรงไหนได้บ้างแล้วทำไมเห็ดบางชนิดกินได้แต่บางชนิดกลับมีพิษร้ายแรงเรื่องราวที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเห็ดเหล่านี้จะกลายมาเป็นภารกิจสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

หูโจทย์สุดท้าทายแบบนี้นะครับก็ต้องมีคนเก่งที่ไม่ธรรมดาอาสามาพิชิตโจทย์ในรายการคิดวิทย์ของเราอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับเขาพกเอาพลังใจและก็พลังสมองเนี่ยเตรียมกันมาพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขาได้เลยครับ

0: น้องๆผู้กล้าที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตดอกเห็ดในวันนี้จะเข้าไปเรียนรู้เรื่องของเห็ดมหัศจรรย์กันอย่างใกล้ชิดภายในฟาร์มเพาะเลี้ยงเห็ดที่มีเห็ดหน้าตาประหลาดประหลาดเหล่านี้อยู่น้องๆทั้งหลายรู้จักกันหรือเปล่าครับว่ามันคือเห็ดอะไรบ้าง
1: อันนี้จะเป็นเห็ดหอมนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเห็ดหอมนะฮะดูนะจะแตกต่างมากเลยส่วนนี้จะเป็นเห็ดนางรมนะครับน้องๆดอกสีขาวน่าทานมากเลยส่วนด้านนี้จะเป็นเห็ดนางฟ้าสีน้ำตาลเป็นเห็ดที่ปรุงอาหารอร่อยมากครับเห็นไหมฮะสวยมากนี่เลยสีขาวเห็นไหมครับไม่เหมือนห้องนี้นะครับใหญ่มากเลยครับ
2: พูมันถึงเป็นสีชมพูค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออันที่เห็ดสีชมพูเหรอครับก็จะเป็นเห็ดนางนวลนะครับนางนวลสีชมพูแต่ที่ไม่ได้รับความนิยมที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันอ่ะเพราะว่าเนื้อและรสชาติของเขาเนี่ยอาจจะอร่อยสู้เห็ดนางฟ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่พาไปชมเห็ดลิ้นจือที่กำลังเริ่มออกเลยนะครับเห็ดลิ้นจือเนี่ยเวลาเขาออกดอกแรกเขาไม่ใช่ออกมาดอกเดียวอย่างที่น้องๆเห็นนะคะเขาจะออกมา 2-3 ดอกอายุ1เดือนเมื่อไหร่ปุ๊บพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดให้เหลือแค่ดอกเดียวเราจะเก็บเอาสปรอของเห็ดลิ้นจือที่เราชมเห็ดกันมาเนี่ยน้องๆทราบไหมครับว่าในการเพาะเห็ดเนี่ยต้องผ่านวิธีอะไรมามั่งนะครับน้องๆอยากทราบไหมครับ
3: อยากทราบค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
4: เห็ดนะครับน้องๆสังเคราะห์แสงเองไม่ได้เราจึงมีสารอาหารให้กับเชื้อเห็ดก็จะมีน้ำตาลทรายแดงปูนขาวเอ้ยแป้งข้าวเหนียวนะครับยิบซ้ำนะครับวิตามินส่วนด้านหลังตรงนี้น้องๆก็จะเป็นขี้เลื่อยนะครับที่ยังไม่ได้ผสมวัตถุดิบนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันตักนะครับขึ้นเครื่องนี้แล้วก็นำวัตถุดิบตรงนี้ไปผสม

0: ก็จะเป็นเครื่องจะมีขี้เลื่อยลงมาไหมครับก็จะมาแล้วนะครับวุ้น PDA นะครับขวดสีขาวที่เชื้อเห็ดเดินเต็มแล้วไหมเส้นใยสีขาว
1: มันมีเชื้อเห็ดในนี้ค่ะใยที่เส้นขาวๆคือเชื้อเห็ดที่กำลังเจริญเติบโตค่ะ
0: เชื้อเห็ดเดินเต็มแล้วนะครับเราจึงเขียนลงไปในเมล็ดข้าวฟ่างนะครับใช้เวลา15วันเชื้อเห็ดก็เดินเต็มเมล็ดข้าวฟ่างนะครับแล้วเราจะนำเมล็ดข้าวฟ่างเขียนลงไปภายในก้อนที่เรากำลังจะทำนะครับพอหลังจากนั้นเราทำตรงจุดนี้เสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งขี้เลื่อยเนี่ยยังไม่สุกต้องนึ่งให้สุกเสียก่อนนะครับนี่แหละครับน้องๆที่กำลังเห็นอยู่ก็คือหม้อนึ่งนะครับที่เรากำลังนึ่งก้อนอยู่นะครับโดยตั้งอุณหภูมิไว้ที่100องศาเซลเซียสนึ่งประมาณ6ชั่วโมงนะครับส่วนด้านตรงนี้ก็คือนึ่งสุกแล้วนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับน้องๆเนี่ยนี่คือนึ่งสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำล็อตนี้นะครับไปเขี่ยเมล็ดข้าวฟ่างลงไปภายในก้อน
2: ก่อนที่เราจะเขี่ยนะครับเราต้องฆ่าเชื้อนะครับโดยฉีดแอลกอฮอล์นะครับบริเวณมืออย่างนี้นะครับการที่เราเขี่ยเมล็ดข้าวฟ่างลงไปใช้ปริมาณแค่15เมล็ดถึง20เมล็ดเท่านั้นหลังจากที่เราเขี่ยกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะก้อนที่เราเขี่ยนำสู่เข้าลงบ่มเชื้อนี่เลยนะครับน้องๆหลังจากที่เราทำการเขี่ยเชื้อเห็ดแล้วใช่ไหมครับนะฮะหนึ่งเดือนนะฮะหนึ่งเดือนสังเกตดูนะครับเชื้อเห็ดจะเดินถึงขนาดนี้แต่ยังไม่เต็มก้อนนะครับแต่ถ้าเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับเต็มก้อนแล้วนะครับเชื้อเห็ดที่น้องๆเขี่ยลงไปนะครับเขาก็จะเดินเต็มอุณหภูมิในการบ่มเชื้อนะครับที่ฟาร์มของเรานะครับน้องๆจะอยู่ประมาณที่22องศานะครับไม่เกินนี้นะครับแล้ววิธีการให้น้ำนะครับน้องๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะมีเวลาตั้งเอาไว้นะครับเราจะให้น้ํา6วินาทีนะครับเมื่อครบเวลาเขาก็จะตัดโดยอัตโนมัติพอเชื้อเต็ม2เดือนแล้วเราก็จะนำมาเปิดดอกนะครับ
3: น้องทำอะไรกันอยู่คะ
1: แกะเมล็ดข้าวฟ่างค่ะเพราะว่าเมล็ดข้าวฟ่างครบ2เดือนแล้วค่ะถ้าไม่แกะอย่างนั้นมันจะเป็นเชื้อราสีเขียวค่ะ
0: นะครับพอเขี่ยออกแล้วปุ๊บไม่ใช่ว่าจะให้น้ำเราต้องทิ้งไว้อีก2วันเพื่อให้หน้านะครับหน้าก้อนเนี่ยแห้งวันที่3เราจึงทำการให้น้ำครับนะครับแล้วก็นับอีก 3-4 วันดอกเห็ดก็ออกมาเป็นแบบนี้เลย
4: ทึ่งไปเลยว่าทำไมเห็ดอย่างนี้ก็มันก็มีหลากหลายเห็ดนี่มันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวไม่ได้มีแค่เห็ดฟางอะค่ะ
0: แต่ตอนนี้เรามาเก็บเห็ดหอมกันก่อนนะครับวิธีการเก็บนะครับยกก้อนขึ้นมาคนละหนึ่งก้อนที่มีดอกเห็ดนะครับแล้วก็จะเลือกดอกที่โตนะครับที่สุดในก้อนนะครับนี่ฮะแล้วก็จะนำมาหักบิดนะครับบิดแล้วก็หมุนออกนะครับเป็นแบบนั่นแหละครับวิธีการเก็บเห็ดหอมเห็นไหมครับนี่ฮะเก็บง่ายมาก
4: เห็ดนี้เก็บยังไงล่ะคะ
0: อ๋อเห็ดหัวลิงนะครับวิธีการเก็บนะฮะเก็บแบบนี้ฮะจับตรงปากก่อนแล้วก็ใช้นิ้วนะฮะสอดขึ้นแล้วก็ดึงออกแบบนี้เองครับวิธีการเก็บเห็ดนางนวลสีชมพู

0: ควรจะมองหาที่สุดก็คือบนพื้นดินนะคะว่ามันมีเห็ดขึ้นจากบนดินไหมแล้วก็บนขอนไม้ผุบนกิ่งไม้ผุอย่างตัวอย่างเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นกิ่งไม้ที่ผุแล้วที่มันผุเนี่ยก็เพราะพวกจุลินทรีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเห็ดเนี่ยนะคะเวลาเราเห็นเนี่ยหนูจะหยิบเนี่ยต้องระวังว่ามันมีตะขาบมีแมงป่องอะไรอยู่ใต้ขอนหรือเปล่านะคะอย่าปุ๊บก็หยิบเลยอาจจะเอาเท้าไปเขี่ยๆนิดๆถ้ามีตัวอะไรจะได้ออกมานะคะพอเก็บมาเนี่ยเราจะดึงออกมาเลยเงี้ยไม่ได้นะคะเราจะต้องดูว่าเออก้านมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วก็เอามีดแซะให้ได้ปลายก้านมันออกมาด้วยนะคะอย่าดึงเพราะดึงเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะกลัวว่าจะเก็บเห็ดพิษมาใช่ไหมคะจะให้บอกว่าเห็ดอย่างนี้มีพิษอย่างนั้นไม่มีพิษโดยให้ใช้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนี่ยมันบอกได้ยากอย่างเช่นบอกว่าสีจัดๆกินไม่ได้แบบนี้ก็ไม่เสมอไปส่วนใหญ่ถ้ามีพิษนะคะจะเป็นเห็ดที่ขึ้นบนดินเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถ้ามันขึ้นบนดินแล้วหนูสงสัยเนี่ยควรจะระวัง
1: เห็ดไม่ใช่พืชหรือสัตว์แต่เป็นเชื้อราชั้นสูงจัดอยู่ในอาณาจักรใจเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารเหมือนพืชพวกมันเจริญเติบโตเป็นเส้นใยอยู่ภายในดินหรือเนื้อไม้ผุๆที่มีสารอาหารให้พวกมันดูดกินได้เมื่อเติบโตเต็มที่เชื้อราจะงอกเป็นดอกเห็ดเพื่อปล่อยสปอร์ที่ใช้ในการสืบพันธุ์สปอร์นี้จะลอยไปในที่ต่างๆและถ้าหากไปตกอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะต่อการเจริญเติบโตมีอาหารและความชื้นที่เชื้อเห็ดชื่นชอบพวกมันก็เจริญเติบโตไปเป็นเส้นสายและงอกเป็นดอกเห็ดต่อไป
2: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้รับภารกิจในรายการคิดวิทย์กันแล้วนะครับให้น้องๆนะครับใช้ความรู้และประสบการณ์ด้านของเห็ดที่น้องๆได้รับมานะครับเข้าไปยังพื้นที่ธรรมชาติเพื่อหาเห็ดที่มีความแตกต่างกัน5ชนิดและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องแยกให้ออกด้วยนะครับว่าเห็ดประเภทไหนมีพิษและก็ไม่มีพิษเข้าใจไหมครับ
3: เข้าใจค่ะ
4: พี่ท็อปไม่ใจร้ายปล่อยให้น้องๆไปค้นหาเห็ดในภูเขาทั้งลูกนี้หรอกนะครับแต่พี่ท็อปจะกำหนดจุดหาเห็ดป่าให้น้องๆ2จุดคือป่าที่มีความชื้นสูงใกล้น้ำตกหรือจะเป็นป่าหญ้าเตี้ยๆในสวนยางของเกษตรกรเลือกให้ดีแล้วก็หาให้เจอนะครับ
2: น้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย

0: ที่ชื้นอ่ะ
1: ที่ชื้นแล้วก็บนกิ่งไม้แห้งแล้วก็ใบไม้แห้งแล้วก็
0: ใบไม้หายหมดไป
2: ไป
3: รู้สึกดีใจที่เข้าป่ามาหาเห็ดครับคนหนึ่งช่วยหายฝั่งหนึ่งคนหนึ่งก็ช่วยหายฝั่งหนึ่งมันอยู่ในที่ความชื้นนะครับบางครั้งก็อยู่ที่กอไม้ที่ผุพังไม่เจอครับหาไม่ค่อยได้มีโขดหินนะครับ
4: ต้องบุกป่าฝ่าดงมุ่งไปอย่างคาน้ำตกไม่เจอเห็ดป่าเลยสักดอกอาจจะเป็นเพราะสภาพป่ารกและพื้นดินเต็มไปด้วยใบไม้แห้งเลยยากต่อการสังเกตเห็นทีมลุยน้ำตกเจอปัญหาอย่างนี้แล้วทางทีมป่ายางพาราล่ะครับจะได้เห็ดบ้างหรือเปล่า
5: ตามหญ้าใช่ไหม
6: ใช่แถวพื้นแล้วลองดูแถวพื้นบ้างอ่ะเผื่อมันจะมีอ่ะ
5: ไฟ
2: เจอเหรอ

จอแล้วเอาตะกร้ามาเก็บใส่แล้วเจอค่ะมันจะเป็นก้านไม้ไผ่ค่ะที่มีหนามมาทิ่มหัวหนูเลยเจ็บหนูสังเกตได้ว่าตรงกอไผ่

0: มันจะเป็นสีขาวๆหนูก็เลยเข้าไปดูเห็นเห็ดหนูก็เลยดีใจรู้สึกดีแล้วได้ความรู้ค่ะหมดแล้วใช่ป่ะตรงนั้นอ่ะป่ะไปต้นไผ่อื่นป่ะสีฉูดฉาดสีเหลือง
1: ชนิดเดียวเอง
0: เห็ดมีพิษแน่เลย
2: กลับมาดูน้องและน้องไนท์ที่อยู่กันเพียง2คนที่ป่ายางพาราอีกครั้งแม้จะมีกำลังคนน้อยกว่าแต่ด้วยสภาพป่ายางที่ชื้นและมีหญ้ารกซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเห็ดทำให้น้องๆหาเห็ดเจออีกกันอย่างต่อเนื่อง
0: เห็ดลักษณะมันจะกลมเป็นสีน้ำตาลนะคะ
3: ไม่ใหญ่มาก
0: ขึ้น
3: อย
0: ู
3: ่ที่พื้นดินติดเลยค่ะ
0: หนูว่าเห็ดพิษเลยค่ะ
3: ค่ะเพราะว่าดูแล้วสีมันฉูดฉาดนิดอยู่บ้าง
0: น่าจะใช่อ่ะป่ะอุ้ยไหนระวังนะนี่ขี้วัวระวังอ
3: ่
0: ะ
3: ไหน
0: เนี่ยเดินดี
3: ๆแกเราเจออีกแต่มัน
0: อันเดิมอันเดิม
3: ที่เราแข็ง
0: ปล่อยก่อน
3: อุ้ยฟ้านั่นไง
0: อุ้ยอันยังใหญ่เลยไปลูกสีอะไร
3: สีขาวดอกเล็ก
0: ๆอันนี้ดอกนี้จะเจอตามพื้นดินนะคะแถวพุ่มหญ้าอันนี้ด้วยนะคะอันนี้จะแถวคอนไม้ผุๆหรือก้านไม
2: ้ในที่สุดด้วยความพยายามอุตสาหะบวกกับความช่างสังเกตและพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเห็ดทำให้น้องๆทั้ง5สามารถเก็บเห็ดตัวอย่างมาได้มากกว่า10ชนิดต่อไปพวกเขาจะต้องนำเห็ดเหล่านี้ไปวิเคราะห์กันให้ดีว่าเห็ดแบบไหนจะเป็นเห็ดพิษที่มีอันตรายงานนี้น้องๆทางบ้านมาช่วยคิดวิธีให้ดีด้วยกันนะครับ
3: หนูว่าเพื่อนกลุ่มต้นฉาแน่เลยอ่ะ
4: และตอนนี้นะครับน้องๆก็หาเห็ดที่อยู่ในธรรมชาตินะครับมามากกว่าเกือบ10ชนิดด้วยกันนะครับนี่โอ้โหเยอะจริงๆนะถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องใช้ความรู้และการคาดคะเนแล้วนะครับว่าเห็ดชนิดไหนที่เป็นพิษหรือไม่เป็นพิษนะครับโดยที่น้องๆดูนะครับอันไหนที่เป็นพิษเนี่ยให้ใส่ไว้ในจานสีชมพูแบบนี้นะครับแล้วถ้าอันไหนไม่มีพิษให้ใส่ไว้ในจานสีฟ้าเข้าใจมั้ยครับตอนนี้ก็ถึงเวลาลองคาดคะเนเชิญเลยครับ
0: หนูดูจากลักษณะค่ะไม่มีสีด้วยมีแต่สีขาวรู้ว่าไม่มีพิษนะคะข้างๆนี้ไม่มีตุ่มอ่ะมันมีสีฉูดฉาดค่ะรู้ว่าเห็ดมีพิษ
4: เอาละครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจสอบแล้วเชิญอาจารย์ได้เลยครับ
5: ที่สงสัยข้อน่าสงสัยอย่างที่เด็กๆบอกอย่างนี้กินได้อย่างเนี้ยนะคะมันก็มีลักษณะที่ไม่ควรจะกินอยู่เหมือนกันนะคะเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะที่เหมือนกับมีสะเก็ดเล็กๆอยู่บนหัวใช่ไหมคะ
4: ครับ
5: เนี่ยๆนะคะแต่คราวนี้ที่น่าสงสัยก็คือหมวกมันมีความคล้ายกันนะคะคราวนี้มันแก่แล้วเราก็เลยไม่เห็นว่ามันมีวงแหวนแบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้เห็ดพิษชนิดนี้เนี่ยครีบต้องสีเขียวแต่นี่มันถึงจะแก่แล้วครีบมันก็ไม่สีเขียวเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นชนิดที่ใกล้เคียงกันกินได้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นเละๆอย่างนี้แล้วก็ไม่กินกันแล้วนะคะแล้วเป็นลักษณะที่ควรจะระวังครีบเปลี่ยนสีจากขาวเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็หัวมีสะเก็ดลักษณะแบบนี้นะคะแล้วชอบขึ้นเป็นวงอยู่บนสนามหญ้าที่ควรระวังมากๆคือเห็ด3ชนิดบนเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได้ก็คือว่ามีถุงหุ้มที่โคนก้านนะคะมีวงแหวนนะคะแล้วก็สีขาวทั้งดอกเลยแต่ถุงที่หุ้มโคนก้านเนี่ยแนบติดไปกับโคนก้านชนิดนี้ก็จะเห็นว่าสีของหมวกเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีสะเก็ดสีขาวเห็นไหมคะมีถุงเหมือนกันเลยแล้วก็มีวงแหวนลักษณะอย่างนี้ต้องระวังอย่างมาก
4: น้องๆครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับบอกไว้เลยครับว่าไม่สมควรที่จะรับประทานใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าเราต้องแน่ใจจริงๆนะครับว่าเห็ดประเภทนั้นเนี่ยสามารถรับประทานได้ถึงจะรับประทานแต่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราไม่มั่นใจหรือไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะรับประทานเองเป็นอันขาดแต่ในที่สุดครับวันนี้เนี่ยน้องๆก็ทำได้เยี่ยมมากต้องถามน้องๆก่อนตอนแรกพี่ตอบให้น้องๆหากี่ชนิดนะครับ
6: 5ชนิดค่ะ
4: 5ชนิดใช่ไหมครับแต่น้องๆเนี่ยหาได้มากกว่า5เกือบ10เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ตอบถือว่าน้องๆพิชิตภารกิจสำเร็จครับผมเก่งมากเก่งมาก
7: มีความเป็นไปได้ว่าเห็ดหน้าตาประหลาดเหล่านี้อาจจะนำไปปลูกนอกโลกได้เห็ดคือเชื้อราชั้นสูงพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วได้สปอร์ของเห็ดบางชนิดสามารถทนต่ออุณหภูมิที่หนาวเย็นและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงในอวกาศได้ถ้าหากพวกมันลอยออกไปไกลนอกโลกและไปตกอยู่ในดวงดาวที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตเห็ดก็จะสามารถงอกขึ้นในอวกาศได้ความเป็นไปได้นี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เร่งศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตของเชื้อราในอวกาศไม่แน่ว่าในอนาคตเมื่อมนุษย์ได้ตั้งรกรากสร้างอาณานิคมดาวดวงอื่นเราอาจจะมีอาหารจานหลักที่ทำจากเห็ดก็เป็นได
4: ้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆวันนี้เนี่ยเราได้เข้าป่าไปนะไปบุกป่าฝ่าดงไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเห็ดเนี่ยวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างครับ
3: ได้ความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทของเห็ดแล้วก็เห็ดที่มีพิษและเห็ดที่กินไม่ได้ค่ะ
8: ก็ได้เรียนรู้เรื่องการเพาะเชื้อเห็ดนะคะว่าต้องทํายังไงวิธีการแล้วก็ได้รู้ว่าเห็ดมีพิษดูยังไงเห็ดไม่มีพิษดูยังไงแล้วมันมีอันตรายยังไงบ้าง
4: ครับผม
3: เห็ดเกิดมาจากตรงไหนบ้างค่ะ
4: ครับ
3: ดินเกิดมาจากพื้นดินที่มีน้ำ
4: ความชื้น
3: ค่ะความชื้น
4: ครับผม
3: แล้วก็ท่อนไม้ที่ผุพัง
4: ครับ
8: ได้รู้วิธีทำอาหารในเห็ด
4: คือวิธีเลี้ยงเห็ดเถอะว่าง่าย
8: เลี้ยงเห็ด
4: โอเคน้องนัทครับ
9: จะเข้าป่าไปหาเห็ดค่ะ
4: ครับผม
9: แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องว่ามันอยู่ตรงไหนของส่วนในป่า
4: ครับวันนี้สนุกไหมครับ
6: สนุกค่ะ
4: ดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับน้องๆว่าเรื่องราวของธรรมชาตินั้นมีให้เราเรียนรู้ได้ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นเลยนะครับอย่างเห็ดที่เราตอนแรกเนี่ยนึกว่ามันเรื่องของผักเรื่องของพืชใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
4: แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์ที่มีอาณาจักรของตัวเองนี่ความน่าทึ่งของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เข้าใจไหมครับ
6: เข้าใจค่ะ
4: คำถามท้ายรายการวันนี้คือทำไมเห็ดถึงต้องปล่อยสปอร์พวกมันทำอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเรานะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบคำถามถูกแล้วล่ะก็จะได้รับสื่อเพื่อรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและผู้ที่อยากจะร่วมสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับเห็ดหน่อยครับ
6: เข้าป่าไปหาเห็ดไม่เคยเก็บเพราะมันดุเ
4: ฮ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
6: คิด
4: วิทสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปพวกเราวิ่งไปหาเห็ดกันต่อ

0: ี่มันน่าล
1: ้อพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูไนท์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครูก็มีหัวข้อภาษาอังกฤษดีๆมานำเสนอให้นักเรียนได้ทบทวนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอนำเสนอในส่วนของ WH question และก็ Yes No question มาดูที่เราอันนั้นมันคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ WH question เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรามักจะเจอบ่อยที่สุดในข้อสอบนะครับเพราะว่าทำไมเราเรียกว่า WH question เพราะว่าไอ้คำเหล่านั้นอ่ะมันมาขึ้นต้นด้วยตัว W แล้วก็ตัว H นั่นเองมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับอันแรกเลยนะครับดูตรงนี้ครับ what นะครับ what แปลว่าอะไรนะครับครูไม่ได้ถามตรงนี้นะแต่นี่คือความหมายของมัน what แปลว่าอะไรเราใช้ถามหาสิ่งของหรือข้อมูลนะครับใช้ถามหาสิ่งของหรือข้อมูลนะครับตัวอย่างเช่น what subject do you like what subject do you like คุณชอบวิชาอะไรเห็นไหมครับคุณชอบวิชาอะไรนะครับในทางการตอบก็จะเป็นถาม you ตอบ I นะครับแล้วก็เป็น like ที่เป็น verb นะก็เป็น I like English I like science I like math นี่เป็นต้นนะครับต่อมาคำถามที่ยอดฮิตเลยนั่นจะถูกถามบ่อยมากด้วยคำถามนี้นะครับคือ what is your name what is your name นะครับถาม you ตอบ my เป็น my นะครับ my name is แล้วก็เช่นครูยกตัวอย่าง My name is Knight ฉันชื่อ Knight นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ what นะครับต่อมา where แปลว่าที่ไหนนะครับ where แปลว่าที่ไหนที่ไหนก็คือเราใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่หรือตำแหน่งที่ตั้งต่างๆนะครับยกตัวอย่างประโยคเช่น Where are you going คุณกำลังจะไปที่ไหนนะครับ I'm going to Robinson. I'm going to Big C. อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือ where are you going. ต่อไป Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับเหมือนเดิมเลยทั้งถามคุณอยู่ตอบ I live in Lovely. เห็นไหมครับนี่คือการใช้ where นะครับถามสถานที่ก็ต้องตอบเป็นสถานที่เมื่อกี้ก็จะเป็น Robinson Big C นะครับจังหวัดก็จะเป็นจังหวัดลพบุรีนะครับต่อมาในส่วนของคำว่า when แปลว่าที่ไหนเอ้ย when แปลว่าเมื่อไหร่ทีนะครับ when แปลว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ถามเป็นกับเมื่อไหร่ก็คือเรามักจะตอบเกี่ยวกับเวลาถูกไหมครับเวลาในที่นี้เราอาจจะไม่ได้เจาะจงในส่วนของตัวเลขอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเดือนหน้าปีหน้าพวกนี้เราก็จัดอยู่ในส่วนของเวลานะครับมาดูกันยกตัวอย่างประโยค when will he arrive นะครับเขาจะมาถึงเมื่อไรเขาจะมาถึงเมื่อไรนะฮะเช่น he will arrive tomorrow นะครับบอกแล้วเขาจะมาถึงพรุ่งนี้นะครับหรือจะบอกเป็นเวลาก็ได้ he will arrive at 2 o'clock นะครับจะมาถึงตอน2 โมงนี้ก็ได้นะครับต่อมา when will you open the shop นะครับคุณจะเปิดร้านตอนไหนเช่นเขาบอกว่า I will open my shop in next month นะครับจะเปิดในเดือนหน้านะครับภายในเดือนหน้านั่นเองนะครับก็ใช้คำว่าครั้งหน้าเดือนหน้านะครับเป็นในตัวของเป็นส่วนของเวลานะครับเราไม่ได้เจาะจงเวลาตัวเลขอย่างเดียวเนาะอย่างที่ครูบอกไปฉะนั้นคำว่า when ใช้ถามเกี่ยวกับเวลานะครับต่อไปนะครับในส่วนของ why มาดู why กันก่อนนะครับWhy แปลว่าทำไมนะครับทำไมใช้ถามเหตุผลถูกไหมครับใช้ถามถึงเหตุผลฉะนั้นมันจะมักจะต้องขยายเหตุผลด้วยคำว่า because นะครับ be นี่ because นะครับเช่น Why is she angry ทำไมเธอถึงโมโหถูกไหมครับก็บอกว่า she is angry becauseนะครับก็จะมีคำว่า because แล้วก็ตามด้วยเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเธอถึงวันนี้ถึงโมโหนะครับก็จะมีเหตุผลตามหลังเนาะหรือจะเป็น why do you like English นะครับง่ายๆถามเราก็ตอบว่า I like English because it's fun นะฮะ because it's fun เพราะมันสนุกนั่นเองเห็นไหมครับเรามีเหตุผลมาเพราะว่าถามทำไมก็ต้องใส่เหตุผลเข้าไปถูกไหมครับฉะนั้นมี why เมื่อไหร่ต้องใส่เหตุผลนะครับต่อมา who นะครับ who แปลว่าใครนะครับถามใครมันก็ต้องถามเกี่ยวกับอะไรครับ
ตัวบุคคลถูกไหมครับถามเกี่ยวกับตัวบุคคลเช่น who are you who are you คุณเป็นใครนะครับ oh I'm a student ฉันเป็นนักเรียนนี่เป็นต้นนะหรือจะเป็น who is your brother who is your brother พี่ชายของคุณเป็นใครนะครับนี่เราจะตอบชื่อก็ได้นะครับต่อมา which แปลว่าอันไหนคนไหนนะครับแสดงว่าอาจจะต้องท่านจะต้องเลือกหน่อยแล้วอันนี้นะครับใช้ถามเมื่อเราต้องการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกไหมครับหรือคนใดคนหนึ่งนั่นเองนะครับเช่น which book do you prefer which book do you prefer prefer ตัวนี้แปลว่าชอบนะครับหนังสือเล่มไหนหรืออันไหนที่คุณชอบที่คุณอยากได้นะครับก็เราก็ต้องเลือกนะครับเช่นI prefer that the Harry Potter's book นะครับ I prefer the Harry Potter books นะครับฉันอยากได้หนังสือ Harry Potter ถูกไหมครับหรือจะเป็น Which car do you like Which car do you like คุณชอบรถคันไหนสมมติมี Ferrari กับ Ford มาจอดข้างกันก็บอกว่า I like Ferrari อย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับนี่คือคำว่า which นั่นเองนะครับต่อมานะครับ W equation สัก2ตัวเนาะเป็น whose นะ whose แปลว่าของใครคำนี้เนี่ยนะครับการใช้งานเนี่ยนักเรียนจะเจอน้อยแต่ในข้อสอบจะเจอบ่อยนะครับ whose แปลว่าของใครนะครับใช้ถามว่าสิ่งอันเนี้ยของเราเนี่ยเป็นของใครนะครับเช่นตัวอย่าง whose pen are these whose pen are these นะครับปากกาเหล่านี้เป็นของใครนะครับปากกาเหล่านี้เป็นของใครหรือจะเป็น whose dog is thereWhose dog is there? ไอ้สุนัขตัวเนี้ยของใครถูกไหมครับเราก็ใช้ถามว่าเออมันนี่เป็นของใครอะไรยังไงนะครับฉะนั้นเจอ whose เมื่อไหร่แสดงว่าต้องตอบเป็นเจ้าของแล้วเราก็แสดงความเป็นเจ้าของซะเลยถูกไหมครับต่อไป how นะครับ how แปลว่าอย่างไรยังไงแค่ไหนหรือขนาดไหนนะครับลักษณะของมันเนี่ยคือ how เนี่ยความหมายมันใช้ถามได้หลากหลายเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือวิธีการซึ่งอาจจะรู้จักในคำว่า how to ถูกไหมครับที่จะเจอบ่อยในโซเชียลมีเดียเนี่ย how to แปลว่าทำอย่างไรแล้วก็การถามเกี่ยวกับรูปร่างเวลาเราเรียนเนี่ยนะครับ how tall นะครับเงี้ยสูงเท่าไหร่เนี่ย how long ยาวขนาดไหนอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็น how long นานเท่าไหร่ก็ได้เห็นไหมครับมันหลากหลายมากเลยงั้นครูจะยกตัวอย่างหนึ่งอันนะเช่น how do you go to workHow do you go to work? นะครับคุณไปทำงานอย่างไรเห็นไหมครับคุณไปทำงานอย่างไร I go to work by bus กระดาษเนี่ยตอบง่ายๆนะครับต่อมา How tall is he? How tall is he? นะครับเขาสูงเท่าไหร่นะครับ He is 172นะครับอาจจะสูง172นะครับก็จะเป็นถามเกี่ยวกับความสูงเห็นไหมถามไปอย่างไรหรือสูงเท่าไหร่ใช้ how ตัวเดียวกันนะครับแต่ให้นักเรียนดูที่ verb หลักนะครับนี่ how tall นะครับเกี่ยวกับเป็นความสูงนะครับ go มีคำว่า go ไปอย่างไรนะครับฉะนั้นนักเรียนต้องดูด้วยว่าไอประโยคด้านหลังเนี่ยที่มันต่อจาก how เนี่ยนะครับมันมาในรูปแบบไหนนะครับถ้าทอมันก็ต้องเกี่ยวกับความสูงความสูงมันคืออะไรครับมันคือเป็นการถามขนาดถูกไหมครับแสดงว่าก็น่าจะรู้ว่าอ๋อขนาดเท่าไหร่แบบนี้นะครับ just มาโฟกัส how อย่างเดียวไม่ได้เนาะนะครับ how มีแค่ถามเกี่ยวกับแค่ไหนขนาดไหนอย่างไรอะไรอย่างมันสุดแค่นั้นนะที่เหลืออะไรยังไงอะไรขนาดไหนเราก็ต้องไปดูนะครับคำในประโยคทีนึงนะครับหมดไปแล้วสำหรับ W expression นะครับไม่ยากเนาะนะครับคำตอบมันก็สลับไปสลับมากับคำถามนั่นแหละนะครับต่อมาในส่วนของ yes no question นะครับ yes no question เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับ yes no question เนี่ยมันคือการตอบ yes กับ no เท่านั้นนะครับ yes กับ no เท่านั้นโดยคำถามนะครับที่จะตอบได้ yes กับ no เนี่ยนะครับจะมีอยู่3หัวข้อนะที่ครูจะนำเสนออย่างแรกเลยต้องขึ้นต้นด้วย verb to beWork to be คืออะไร Work to be ก็คือ is am are ในรู้จักกันอยู่แล้วไหมอธิบายเพิ่มเติม is am are ในรูปของปัจจุบันแล้วก็ was were ครับในรูปของอดีตถูกไหมครับเช่น is he a teacher is he teacher นะครับ yes he is no he isn't เห็นไหมครับ yes กับ no ถามตอบเหมือนกันนะครับนักเรียนสังเกตไหมว่าเมื่อกี้ที่ครูถามไปเนี่ยครูถามว่า is he a teacher นะครับมันใช้เสียงสูงที่ท้ายประโยคนะครับฉะนั้นนอกจากที่นักเรียนจะรู้แล้วว่า to be ขึ้นหน้าตอบ yes กับ no ถ้าในกรณีที่มันเป็นคนเดินมาถามเนี่ยเขาจะใช้เสียงสูงที่ท้ายประโยคคำถามนะครับ is he a teacher นะครับ oh yes he is
No, he isn't. เห็นไหมครับประธานนะครับกับ verb to be ในประโยคเนี่ยเวลามาตอบนะครับเวลามาตอบในส่วนของขยายเนี่ยก็จะเป็นถาม is he ตอบ he is นี่ก็ได้นะครับถ้าในกรณีที่เป็นปฏิเสธก็จะเป็น he is not หรือ isn't นะครับจะเป็น are you Thai คุณเป็นคนไทยไหม oh yes I am no I'm not นะครับต่อไป was were กันบ้าง was he a doctor ถามในรูปคำดิษฐ์เขาเคยเป็นหมอไหมเอ้ย was he a doctor เขาเคยเป็นหมอไหมนะก็บอก yes he was no he wasn't นะครับ were they at school yesterday นะครับเขาอยู่ที่โรงเรียนเมื่อวานไหมอ๋อ yes they were no they weren't นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ verb to be ต่อมาในส่วนของ verb to do กันบ้าง do นั่นก็จะเจอ do กับ does สองตัวนะครับที่มันจะเปลี่ยนตามประธานถูกไหมครับประธานเอกพจน์ใช้ได้ประธานพหูพจน์ใช้ do ส่วน did นะครับตัวนี้มาในส่วนของรูปของอดีตนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ do you like this car นะครับ yes I do no I don't does she play the piano นะครับ yes she does no she doesn't did you walk to school yesterday นะครับ yes I did no I didn't นะครับดูการตอบการใช้ประโยคขยายก็ดูแค่ประธานกับในส่วนของขึ้นตัวขึ้นต้นประโยคคำถามนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเนาะต่อมาในส่วนของกริยาช่วยนะครับเช่นอะไรกริยาช่วยเป็น can could be would shall should ต่างๆนะครับก็จะเป็น can you play the guitar คุณเล่นกีตาร์คุณสามารถเล่นกีตาร์ได้ไหม yes I can no I can't I no I can't นะครับ will you marry me will you marry me นะครับ yes I will no I won't นะครับ could you pass me a pencilsYes, I could. No, I couldn't. เห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้กริยาช่วยฉะนั้นตอบ yes กับ no ส่วนไอประโยคขยายดูที่ประธานแล้วก็ดูที่ตัวกริยาที่อยู่ข้างหน้านะครับกริยาช่วยกับ do does อะไรพวกนี้นะครับก็เอามาใส่ด้านหลังได้เนาะเป็นตัวขยายไปต่อมานะครับหลังจากที่เราได้ลุย yes no question กับ wh question แล้วเรามาดู honest สามข้อนะครับข้อแรกเลย a จุดๆ view your lifeview your life be บอก tomorrow I guess นะครับเฮ้ยคีย์เวิร์ดหลักๆเลยถูกไหมครับนักเรียนครูบอกแล้วเฮ้ยมันมีคำว่า tomorrow เป็นอะไรครับเป็นในช่วงของห้วงเวลา

0: ถูกไหมครับฉะนั้นอะไรที่ถามเวลา what whose when will นะครับถูกต้องนะครับตอบ when นั่นเองนะครับถามเกี่ยวกับเวลาเห็นไหมครับง่ายไหมไม่ต้องแปลทั้งหมดเลยจับคำศัพท์นะครับต่อมา number 2นะครับ Robin ถามว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ Henry บอกว่า it's sunny it's sunny เห็นไหมครับ it's sunny ใช่ไหมฉะนั้นข้อนี้ตัดอะไรก่อนได้เลยนะครับถ้าใช้เทคนิคเมื่อกี้ตัดดูกับ does ออกไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าดูกับ does เวลาถามตอบ yes กับ no เท่านั้นถูกไหมครับฉะนั้นก็จะเหลือแค่ a กับ b ถูกไหม a กับ b นะครับมี a what is the weather like กับ what is like the weather นะครับ what is like the weather คำถามนี้นะครับเขาจะมาหลอกเราสักนิดหนึ่งเนาะนะครับถ้าเป็น a what is the weather like นะครับมันจะแปลว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วทีนี้ like ตัวนี้ไม่ได้ชอบแล้วนะครับแปลว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้า B จะเป็น what is like the weather อันจะเป็นอะไรที่มันเหมือนสภาพอากาศนะครับเห็นไหมนะครับเขาจะมาหลอกเราเปลี่ยนสลับคำสลับตำแหน่งนิดหน่อยความหมายเปลี่ยนทันทีฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ A ได้เลยนะครับข้อนี้ตอบข้อ A ได้ what is the weather like ก็บอก it's sunny มันมีแดดนั่นเองนะครับเอาละมาดูข้อสุดท้ายกันนะครับAnneke is looking for a seat in the canteen. นะครับ There is an empty seat nearby. นะครับเขาบอกว่ามีเนี่ยคนมาบอกว่าหาที่นั่งในโรงอาหารนะครับแล้วก็มีที่ว่างอยู่ Anneke ถามว่า Excuse me? Boy บอก Yes it is and go ahead. Hey yes it is. นะครับ Yes it is คืออะไรครับใช้ข้างหน้าเนี่ยตรงหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นกริยาช่วยแล้วก็อันนี้จะเป็น verb to be นะครับแต่มีตรงนี้ครับคำสร้อย it is ถูกไหมครับ it is ฉะนั้นต้องเป็นข้อนี้จึงตอบข้อ be verb ได้เลยเพราะว่าคำถามมันต้องขึ้นต้นด้วย is it นะครับโอเค if I sit here โอเคนะครับก็อันนี้เป็นในส่วนของข้อสอบโอเน็ตนะครับที่ครูนำมาเห็นไหมจะมีการหลอกซิกแซกบ้างแล้วก็ครูเชื่อว่านักเรียนได้ทบทวนในส่วนของ W H question แล้วก็ verb to beไม่ใช่ yes no question นะที่ใช้ verb to be verb to do แล้วก็ modal verb เนี่ยนะครับหรือ verb กริยาช่วยเนี่ยมาเป็นคำถามเนาะครูเชื่อว่านักเรียนสามารถทำจดจำแล้วก็สามารถทำข้อสอบได้อย่างแน่นอนท่านเรียนได้ลองทบทวนด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามีข้ออะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะนำเสนอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Hi everyoneToday, we are going to study about telling the time. สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วและเราก็จะได้เรียนกันเรื่องการบอกเวลานักเรียนทราบไหมครับว่าการบอกเวลาในภาษาอังกฤษบอกได้กี่แบบเอ่ย TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับบอกได้2แบบและแบบไหนกันบ้างล่ะบอกได้กี่แบบ2แบบแล้วแบบอะไรบ้างแน่นอนบางคนอาจจะรู้คำตอบอยู่แล้วบอกได้2แบบนั่นก็คือแบบ American English แล้วก็แบบBritish English นั่นเองและแต่ละแบบเนี่ยมันออกมันใช้ต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะครับผมเนาะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนแบบ American English เรามาดูประโยคถามตอบเกี่ยวกับเวลากันก่อนดีกว่านะครับนักเรียนจะมีอยู่2ประโยคด้วยกันนั่นก็คือ What time is it? What time is it? What's the time? What's the timeใช้ตัวไหนก็ได้ประโยคไหนก็ได้นะครับเนาะเพราะ2ประโยคนี้มีความหมายว่าตอนนี้กี่โมงแล้วแล้วเวลาเราจะตอบเราจะตอบว่าอย่างไรครับนักเรียน it's แล้วตามด้วยเวลาตัวอย่างเช่นดูนาฬิกาตรงนี้นะครับนักเรียนตอนนี้กี่โมงแล้วฮะเรามาดูสิครับ what time is it what time is it ตอนนี้9โมงตรงเป๊ะเราก็ตอบว่า it's คำว่า9ภาษาอังกฤษคืออะไรครับ9 o'clock 9โมงตรงเราจะใช้คำว่า9 o'clock นั่นเองง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากจำไว้นะครับประโยคในการถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วจะมีอยู่2ประโยคนั่นก็คือ What time is it หรือ What's the time นะครับผมมาเรามาดูการอ่านเวลาแบบ American English กันบ้างดีกว่านะครับนักเรียนการอ่านแบบ American English จะใช้ระบบแบบ24ชั่วโมงนะครับซึ่งจะคล้ายกับเวลาในบ้านเรานั่นเองนะครับเนาะอย่างตัวอย่างเช่นตอนนี้ 8:05 นเราก็จะอ่านไปเลยว่า8:05 นักเรียนสังเกตเลยไหมครับเลข0เราจะอ่านเลข0ว่า O นะครับผมเนาะ8:05ก็คืออ่านชั่วโมงตามด้วยนาทีไปได้เลยใช้ระบบแบบ24ชั่วโมงแบบบ้าน

เรานะครับผมแบบ American English เนี่ยค่อนข้างง่ายเนาะนักเรียนเนาะเราไปดูสไลด์ถัดไปกันเลยดีกว่าทริคเล็กๆน้อยๆในการบอกเวลาเที่ยงคืนเที่ยงวันนักเรียนพอจะทราบไหมครับอย่างเที่ยงคืนเนี่ยเราสามารถใช้คำว่า midnight ได้เลยนะครับผมและเที่ยงวันล่ะเที่ยงวันเราสามารถใช้คำว่า midday หรือคำว่า noon ได้เลยอย่างตอนนี้ตัวอย่างเช่นเวลา 00.00 น.แทนช่วงเวลานี้ว่า midnight สมมติว่าเป็นเที่ยงคืนเราก็ใช้คำว่า midnight นะครับผม12 นาฬิกาแทนเวลานี้ว่า midday หรือเราจะใช้คำว่า noon ไปเลยก็ได้นะครับผมเรามาดูการอ่านเวลาแบบ British English กันบ้างนะครับเนาะทีนี้ระบบการใช้เวลาของ British English เราจะใช้แบบ12ชั่วโมงนะครับผมโดยจะมี AM และ PM ซึ่งคุณครูพีคิดว่านักเรียนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างแล้วนะครับเนาะ AM ย่อมาจาก Anti Meridian ก็คือหลังเที่ยงคืนก่อนเที่ยงวันนะครับผมก็คือตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีไปจนถึงเที่ยงคืน 01:00 น 02:00 น 03:00 น 04:00 น 08:00 น 10:00 น 11:59 น 59:00 เรายังใช้ AM อยู่นะครับผมอย่าลืมนะว่าแบบ British เราจะใช้แบบ12ชั่วโมงแล้ว PM ล่ะย่อมาจากอะไรครับ PM ย่อมาจาก Post Meridianก็คือหลังเที่ยงวันก่อนเที่ยงคืนนะครับผมหลังเที่ยงวันก็คือเที่ยงวัน1นาทีเที่ยงวันบ่ายโมงบ่าย2 4ทุ่ม5ทุ่ม5ทุ่ม59เนี่ยเราก็ยังใช้ PM อยู่อ้าวแล้วเที่ยงคืนเป๊ะหรือเที่ยงวันเป๊ะทำไมถึงไม่ใส่เป็น AM PM ล่ะจำได้ไหมฮะเราใช้เที่ยงคืนเราจะใช้ midnight เที่ยงวันเราจะใช้ midday หรือคำว่า noon ไปเลยนะครับเนาะตัวอย่างเช่น11โมง50 AM อ่านว่าIt's 10 to 12นั่นเอง2นาฬิกา14นาที PM PM นี่ช่วงตี2หรือบ่าย2ฮะอันนี้ PM TikTok TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับก็คือบ่าย2 14นาทีอ่านว่า It's 14 part 2นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะสไลด์ถัดไปแล้วถ้าเป็นเวลาแบบเต็มชั่วโมงล่ะครับนักเรียนอันนี้ง่ายมากอันนี้คุณครูจะขอผ่านไปอย่างไวถ้าแบบเต็มชั่วโมงเราจะเติมคำว่า o'clock ลงไปตัวอย่างเช่นตอนนี้10โมงตรงเป๊ะเราก็จะใช้ว่า10 o'clock เห็นไหมครับนักเรียนจะใส่คำว่า o'clock ไปเลย10โมงตรงเป๊ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างตอนนี้กี่โมงแล้วฮะเนี่ย4โมงเย็นเราก็ใช้ไปเลย4 o'clock เห็นไหมครับนักเรียนง่ายไหมฮะถ้าเป็นเต็มชั่วโมงจะง่ายจะใส่แค่คำว่า o'clock ลงไปเท่านั้นทีนี้เรามาดูสไลด์นี้กันดีกว่าครับนักเรียนถ้านาทีไม่เกิน30นาทีให้บอกเวลาตามนี้นะครับขึ้นด้วยนาทีตามด้วยคำว่า past และตามด้วยชั่วโมงที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นนักเรียนดูที่เข็มยาวนะฮะตอนนี้เข็มยาวชี้ไปที่เลข5แสดงว่ากี่นาทีครับ5 10 15 20 25 25 right ตอนนี้25นาทีเกิน30นาทียังครับยังไม่เกินเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับนักเรียนเอานาทีขึ้นก่อนผ่านมากี่ตอนนี้กี่นาทีแล้วฮะ25นาที25ขยับขึ้นนิดนึง25เห็นไหมฮะตามด้วยคำว่า past นี่คำว่า past อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วตามด้วยอะไรครับชั่วโมงที่ผ่านมาชั่วโมงที่ผ่านมาเลขอะไรฮะตอนนี้เลข9เราก็ใส่9ง่ายไหมครับนักเรียนIt's 25 part 9นั่นเองถ้ากรณีที่นาทีไม่เกิน30นาทีให้เราเอานาทีขึ้นก่อนตามด้วย past ตามด้วยชั่วโมงที่ผ่านมาง่ายไหมครับง่ายนะเอาละครับมาดูสไลด์นี้กันบ้างนะครับนักเรียนถ้านาทีเกิน30นาทีให้เราใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับเอานาทีที่เหลือตามด้วย to ตามด้วยชั่วโมงเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับตอนนี้นักเรียนดูที่เข็มยาวนะครับผมเข็มยาวของเราชี้มาที่เลข8แสดงว่าตอนนี้กี่นาทีแล้วครับลองนับดูนะครับ5 10 15 20 25 30 35 40นาทีเกิน30หรือยังครับเกินแล้วถ้าเกินเขาบอกว่าให้เอานาทีที่เหลือตรงนี้เลยเหลือกี่นาทีตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เอานาทีที่เหลือแล้วต่อด้วย to ตามด้วยชั่วโมงถัดไปนั่นเองเหลือกี่นาทีครับนักเรียนนับครับ5 10 15 20เพราะฉะนั้นเหลือกี่นาทีครับ20หรือ20นั่นเองเอาเลยนะครับ It's 20
ตามด้วย to ใช่ไหมครับเราก็ใส่ to เรื่องขึ้นนิดนึงเราก็ใส่ to แล้วเอาชั่วโมงถัดไปตอนนี้มัน 8:40 ใช่ไหมครับเขาบอกว่านาทีที่เหลือ20เราใส่แล้วใส่ to แล้วเพราะนั้นตอนนี้8ชั่วโมงถัดไปคือ9นั่นเอง9ภาษาอังกฤษก็คือ9เพราะฉะนั้นได้ออกมาว่า it's 20 to 9นั่นเองนะครับผมเอาล่ะครับแล้วการอ่านแบบ15 45 นาทีเราจะใช้คำว่า quarter นะครับนักเรียนส่วนครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีเราจะใช้คำว่า half นั่นเองตัวอย่างเช่นดูก่อนนะครับตอนนี้ 9:15 นักเรียนดูนะครับเราจะอ่านว่า it's a quarter past 9นั่นเองนักเรียนสังเกตนะครับเข็มยาวยังอยู่ในส่วนของ30นาทีแรกจำได้ไหมฮะ30นาทีแรกเราจะใช้คำว่า past นั่นเองใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจึงใช้คำว่า past มาดูตรงนี้45บ้างเข็มยาวชี้ไปที่เลข9 45นาที45นาทีนะครับเราก็จะได้อ่านออกมาว่า it's a quarter to 10เห็นไหมครับใช้คำว่า to เพราะมันเกิน30นาทีจำได้ไหมฮะสไลด์เมื่อกี้เราจะใช้คำว่า to นั่นเองส่วนครึ่งชั่วโมงดูอีกนิดนึง9:30เราจะอ่านว่า it's half past 9ลืมก็ทีนิดนึง half past 9นั่นเองง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากทีนี้เรามาดูภาพรวมกันดีกว่านะครับผมภาพรวมของการอ่านเวลาแบบ British English นั่นเองนะครับเนาะแต่ละนาทีเนาะอย่างตรงนี้นี่เข็มถ้าสมมติเข็มยาวชี้เลข1เราก็จะได้เป็น it's 5 past จุดๆตามด้วยเวลาณเวลานั้นๆใช่ไหมเห็นเลข2ก็คือ10นาทีใช่ไหมครับ50 it's 10 past อะไรก็ว่าไปชี้เลข3 15นาที it's a quarter เมื่อกี้เราเจอแล้วใช่ไหมครับ quarter นั่นเอง past อะไรก็ว่าไปส่วนครึ่งชั่วโมงเราก็จะใช้คำว่า halfpart ถ้านาทีเกิน30นาทีไปฝั่งนู้นดูสิครับนักเรียนตรงนี้ถ้าสมมติเข็มยาวชี้มาที่เลข7นักเรียนเรานับนาทีที่เหลือกี่นาทีเหลืออีก25นาทีจะเปลี่ยนใช่ไหม it's 25 to นะชั่วโมงถัดไปนั่นเองตรงนี้จะเป็นภาพรวมให้เราดูนะครับผมง่ายไหมฮะง่ายมากๆเลยมาดู exercise ที่1กันนะครับนักเรียน exercise ที่1เขาบอกเราว่า match the time with the right answer จับคู่เวลากับคำตอบให้ถูกต้องมาดูอันแรกตอนนี้กี่โมงครับนักเรียนดูภาพแรก9:00คำว่าลงท้ายด้วยเต็มชั่วโมงตรงชั่วโมงเราจะใช้คำว่าโอเลยนะครับนักเรียนโอเลยนะโอคล็อกนั่นเองมีไหมครับสแกนหา9:00ตรง very good คู่กับตัวนี้นี่เองนะเราก็โยงเส้นกันมาเลยปึ๊บ it's 9:00ไปดูนาฬิกาที่2สิครับนักเรียนตอนนี้กี่โมงครับ10:45ผ่านมาเมื่อกี้เลย45กับ15นาทีเราจะใช้คำว่า a quarter นั่นเองมีไหมฮะเอ๊ะอยู่ตรงนี้นี่เองง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นจับคู่อีกแล้วปึ๊บง่ายไหมครับนักเรียนแล้วก็ข้อ3ข้อสุดท้ายก็ต้องคู่กับอันแรกตอนนี้กี่โมงครับ4:30ก็ใช้เป็น it's half pastโอ้นั่นเองนะครับผมไปกันต่อเลย exercise ที่2นะครับผม look at the clock and answer the question เขาให้เราดูเวลาแล้วตอบคำถามข้อ1เขาถามเราว่า what time is it ตอนนี้กี่โมงแล้วกี่โมงครับนักเรียน8:00ตรงเป๊ะตอบว่าไงครับ8:00ตรง it's โอเลยครับนักเรียนไม่กินเราเรียนกันแล้วโอคล็อกนะครับผมข้อที่2เดินขึ้นนิดนึง What time is it นักเรียนดูสิครับเข็มยาวอยู่ตรงเลข10เกิน30นาทียังครับนักเรียนเกินแล้วเพราะนั้นเราต้องใช้สูตรที่เป็นนาทีที่เหลือตามด้วย to ตามด้วยชั่วโมงถัดไปใช่ไหมครับดูเลย it'sนาทีที่เหลือกี่นาทีครับจะเปลี่ยนชั่วโมงเหลืออีก50เหลืออีก10นาที it's 10 2 อย่าลืม2นะครับตอนนี้3อยู่ใช่ไหมครับชั่วโมงถัดไปก็คือเลข4 4ภาษาอังกฤษคือคำว่า4

N24 นั่นเองนะครับผมง่ายมากทีนี้เราไปดูตัวอย่างข้อสอบ O-NET ของเรากันดีกว่านะครับนักเรียน Choose the best answer after an English class หลังจากเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแอนนาและพีเตอร์กำลังคุยกันอยู่เนาะดูซิแอนนาถามว่าอย่างไร What time is it now What time is it now ตอนนี้กี่โมงแล้วปีเตอร์บอก11:30 11:30กี่โมงครับนักเรียนsorry 11:30กี่โมงนะครับขยันนิดนึงขยายแสดงว่าตอนนี้11:30นั่นเอง11:30แล้วก็ตามด้วยจุดๆๆเนาะแอนนาบอก let's go to the canteen ไปแคนทีนกันดีกว่าแคนทีนคืออะไรครับนักเรียนโรงอาหารนั่นเองโรงอาหารโอเคไปโรงอาหารกันดีกว่าไปทำอะไรครับโรงอาหาร11:30แน่นอนต้องไปทานอาหารกลางวันนั่นเองไปดูข้อแรกดูซิว่าข้อแรกคืออะไร it's a bedtime ตอนนี้ถึงเวลาหลับแล้วจริงเหรอครับถึงเวลานอนแล้วไม่จริงข้อนี้ยังไม่ถูกข้อที่2 it's a lunch time lunch คือเวลาอาหารเลยเนี่ยอาหารกลางวันข้อนี้เก็บไว้ก่อน it's a play time ถึงเวลาเล่นแล้วใช่หรือเปล่าข้อที่4 it's a dinner time dinner อาหารอะไรครับนักเรียนอาหารเย็นแต่ตอนนี้11:30อยู่นะครับและใช่ไหมเพราะนั้นข้อไหนถูกต้องข้อที่2นั่นเองจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจเรื่องการบอกเวลาแบบอเมริกันอังกฤษแล้วก็แบบบริติชอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับผม and see you next time

0: ปลาตัวน้อยน้อยล่องลอยไปตามน้ำว้าวเยี่ยมไปเลยปลาเยอะแยะเลยเจ้าไปทำอะไรดีเดี๋ยวข้าจะจับไปให้เยอะๆเลยดีกว่าแล้วก็จะไปทำอาหารอร่อยๆฝากน้องผีเสื้อแสนสวยจะต้องดีใจแน่เลยว่าแล้วอุ๊ยอยู่ตื้นแบบนี้จับสบายมากเอ้ามาพร้อมหรือยังปลาน้อยอุ๊ยทำไมไม่โดนพลาดนิดพลาดหน่อยไม่เป็นไรต่อให้มันหนีไปเราก็จับได้เพราะเราเก่งเอาใหม่ทำไมจับไม่ได้ตะกี้จะได้อยู่แล้วนะหลบหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยจับปลาไหม
1: ช่วงนี้แดดแรงมากๆเลยนะครับร้อนสุดๆไปเลยอ่ะพี่ข้าวเนี่ยต้องพกร่มเวลาออกจากบ้านทุกวันเลยไว้กันแดดแล้วถ้าวันไหนเกิดฝนตกขึ้นมาก็ช่วยกันฝนได้ด้วยนะปะเราเข้าบ้านกันดีกว่าไหม
2: ครับ
1: แต่ถึงเราจะกางร่มหรือว่าหลบเข้ามาอยู่ในบ้านแบบนี้เราก็หนีแสงแดดไม่พ้นอยู่ดีนะครับดูสิแสงแดดเนี่ยส่องผ่านเข้ามาทางหน้าต่างเต็มๆเลยอ่ะว่าแต่ผ้าม่านหายไปไหนครับเนี่ยว่าจะมาปิดกันแสงซะหน่อย
2: อ๋อผมเอาไปซักอะครับเมื่อเช้าถือไอศกรีมตรงนั้นแล้วก็ไปเลอะก็เลยก็ต้องเอาไปซักอะพี่ข้าวครับถึงเราจะเข้ามาอยู่ในบ้านหลบแดดร้อนๆแสงก็ยังทะลุผ่านหน้าต่างมาอยู่ดีหรืออย่างเวลาที่เราเข้าไปในร่มๆอะครับแสงก็ยังทะลุผ่านมาข้างๆทำให้เราร้อนอยู่ดีโหแสงนี่สุดยอดจริงๆนะครับเนี่ยผ่านได้ทุกอย่างเลย
1: ใช่แล้วล่ะครับเวลาที่แสงส่องมาจากดวงอาทิตย์นะครับแล้วมาเจอตัวกลางหรือว่าวัตถุใดๆเนี่ยแสงก็จะหักเหแล้วก็เปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่ได้นะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยแสงอ่ะเขาจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงนะถ้าเกิดว่าเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นเท่ากันหรือว่าตัวกลางตัวเดียวกันเช่นเวลาที่แสงส่องลงมาบนพื้นดินเนี่ยก็จะผ่านเฉพาะอากาศอย่างเดียวถูกไหมครับไม่มีตัวกลางอื่นๆมาขวางกั้นเลย
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความโปร่งกว่าไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นกว่าหรือว่าเคลื่อนที่จากวัตถุที่แสงเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าไปยังวัตถุที่แสงวิ่งได้ช้ากว่าแล้วก็แสงอ่ะก็จะเคลื่อนที่หักเหแล้วก็เบนเข้าสู่เส้นปกติหรือว่าเส้นแนวฉากนะครับอย่างเช่นกรณีที่แสงเดินทางจากอากาศมาสู่น้ำนั่นเองครับ
2: พี่ข้าวครับงั้นถ้าแสงเดินทางจากน้ำไปสู่อากาศการหักเหของแสงก็จะไม่เหมือนจากอากาศไปสู่น้ำใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับถ้าเกิดว่าแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นกว่าไปยังตัวกลางที่โปร่งกว่าหรือว่าเคลื่อนที่จากวัตถุที่แสงวิ่งได้ช้ากว่าไปยังวัตถุที่แสงเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าแล้วก็แสงจะเคลื่อนที่หักเหแล้วก็เบนออกจากเส้นปกติหรือว่าเส้นแนวฉากบริเวณรอยต่อระหว่างตัวกลางแล้วก็วัตถุทั้งสองนะครับ อย่างเช่นเวลาที่แสงเนี่ยเคลื่อนที่จากแก้วไปสู่น้ำ หรือว่าจากน้ำไปสู่อากาศหรือว่าจากพลาสติกไปสู่อากาศนั่นเองครับเดี๋ยวฮีโร่กับน้องๆ นะครับลองสังเกตปลาในตู้ปลาดูนะครับ
2: ได้เลยครับ
1: เอาล่ะเดี๋ยวฮีโร่นะครับลองมองปลาทะลุน้ำสิว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ก็เห็นปลาว่ายอยู่ด้านบนๆตื้นๆนะครับใกล้กับระดับผิวน้ำ
1: แต่ถ้าเกิดว่าฮีโร่นะครับมองจากด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วปลาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ลึกกว่าที่เห็นตอนแรกนะครับ
2: โหจริงด้วยครับ
1: ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเอาสวิงใส่ลงไปในตู้ปลาแบบนี้ครับ
2: ครับได้เลย
1: ครับ
2: เฮ้ย
1: ลองดูสิ
2: สวิงพี่ฮัก
1: หลายคนเนี่ยอาจจะตกใจนะครับเพราะว่าสวิงส่วนที่อยู่เหนือน้ำกับส่วนที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยอาจจะดูขาดออกจากกันหรือว่าดูแล้วเป็นคนละขนาดแต่จริงๆแล้วถ้าเรายกสวิงขึ้นมาด้ามสวิงเนี่ยมันคือด้ามสวิงอันเดิมเนี่ยแหละครับที่มีขนาดเท่ากันแต่ที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะการหักเหของแสงครับ
2: โหเจ๋งการหักเหของแสงทำให้เรามองภาพผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงโหเหมือนด้ามสวิงหักมากๆเลยครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับแต่ว่าการหักเหของแสงเนี่ยยังมีเรื่องน่าประหลาดใจมากกว่านี้อีกนะ
2: จริงเหรอครับ
1: เคยไปว่ายน้ำไหม
2: เคยครับ
1: ลองสังเกตดูนะครับเวลาที่ฮีโร่เนี่ยอยู่ใต้น้ำแล้วมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยฮีโร่จะเห็นวัตถุหรือว่าเพื่อนฮีโร่เนี่ยอยู่ไกลออกไป
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงที่วิ่งเข้าสู่ตาฮีโร่นะครับเกิดการหักเหแล้วก็เบนเข้าฮีโร่ก็เลยเห็นเป็นแบบนั้นแหละครับ
2: อ๋อจริงก็เ ลา2ตัวนี้ครับเห็นเราไกลจากมันใช่ไหมครับ
1: ก็น่าจะใช่นะครับ
3: มาสนุกกับคำถามเรื่องการหักเหแสงกันเถอะถ้าแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางลงมาที่พื้นดินโดยไม่มีอะไรขวางกั้นแบบในภาพนี้การเดินทางของแสงจะเป็นแบบไหนแสงจะเป็นเส้นโค้งเส้นซิกแซกหรือเส้นตรงนะใช่แล้วเส้นตรงนั่นเองเพราะว่าเมื่อผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นเท่ากันหรือผ่านตัวกลางชนิดเดียวกันแสงจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงเสมอมาสนุกกับคำถามกันต่ออีกสักข้อถ้าแสงเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่น้ำจะเกิดการหักเหแบบภาพไหนถูกต้องเลยเมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่น้ำที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะเกิดการหักเหเข้าหาเส้นแนวฉากแบบนี้เลย
0: ในที่สุดก็ได้มาแล้วดอกกุหลาบแสนสวยที่เหมาะกับสาวสวยอย่างน้องผีเสื้อแต่มันยังขาดอะไรไปย้อนอย่างนะมันต้องว้าวกว่านี้สิต้องหาโบสวยๆมาผูกดีกว่าไอ้นี่ฝากดูแลดอกไม้ดอกนี้ดีๆนะถ้ามันเป็นอะไรไปแกโดนดีแน่เข้าใจไหมนี่ดูดีๆนะ
4: โอเคครับได้ครับครับผมสวยนะเนี่ยโอ้นี่อยู่ในนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปเดินเล่นล้อนล้อล้อนล้อล้อเฮ้ยเยอะแล้วทำยังไงดีไม่จริงใช่ไหมหักแบบอย่างนี้ได้ยังไงไม่นะไม่อุ้ยต้องทำยังไงดีล่ะเนี่ยต้องทำยังไงเย้แล้วเย้แล้วหักก่อนที่ไหนแบบนี้มีไหมดอกแดงๆอ่ะแล้วเราจะซ่อมมันยังไงล่ะเนี่ยเย้แล้วโอ้เจอแล้วโอ้ไอ้นี่น่าจะใช้ได้นะโอเครีบไปซ่อมดีกว่าเอ้าไม่หักหักไม่หักหักไม่หักหัก
0: เอามาแล้วได้โบสวยๆมาแล้วโอ้ยแกทำอะไรของแกเนี่ยโอ้ยโกรธมาให้ฉันลงโทษซะดี
4: ๆโอ้ยขอโทษครับขอโทษ
0: ไอ้ทำไปได้ยังไงนี่โอ้ยโกรธโกรธที่สุดโกรธมา

0: ฝนตกหนักแบบนี้ไม่มีแดดสักนิดเดียวเลยโอ้แล้วตอนนี้เราจะทำการทดลองการหักเหของแสงยังไงนะคะพี่ข้าว
1: ไม่ต้องห่วงครับฮีโร่พี่ข้าวเตรียมของไว้หมดแล้ววันนี้เราจะมาสนุกกับการทดลองการเคลื่อนที่แล้วก็หักเหของแสงโดยใช้แสงกำเนิดแสงจากเจ้านี่ครับแสงเลเซอร์เราลองมาสังเกตดูกันนะครับว่าเมื่อแสงเดินทางผ่านอากาศมาถึงวัตถุพวกนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: เริ่มจากกล่องพลาสติก
1: เห็นไหมครับว่าแสงทะลุผ่านออกไปไม่ได้เลย
0: ต่อไปลองกล่องกระดาษบ้าง
1: แสงก็ยังไม่สามารถทะลุผ่านออกไปได้
0: คราวนี้ลองดูแก้วน้ำกัน
1: ว้าวแสงทะลุผ่านออกไปได้ง่ายๆเลยครับ
0: แล้วแท่งแก้วแบบนี้ล่ะ
1: อันนี้น่าแปลกนะครับถ้าส่องผ่านด้านใสแสงจะผ่านออกไปได้แต่ถ้าส่องด้านข้างแสงจะไม่ทะลุออกไปแต่ตัวปริซึมสี่เหลี่ยมกลับเรืองแสงซะเอง
2: โอ้สวยนะ
3: โอ้ใช่ครับ
2: หันด้านข้างอ่ะ
3: โอ้เป็นลายเลย
2: อันนี้ไม่เห็นเป็นอะไร
3: เส้นตรงๆนะครับ
2: โอเคเอาละครับเห็นการหักเหของแสงผ่านวัตถุเหล่านี้กันไปแล้วแต่ความสนุกยังไม่หมดเท่านี้นะครับ
0: ใช่แล้วครับต่อไปเราจะมาดูการหักเหของแสงเมื่อแสงเดินทางผ่านน้ำกันบ้างครับ
1: เติมน้ำลงไปในตู้ปลาแล้วลองส่องแสงลงไปป๊าบ
0: อุ้ยมันไม่ตรงกับเส้นปกตินะครับเนี่ย
2: ใช
0: ่จึ๊บจึ๊บ
2: นี่มันหักเหใช่
0: ไหมมันจะเป็นปึ๊บเสร็จปึ๊บมันเอียงมาหน่อยนึงแล้วก็ลง
2: เข้าไปใกล้ๆอ่ะสะท้อนใช่ไหม
0: สะท้อนขึ้นไปแล้วก็สะท้อนลงมาด้วยครับโอ้ว้าวแสงเกิดการหักเหแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วล่ะครับเดี๋ยวต่อไปนะเราลองมาใส่น้ำในขวดที่เจาะรูเอาไว้แบบนี
0: ้ครับ
1: เออแบบนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะส่งเลเซอร์เนี่ยทะลุขวดไปยังรูเนาะมา
0: เรียบร้อย
2: คราวนี้หยิบเลเซอร์ขึ้นมาครับเล็งไว
0: ้ขอเล็งก่อนนะครับ
2: อุ้ยไหลแล้วเอายังเล็งยัง
0: อุ้ยเล็ง
2: แล้วเอาตรงนิ้วมือขึ้นเอาตรงดูนะเอานะปล่อยนะ1 2
0: อุ้ยโอ้โหแสงออกมาตามสายน้ำที่ไหลออกมาเลย
1: เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่ต่างชนิดกันมีความหนาแน่นต่างกันแสงจะเกิดการหักเหที่ผิวรอยต่อระหว่างตัวกลางที่ต่างกันนะครับน้องๆ

0: ดินสอสีแดงอยู่ฝั่งไหนครับ
1: อยู่ฝั่งขวาครับ
0: ใช่เหรอ
1: ก็ไปซ้ายแล้ว
0: เออ
1: ขวา
0: เ
1: ออซ้ายขวา
0: ลองขยิบตาตามการ์ตูนตัวนี้ดูนะครับ
1: ได้เลยครับ

0: โอ้ยทำไมมันยากจังเนี่ย
1: การที่เราเห็นรูปภาพต่างๆด้านหลังโหลใส่น้ำกลับด้านจากฝั่งซ้ายเป็นฝั่งขวาหรือฝั่งขวาเป็นฝั่งซ้ายนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงต้องเดินทางจากรูปภาพผ่านอากาศไปสู่โหลแก้วจากโหลแก้วไปสู่น้ำและออกจากน้ำมาสู่โหลแก้วจากโหลแก้วผ่านอากาศมาอีกครั้งก่อนที่จะมาถึงดวงตาของเราซึ่งการที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่หลากหลายและมีความหนาแน่นต่างกันแบบนี้ทำให้แสงเกิดการหักเหหลายครั้งซึ่งการที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่หลากหลายและมีความหนาแน่นต่างกันแบบนี้ทำให้แสงเกิดการหักเหหลายครั้งจนทำให้เส้นทางของแสงตัดกันและเกิดภาพที่ปรากฏต่อสายตาเป็นภาพสลับฟังจากขวาเป็นซ้ายหรือซ้ายเป็นขวานั่นเองครับน้อง
2: ๆมาช่วยกันคิดหน่อยนะว่าฉันคือใครฉันเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากระทบกับหยดน้ำเธอมักจะพบใช่แล้วฉันคือรุ้งกินน้ำฉันเกิดจากแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องกระทบกับหยดน้ำฝนหรือละอองน้ำแล้วเกิดการหักเหและสะท้อนกลับทั้งหมดเมื่อแสงขาวจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านหยดน้ำจะเกิดการหักเหและแยกสเปกตรัมออกเป็นแถบสีต่างๆอย่างที่เราเคยเห็นบนท้องฟ้านั่นเองมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะตัวของฉันมีความโปร่งใสฉันไม่ใช่อากาศและไม่ใช่ของแข็งถ้าแสงจากอากาศเดินทางมาเจอกับฉันแล้วล่ะก็จะเกิดการหักเหแน่นอนถูกต้องฉันคือน้ำเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางชนิดเดียวกันจะเดินทางเป็นเส้นตรงแต่ถ้าแสงเดินทางผ่านน้ำอย่างฉันที่มีความหนาแน่นมากกว่าแสงจะเกิดการหักเหแบบเบนเข้าหาเส้นปกติหรือเส้นตั้งฉากเสมอจ้า
1: การที่มนุษย์เรานะครับเข้าใจหลักการเคลื่อนที่แล้วก็หักเหของแสงเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หลากหลายมากเลยนะครับเช่นเอามาใช้ในการออกแบบดีไซน์เหลี่ยมมุมที่ใช้ในการเจรไนเพชรนะครับให้สามารถที่สะท้อนแสงระยิบระยับสวยงามได้ทำให้เพิ่มมูลค่าแล้วก็ราคาของเพชรอย่างมากเลยจากเดิมที่เป็นแค่ก้อนหินสีขาวธรรมดาเองครับ
0: หรืออย่างแว่นขยายที่เราใช้ส่องๆกันในการทดลองหรือการสำรวจนะครับสามารถทำให้เรามองรายละเอียดเล็กๆจิ๋วๆให้ชัดเจนขึ้นมาได้ครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งประดิษฐ์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นมาจากความรู้ของการหักเหของแสงครับ
1: ใช่แล้วครับแล้วถ้าจะให้ยกตัวอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเข้าไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือว่าน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะใช้งานอยู่นั่นก็คือแว่นตาครับเลนส์ของแว่นตาเนี่ยนะครับก็ได้รับการออกแบบมาจากหลักการหักเหของแสงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเลนส์เว้าเลนส์นูหรือว่าเลนส์ของแว่นตากันแดดนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในดวงตาของเราเนี่ยก็มีส่วนที่ทำหน้าที่ในการรวมแสงเพราะฉะนั้นเวลาที่แสงวิ่งเข้ามาสู่ตาเราก็จะหักเหแล้วก็ตกพอดีนะครับทำให้เรามองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราชัดเจนแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่การหักเหนั้นเนี่ยเกิดการผิดพลาดขึ้นจะทำให้เรามองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก็จะเกิดอาการสาย

0: ตาสั้นหรือว่าสายตายาวนั่นเองครับ
1: รู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์สามารถทำให้เราอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราได้เจ๋งไปเลยครับ
2: พวกเราพร้อมนะ
3: พร้อม
2: ลุยไปเลย
4: ลุยเลย
2: โดนอันนี้นี่แน่นี่แน่ไม่รอดลองโดนเข้าไปสัก
5: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหน่อยเนี่ยนี่ยิงๆอื้อเป็นไงโดนซะบ้าง
2: โดนที่ไหนเล่าโดนที่ไหนเล่าโอ้โหไม่ไหวไม่แม่นซะเลย
6: ได้กระสุนน้ำที่ขาด
4: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
7: รับไปเลยน้ำเย็นสบาย
2: โอ้ยได้เลยน้องสาวเอ้ยน้องสาวเอาเลย
4: โอ้ย
6: หยุดก่อนนะครับหัวหน้า
2: เดี๋ยวก่อนนี่เลยโกงนี่นะปิดซะเลยว้าว
7: หยุดทะเลาะกันแล้วมาดูสายรุ้งแสนสวยกันดีกว่าพวกเรา
6: ว้าวสวยจ้า
7: ว้าว
8: โอ้เยี่ยมไปเลยอ่ะสวยมาก

0: ไปโอโอเย่ตอนต้นไม้ทำไมไม่มีขาแล้วมันจะเดินไปกินข้าวยังไงล่ะเนี่ย
1: พี่แทนครับพี่แทนอยู่ไหนครับโอ้ยพี่แทนมากินข้าวหน่อยพี่แทนอยู่ไหนเนี่ย พาไปกินข้าวหน่อยน้องเหนืออยู่ข้าว
2: ฮะ
1: หิวข้าว
2: หิวข้าวแล้วมาบอกพี่ทำไมอ่ะ
1: ให้พี่พาไปไงครับ
2: โอ้ไม่เอาขี้เกียจนอนอยู่อยากเกิดเป็นต้นไม้จริงเว้ยจะได้ไม่ต้องเดินไปกินข้าว
1: ทำไมต้นไม้ไม่ต้องเดินไปกินข้าว
2: ก็ต้นไม้มันไม่มีขามันเดินไปกินข้าวได้ไงล่ะ
1: ต้นไม้ไม่มีขาแล้วมันจะไปกินข้าวยังไง

0: ากรู้ใช่ไหมว่าทำไมต้นไม้ถึงไม่มีขา
1: ใช่ครับ
0: อยากรู้ใช่ไหมว่ามันไม่มีขาแล้วมันกินข้าวได้อย่างไร
1: ใช่ครับ
0: พี่เดินทางไปทั่วโลกเพื่อค้นหาคำตอบนะคำตอบก็คือว่าต้นไม้เนี่ยมันสามารถสร้างอาหารของมันเองได้
1: สร้างได้เหรอสร้างไงครับ
0: มันต้องดูดหลายๆอย่างเข้ามาฮะเอามารวมกัน
1: เอามารวมกัน
0: โดยที่มันไม่ต้องไปไหนเลยนะ
1: โอ้เหรอต้องไม่ต้องเดินไปไหนเลย
0: ไม่ต้องเดินเลยอยู่กับที่สามารถมีองค์ประกอบมาสร้างอาหารให้ตัวเองได
1: ้
0: อันดับแรกมันต้องดูดอากาศเข้ามา
1: ดูดอากาศ
0: จากนั้นข้างล่างฮะดูดน้ำดูดน้ำขึ้นมา
1: ใช่
0: เรามีอะไรบ้างแล้ว
1: อากาศน้ำ
0: ขาดพลังงานอัดเข้าไปต้นไม้รับแสงอาทิตย์ฮะต้นไม้รับแสงอาทิตย์เข้าไปเอาพลังงานชาร์จลงไปในน้ำกับในอากาศที่สูดเข้ามาบู๊บบู๊บบู๊บออกมากลายเป็นอาหารของต้นไม
1: ้
0: เพราะฉะนั้นต้นไม้ก็เลย
1: ไม่มีขานั่นเองครับใช่ไหมครับ
0: ถูกครับรู้ไหมว่าในโลกเราเนี่ยมีต้นไม้หน้าตาแปลกๆมากมาย
1: ผมไม่รู้อ่ะผมเคยเห็นแต่ต้นไม้แบบนี้แล้วก็มีใบ
0: อันนั้นธรรมดาเดี๋ยวพี่จะพาน้องเหนือไปดูต้นไม้ที่แปลก
1: ๆเพราะหรอครับ
0: ที่รูปทรงของมันอ่ะเป็นไปตามถิ่นที่มันอยู่อาศัย
1: ไม่เคยรู้อ่ะ
0: แสงมากแสงน้อยน้ำมากน้ำน้อยมีผลว่ารูปร่างของต้นไม้จะออกมาเป็นอย่างไรเอาละต้นไม้หน้าตาประหลาดต้นที่หนึ่งมา
1: เท่อะดีเดียวเป๊ะมากเลย
0: น้ำแหลมจริงนะจับดูสินี่นะเขาเรียกว่าต้นกระบองเพชร
1: กระบองเพชร
0: มันขึ้นอยู่แถวไหนรู้ไหมให้เลือกระหว่างป่าทึบกับทะเลทราย
1: น่าจะทะเลทรายมั้ง
0: ถูกต้องครับ
1: ขนาดเดาวะเนี่ย
0: ทะเลทรายเนี่ยมันยังไงมั่ง
1: อากาศมันจะร้อนร้อน
0: ร้อนมากแดดแสงเยอะไหม
1: เยอะมากคร
0: ับ แต่น้ำน้อยถูกป่ะ
1: น้ำไม่มีเลยด้วยซ้ำแล้วทำไมมันอวบขนาดนี้ครับ
0: เพราะว่าอย่างนี้ไงฮะเนื่องจากมันไม่ค่อยมีน้ำฝนตกทีนึงอ่ะมันต้องรีบดูดน้ำมาเก็บไว้เก็บกักตุนไว้อยู่ข้างในตัวมันเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่มันอยู่ในที่ที่ร้อนร้อนแล้วก็ไม่ค่อยมีน้ำเนี่ยทำให้มันอวบเก็บน้ำไว้ใช
1: ้อ๋อทำไมเขาไม่มีใบ
0: เพราะว่าเวลาแดดร้อนๆเนี่ยใบมันจะแบบสูญเสียน้ำออกไปฮะ
1: คือแบบมันจะระเหยอยู่ไหม
0: ยิ่งอะไรที่เป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทำให้น้ำระเหยง่ายน้องเหนือลองนึกภาพเวลาตากผ้าเช็ดตัวถ้าขยุ่มเป็นก้อนกับแผ่ๆอันไหนแห้งเร็วกว่า
1: แผ่ๆ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าใบเยอะเนี่ยแห้งง่ายอันนี้ก็เลยไม่มีใบแต่จริงๆน้ำเนี่ยมีประโยชน์อีกอย่าง
1: มียังไงครับ
0: เพราะว่าเวลามันอยู่ในทะเลทรายเนี่ยฮะแล้วมันมีน้ำอยู่ข้างในตัวมันเยอะๆถ้าเป็นน้องเหนือเป็นสัตว์หิวน้ำแบบเดินผ่านมาเป็นหมาหิวน้ำเงี้ยอยากกินไหม
1: อยากสิครับ
0: ที่อื่นไม่มีน้ำเลยนะมีอยู่แต่ในต้นกระบองเพชรเนี่ยแต่พอจะกินเป็นไงฮะ
1: มันทิ่ม
0: เพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยก็เลยเป็นเครื่องป้องกันตัวของต้นกระบองเพชรแต่ที่นี่น้องเหนือรู้ไหมว่าต้นไม้ทะเลทรายหลายๆชนิดเนี่ยก็ไม่มีน้ำนะ
1: เพราะอะไรครับ
0: มันมีวิธีการป้องกันตัวแบบอื่นฮะมีการป้องกันตัวอีกแบบที่เราเรียกกันว่าการพรางตัวตัวอย่างครับมาดีเลย
1: มาแล้วครับ
0: มาแล้วครับนี่ตัวอย่างการพรางตัว
1: นี่มันก็หินไม่ใช่หรอครับ
0: ดูเหมือนมีแต่ก้อนหินใช่ไห
1: ม
0: น้องเหนือให้ทายว่าในนี้มีต้นไม้อยู่กี่ต้น
1: ไม่มีเลยเชื่อไม่มี
0: อันนี้คือต้นไม้หนึ่งต้นที่เรียนแบบก้อนหิน
1: ฮะ
0: นี่หนึ่งต้นนะ
1: ต้นไม
0: ้ต้นไม้ครับหนึ่งต้นอันนี้สองต้นเรียนแบบก้อนหินอันนี้เขาเรียกว่าต้นไลท็อปน้องเหนือรู้ไหมว่าการที่มันเรียนแบบก้อนหินเนี่ยพรางตัวนี่มีประโยชน์อย่างไร
1: ไม่สัตว์ร้ายเห็นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับสมมุติว่าจะมีตัวอะไรมากินมันเดินผ่านไปเลยหาไม่เจอ
1: หาแบบผมจะหาพี่ต่อพี่ซ่อนตัวแบบลูกก็เดินไป
0: ถูกต้องฮะการที่มันอยู่ในที่แล้งๆอ่ะทำให้มันกลายเป็นแบบนี้

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะเป็นร้านข้าวขาหมูนะคะที่ต้องบอกเลยว่าร้านนี้เป็นข้าวขาหมูที่ไม่ได้หากินได้ทั่วไปถ้าผู้ชมคุ้นเคยกับขาหมูที่มีความเด้งฉ่ำวาวนะคะร้านนี้มีความอร่อยที่แตกต่างซึ่งโนจะพาผู้ชมมาชิมกันในวันนี้แหละร้านนี้ชื่อว่าร้านหนุ่ยข้าวขาหมูนะคะพิกัดของร้านนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสน.บางกอกใหญ่จะเยื้องกันนิดนึงเนาะแล้วก็ลักษณะร้านจะเป็นตึกแถวแบบนี้นะคะเป็นห้องแถวแบบนี้เนาะแล้วก็มีป้ายบอกชัดเจนเลยว่าหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะของร้านตัวจริงเสียงจริงนะคะท่านนี้ก็คือแม่หนุ่ยเนาะสวัสดีค่ะแม่
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ตามชื่อร้านเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หนุ่ยข้าวขาหมูก็คือนี่แหละ
1: ใช่
0: ใช่แล้วก็มีเราเน้นขายข้าวขาหมูอย่างเดียวเลย
1: ใช่
0: ถูกมั้ยคะใช่กี่ปีแล้วแม่ขายมา
2: 31ปี
0: จุดขายของเราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ตัวหนังมันแตกต่างอย่างคนอื่นน่ะหนูเห็นว่าเวลาที่เขาทําขาหมูบางทีเขาจะไปเผาใช่มั้ย
1: อันนี้มันก็เผามาค่ะเผามาแต่ว่าเราต้องมาล้างมาขูดอีกทีนึงเราก็มาทอดอีกทีนึงมาทอดที่เป็นขาทอดเสร็จถึงจะมาตุ๋นแล้วเราก็ทำเย็นขายเช้า
0: คือถ้าดูจากเมนูเนี่ยนะคะก็คือจะมีความคล้ายกับร้านข้าวขาหมูทั่วไปแต่โนจะบอกว่าพอเห็นขาหมูปุ๊บเนี่ยเห็นเลยว่ามีความแตกต่างเขามีความแบบย่นหดจุดเด่นมันยังไงแม่หนังแบบนี
1: ้หนังมันก็จะกรอบเนื้อมันนิ่มไร้มันจะไม่มีมันจะน้อยมากน้ำแกงของเรามันจะใส
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรของบ้านเรา
1: ใช่สูตรของเราดั้งเดิมเลย
0: ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่จ๊ะแม่หนุ่ย
1: ถ้าราดข้าวก็ธรรมดา45ถ้าพิเศษก็50
0: ค่ะ
1: แล้วแต่เขาจะสั่ง
0: เห็นบอกว่านอกจากจะขายที่ร้านแล้วหมายถึงขายราดข้าวคนมาสั่งซื้อเรารับสอนสูตรด้วยขายสูตรด้วย
2: รับค่ะ
0: คือถ้าใครสนใจอยากซื้อไปประกอบอาชีพเนี่ยคือใครจะมาซื้อสูตรจากเราเนี่ยแม่ก็จะสอนตั้งแต่การเตรียมหมูหั่นผักกาดดองการทำความสะอาดตัวพวกขาหมูอะไรทุกอย่างสิรวมถึงน้ำด้วยใช่ไหมคะ

ูที่โนสั่งมานะคะเป็นแบบธรรมดาเลยแต่ว่าปริมาณนี่คือเยอะมากเนาะมีไข่มาด้วยนะคะหรือถ้าเราไม่เอาไข่ก็บอกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นก็คือ45บาทจานนี้เลยนะคะข้าวเยอะด้วยแล้วพอแม่สับมาเนี่ยจะเห็นความแตกต่างของหนังหมูแบบชัดเจนมากก็คือตัวหนังมันจะมีความบางค่ะคือรับรู้ได้ถึงความที่เอาไปทอดแล้วตุ๋นส่วนมาจานนี้เนี่ยเราสั่งมาเป็นข้อเอ็นแล้วก็มีคากิเราสั่งมาครึ่งขานะคะมีครึ่งขาแล้วก็จะมีไข่มาด้วยนะคะจานใหญ่ๆเลยน้ำนะคะทางร้านก็จะมีโอเลี้ยงชาดำเย็นอะไรแบบนี้เนาะสั่งมาได้เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างที่โนว่าทางร้านนี่คือใส่ใจเลยก็คือมีดค่ะนี่เขาจะมีมีดเอาไว้ให้เวลาลูกค้ากินข้าวขาหมูมันก็ต้องกินกับกระเทียมใช่ไหมไว้แกะกระเทียมนี่เจ๋งมากกินน้ำซุปก่อนนะคะตัวน้ำเนี่ยมีความใสกว่าร้านข้าวขาหมูหลายๆร้านซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นน้ำแบบสีออกเข้มๆเหมือนน้ำแบบพะโล้หน่อยใช่ไหมคะอันนี้จะใสกว่าไม่หวานมากคือเค็มหวานกำลังดีค่ะแล้วก็มันมีกลิ่นหอมของการที่เอาขาหมูไปทอดแล้วมาตุ๋นนะคะมันมีกลิ่นหอมแบบนั้นด้วยออกควันนิดๆด้วยอ่ะอร่อยมากอันนี้จะเป็นแบบเนื้อหนังยังไม่ได้ราดน้ำส้มยังไม่ได้อะไรนะคะเป็นรสชาติที่เขาตุ๋นมาแล้วก็ราดข้าวมาให้เรานะคะเพราะว่าใครที่ไม่ชอบกินขาหมูมันๆ นะคะดีมากหากินยากมากแบบนี้ไม่เคยเจอที่ไหนที่ทำขาหมูแบบนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่มีความต่างเลยนะคะก็คือน้ำส้มจะมีความเปรี้ยวอมหวานนิดๆอร่อยค่ะนึกว่าอร่อยแล้วก็ตัวกระเทียมกับพริกอะค่ะเขาจะไม่ได้ปั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราราดลงมาเราก็จะได้เคี้ยวพวกเนื้อของกระเทียมด้วยนะคะเข้ากันกับเนื้อของตัวหนังหมูที่มันแบบเด้งๆอะผักกาดดองก็จะเปรี้ยวเค็มนะคะแล้วก็เขาก็จะทำมาแบบนุ่มๆหน่อยให้ดูหนังนี่ค่ะที่อยู่ในส่วนของขานี่คือขาหมูนะคะปกติขาหมูมันจะต้องเป็นหนาๆฟูๆใช่ไหมคะแต่อันนี้นะคะเป็นขาหมูที่แบบหนังบางเด้งนุ่มหนึบและหอมในส่วนของเอ็นข้ออันนี้เนี่ยจะมีความมันมากกว่านะคะหมายถึงว่าจะมีความเด้งมากกว่าตัวหนังหมูที่อยู่กับขาใหญ่ๆเนาะถึงแม้จะดูไม่ได้แบบว่าฟูนะคะแต่บอกเลยว่าเด้งเหมือนกันนุ่มเลยละลายในปากเลยลองคากิบ้างนะคะอันนี้เป็นเนื้อส่วนของคากินะคะมีความนุ่มหยุ่นหนังกรุบกรุบแล้วก็ดึงดังเหมือนกันเนื้อบ้างนะคะบางคนอาจจะแบบโอ้ยยังไงก็แบบไม่ชอบกินมันอะไรแบบนี้ชอบกินเนื้อล้วนอันนี้เป็นส่วนของเนื้อล้วนนะคะเนื้อก็จะมาเป็นริ้วๆนะคะแล้วก็จะบอกว่านุ่มแล้วก็เปื่อยเหมือนกันแต่ว่ามาลองกินมันร้านนี้โนว่าจะเป็นการเปิดโลกมากเอาจริงใครที่ไม่ชอบกินขาหมูมาลองกินร้านนี้โนว่าอร่อยเลยกินง่ายมากแล้วหอมด้วยมาดูราคาอาหารกันนะคะข้าวขาหมูธรรมดาราคาเริ่มต้นที่45บาทค่ะส่วนจานนี้นะคะจะมีข้อเอ็น40บาทมีคากิครึ่งขา40บาทนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหนัง30บาทมีไข่1ลูกนะคะ8บาทราคารวมจานนี้อยู่ที่118บาทนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะทางร้านทำเองเหมือนกันแก้วละ10บาทราคารวมทั้งข้าวทั้งกับแล้วก็ทั้งเครื่องดื่มราคาอยู่ที่173บาทค่ะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยรายการนะคะโนบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านข้าวขาหมูที่เด็ดมากๆต้องมารอแล้วก็แตกต่างจากร้านข้าวขาหมูทั่วไปแน่นอนนะคะอีกอย่างนึงคือหาทานข้าวขาหมูที่มีการนำขาหมูไปทอดแล้วก็มาตุ๋นแบบนี้ยากมากนะคะแต่ว่ามาหาทานได้ที่ร้านนี้ค่ะหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากมาตามรอยนะคะร้านนี้เปิดทุกวันเลยค่ะแล้วก็เปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณบ่าย3โมงเย็นนะคะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าที่ร้านเนี่ยด้วยความที่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของที่จอดรถแต่ว่าเราสามารถที่จะซื้อกลับบ้านได้หรือว่าจะสั่งผ่านให้ไรเดอร์เนี่ยมารับที่ร้านก็ได้นะคะแต่ว่าทางร้าน

0: ไม่มีการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าพวก LINE MAN Robin Hood อันนั้นจะไม่มีนะคะต้องมาซื้อกันเองที่ร้านแต่บอกเลยว่าอยากให้มาลองย้ำอีกรอบนึงร้าน 7:00 นถึง 15:00 นก็เริ่มเก็บแล้วนะคะแต่ว่าร้านนี้เปิดทุกวันค่ะร้านหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะอร่อยมากๆอร่อยจริงๆ
1: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของของดำที่ขึ้นชื่อในอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครค่ะนอกจากจะมีหมูดำกระต่ายดำก็ยังมีไก่ดำค่ะซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่กำลังมาแรงดำที่ว่านี้นะคะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างแค่ตัวดำอย่างเดียวก็เรียกไก่ดำแล้วหรือเปล่าวันนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบกันที่ฟาร์มไก่ดำภูพานเชฟแอนไอเดียผู้ผลิตและจำหน่ายไก่ดำแบบครบวงจรค่ะ
2: ฟาร์มไก่ดำภูพานเชฟแอนไอเดียนะคะที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ดำภูพานหมูดำภูพานกระต่ายดำภูพานและกวางลูซ่าค่ะแรกก็คือได้ไก่ดำมาก่อนได้สายพันธุ์มาก็คือไปอบรมที่ภูพานมาค่ะเขาก็เลยให้สายพันธุ์เรามาเลี้ยงเราก็เลยมาขยายต่อไก่ดำภูพานมันมีตลาดรองรับอยู่แล้วค่ะ
1: ไก่ดำภูพานนั้นนะคะถือเป็นสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์และก็ส่งเสริมการเลี้ยงโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างไก่กระดูกดำของจีนและไก่พื้นเมืองสกลนครหลายคนอาจจะคิดว่าไก่ดำนั้นนะคะจะต้องจำกัดอยู่แค่ต้องมีตัวดำขนสีดำเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนะคะสายพันธุ์ของไก่ดำที่นิยมเลี้ยงกันส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน4สายพันธุ์ค่ะซึ่งแต่ละสายพันธุ์นั้นก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสีขนขนาดตัวแต่ส่วนของเนื้อกระดูกแข้งขาหน้าเล็บแล้วก็เครื่องในนั้นนะคะจะดำเหมือนกันทุกสายพันธุ์อย่างไก่ดำทั้งตัวแบบนี้ที่เห็นก็คือไก่ดำภูพานแบบดั้งเดิมหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าไก่ดำภูพาน1ค่ะ
2: นี่สายพันธุ์แรกค่ะสายพันธุ์ภูพาน1มีขาดำแล้วก็หงอนดำลิ้นดำเนื้อก็จะดำค่ะเครื่องในก็จะดำค่ะแข้งขากระดูกอะไรหมดดำหมดเลยค่ะแต่ภูพาน1มันจะเป็นตัวแรกเลือดมันยังไม่นิ่งเนาะมันจะออกแซมหน่อยเนื้อมันจะไม่ดำเท่า2และ3อันนี้ไก่ดำภูพาน2นะคะจะขนขาวค่ะเนื้อดำแข้งดำเหมือนกันตัวนี้จะมีจุดเด่นก็คือเลี้ยงง่ายตัวไวเนื้อเขาก็จะดำกว่าภูพาน1นะคะเพราะว่าเขาพัฒนามาเรื่อยๆอันนี้ภูพาน3ค่ะจะเป็นสีเหลืองทองเน้นเป็นไก่สวยงามนะคะสีมงคลเนื้อจะดำกว่าภูพาน2และภูพาน1ค่ะไก่ดำภูพานแท้จะเป็นหงอนถั่วนะคะหงอนถั่วก็คือหงอนเหมือนไก่ชนนะคะหงอนไม่ใหญ่เหมือนไก่พวกไก่แจ้อย่างเงี้ยค่ะนี้จะเป็นภูพาน4นะคะสายพันธุ์ล่าสุดเลยจะเป็นสีหวายดำนะคะตัวผู้จะออกหางดำๆตัวเมียจะออกเป็นลายๆค่ะเนื้อมันจะดำเหมือนกันเหมือนทุกสายพันธุ์เลยแต่ว่าตัวนี้มันจะเน้นเป็นไข่มากกว่าเขาพัฒนามาเรื่อยๆจะเอาไว้กินไข่อย่างเงี้ยหรือเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์จะเอาไปเพาะเชื้อมากกว่าค่ะตัวใหญ่แล้วก็ไข่ดกค่ะภูพาน4แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าเอาเลี้ยงกินเนื้อก็จะเป็นภูพาน2ภูพาน2มันจะขยายพันธุ์เก่งแล้วก็ถ้าคนชอบสีมงคลก็จะเป็นภูพาน3ถ้าบางคนเขาชอบแบบว่าต้นตำรับเลยก็คือดำทั้งตัวค่ะก็จะเป็นภูพาน1แล้วแต่ว่าที่ขายไปในส่วนมากอ่ะทุกสายพันธุ์ขายได้หมดเลย
1: แม้ว่าไก่ดำภูพานทั้ง4สายพันธุ์นะคะจะมีส่วนที่ดำต่างๆเหมือนกันแต่ว่าไข่ไก่ของไก่ทั้ง4สายพันธุ์นั้นกลับเหมือนกับไข่ไก่ทั่วไปค่ะ
2: ไข่ไม่ดำค่ะไข่เหมือนไก่ทั่วไปเลยไข่จะไม่ดำ
1: การเลี้ยงไก่ดำแต่ละสายพันธุ์นั้นนะคะจะเลี้ยงแยกคอกกันค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์และกลายพันธุ์นั่นเองค่ะโดยไก่ดำนั้นนะคะจะเริ่มพร้อมผสมพันธุ์และออกไข่เมื่ออายุได้ประมาณ 8-12 เดือนซึ่งหลังจากที่ออกไข่ไปแล้วนะคะทางฟาร์มก็จะนำไข่เชื้อเข้าไปฟักในตู้ฟักค่ะ
3: เอาไข่เข้าตู้7วันน่ะส่องดูก่อนว่ามีเชื้อไหมถ้าตัวไหนไม่มีเราคัดออก21วันแล้วเขาจะฟักมาเป็นตัวอันนี้ไข่แบบว่า เวลาเขาเจาะออกมาแล้วเราก็ช่วยเขาหน่อยนะคะไข่มันจะฟักตัวนะคะพอมันแข็งแรงแล้วเราก็เอาออกมาใส่ท่ออนุบาลมันจะแข็งแรงกว่าไก่บ้านธรรมดานะคะ

0: ขาออกอย่างเงี้ยดูแลง่ายจ้ะต้องใส่ใจ
1: ถ้าสมมุติว่าไก่บ้านเลี้ยงตรงไหนไก่อันนี้มันก็อยู่ได้เหมือนกันค่ะเหมือนเราเลี้ยงไก่ทั่วไปเลยเลี้ยงง่ายเหมือนกันราคาจะดีกว่าและประโยชน์ของมันก็เยอะกว่าประโยชน์ของไก่ดำภูพานนะคะมันจะมีต้านอนุมูลอิสระบำรุงเลือดบำรุงหัวใจ
2: ไก่ดำภูพานนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อเป็นหลักค่ะและด้วยความที่ราคาสูงกว่าไก่บ้านทั่วไปทำให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกรในปัจจุบันนะคะซึ่งหากใครสนใจอยากเลี้ยงหรือว่าอยากลองชิมไก่ดำของทางฟาร์มที่นี่ก็มีจำหน่ายตั้งแต่ไข่ที่สามารถนำไปเพาะเชื้อเองมีลูกเจี๊ยบที่อายุครบ1เดือนสำหรับนำไปเลี้ยงต่อและเนื้อไก่สดรวมไปถึงไส้กรอกที่ทำจากไก่ดำภูพานซึ่งมีบริการจัดส่งกันทั่วประเทศนอกจากนี้นะคะหากใครผ่านมาทางอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครก็สามารถที่จะแวะซื้อไก่ดำอบโอ่งของทางฟาร์มได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
3: วันนี้นะคะพาผู้ชมมาช็อปสินค้าของกลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนันบ้านวังหินนะคะอยู่ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์งานทำมือจากสาวๆที่เป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็มีการนำพืชในท้องถิ่นมาใช้นั่นก็คือเตยปาหนันนั่นเองค่ะกลุ่มเราอะค่ะจ๊ะเราทำกันมาตอนนี้นี่กี่ปีแล้ว
4: ประมาณ20กว่าปีค่ะกลุ่มเปิดตั้งแต่พ.ศ.พุทธศักราช2547ค่ะจนถึงปัจจุบัน
3: คนนี้นี่รุ่นแรกเลยไหมคะ
4: ใช่ค่ะเนี่ย คนนี้เมื่อก่อนเป็นประธานกลุ่มคนแรกค่ะแล้วก็รองประธาน
3: ที่มากำลังสารอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเตยปาหนันหมดเลย
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็กอเขียวๆข้างๆเรานี่นะคะก็คือเตยปาหนันนี่แหละ
4: เป็นใบสดค่ะ
3: คือใบเขาเหมือนใบเตยแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็หนามคือชัดมาก
4: เตยปาหนันคุณสมบัติพิเศษของเขาคือมันแข็งแรงนะคะใช้งานได้ประมาณ 5-10 ปีแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันกันน้ำเป็นเส้นใยที่เหนียวแล้วก็นิ่มมีความมันเงาในตัวของเส้น
3: ถ้าเทียบกับกระจูดอ่ะคือกระจูดเขาก็จะมีความสวยของเขาเนาะแต่ว่าตัวเตยปาหนันน่ะมีความนุ่มกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีความแบบยืดหยุ่นมากกว่า
4: ใช่ค่ะยืดหยุ่นใช่ค่ะคือมันจะคืนรูปออกมาไม่ว่าจะยับยืนยังไงแต่มันก็จะคืนรูปเดิมแบบนี้ค่ะ
3: แล้วถ้าเมื่อก่อนสำหรับตัวเตยปาหนันแล้วอะค่ะที่ชาวบ้านใช้กันน่ะเขาใช้ทำอะไรคะ
4: ส่วนใหญ่จะเป็นเสือปูนอนเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม
3: ่ตัวเตยปาหนันเนี่ยค่ะหนูเห็นว่าหนึ่งมันใหญ่เนา
4: ะ
3: มันใหญ่แล้วมันก็มีหนามทีนี้กว่าที่จะได้มาเป็นเส้นแบบนี้
4: ค
3: ่ะมันมีกระบวนการหรือมันขั้นตอนมันเยอะกว่าตัววัสดุอื่นๆที่เขานำมาจัดจ้าง
4: เยอะกว่าค่ะคือขั้นแรกเลยเนี่ยก็คือเราไปนำใบจากต้นมาใช่ไหมคะแล้วก็นำมาเอาหนามออกเสร็จแล้วก็เอาใบสดตัวนี้น่ะไปต้มน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงนะคะถ้าเกิดว่าเส้นเตยมันไม่สุกมันจะทำให้เส้นดำมันจะไม่ขาวพลูน
3: ค่ะ
4: หลังจากนั้นก็นำมากรีดเส้นกรีดเส้นเสร็จก็เอาไปบดนะคะกับเครื่องเพื่อรีดน้ำสเปิร์มมันออก
3: รีดความชื้นของใบออกให
4: ้
3: มันแห้งหรือแต่เส้นใย
4: ใช่ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็นำไปแช่น้ำประมาณ2คืนแล้วก็นำมาผึ่งแดดที่แบบแดดจัดๆนะคะ
3: รวมๆแล้วกว่าที่เอามาใช้สารได้นี
4: ่ประมาณ7วันค่ะ
3: 7วันกว่าจะได้สารกันจ๋าตัวหมวกใบเนี้ยค่ะเราใช้เวลาทำนานไหมคะ
5: ประมาณ2วันจ้ะ
3: 2วันจ้ะอย่างนี้ถือว่ายากหรือง่ายคะหมวก
5: ไม่ยากก็ไม่ยาก
3: ไม่ยากไม่ง่ายแต่ว่าใบหนึ่งก็คือ2วันจ้ะเนาะแล้วถ้าเป็นลายอย่างเงี้ยคะ
5: นี่ประมาณ3วัน
3: เพราะว่ารายละเอียดมันเยอะเนาะ
4: อันนี้เป็นลายเอกลักษณ์ของทางกลุ่มนะคะเป็นลวดลายโบราณเรียกว่าลายอบปู
3: อย่างผืนนี้เนี่ยก็คือเราจะสานไปเรื่อยๆจนเป็นชิ้นใหญ่
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ค่อยนำไปตัดเย็บอีกท
4: ีใช่ค่ะใช
3: ่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเตยปาหนันที่ทางกลุ่มเนี่ยพัฒนาขึ้นมาจ้าสงวนก็จะเป็นเหมือนรุ่นลูกใช่ค่ะแม่
6: ค่ะรุ่นลูก
3: เป็นรุ่น
6: 3รุ่นมาแล้ว
3: 3รุ่นแล้วแล้วก็เราจะบอกว่าคือแบบนะคะคือทันสมัยมากแล้วคือเท่มากมาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้ใส่พวก ซองยาสูบด้วยแต่ก็ใส่เงินได้ด้วยเรามีชื่อไหมคะว่าเราเรียกกระเป๋าอันนี้
6: เขาเรียกสมุกกรีบค่ะ
3: สมุกกรีบ
6: ค่ะ
3: ช่องนี้ใส่เหรียญปุ๊บพอใส่เหรียญเสร็จปิดฝาฝั่งนี้สามารถใส่เงินได้ด้วยนี่ฝั่งนี้เอาเงินสอดเข้าไปซ้ายขวาสมุดกรีบหรือว่ากระเป๋าโบราณใบนี้นะคะจะอยู่ที่ใบละ180บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะเป็นงานที่บอกเลยว่าเราหาซื้อที่ไหนไม่ค่อยเห็นแน่นอนหนูเพิ่งเห็นที่นี่แหละครั้งแรกเนาะมีกระเป๋าที่ทันสมัยขึ้นมานะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์เนาะใส่แบงค์ใส่นำบัตรใส่อะไรแบบนี้นะคะสานเป็นลวดลายเนาะแล้วก็กุ้นขอบเป็นหนังแบบนี้นะคะใบนี้อยู่ที่450บาทราคาไม่รวมส่งนะคะมีกระเป๋าใส่เงินเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะใส่พวกธนบัตรได้เหมือนกันอันนี้จะใบย่อมลงมากว่าเมื่อกี้หน่อยนะคะแล้วก็เป็นซิปแบบครึ่งใบนะคะอยู่ที่ใบละ350บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะมาที่กระเป๋าถือกันบ้างนะคะใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าถือหูนี่จะอยู่ทรงด้วยตัวเองนะคะเป็นสายยางด้านในแล้วก็มีการใช้เตยปานันเนี่ยถักแล้วก็สานหุ้มสวยงามเลยราคาอยู่ที่ใบละ 1,000 บาทเป็นราคาที่ไม่รวมส่ง
6: ไม่รวมส่ง
3: มาต่อค่ะใบนี้น่ารักมากคือเป็นกระเป๋าถือแบบคล้องแขนก็ได้หรือว่าสะพายก็ได้นะคะแม่บอกว่าเป็นหนังแท้ด้วย
6: ค่ะ
3: เนาะลายนี้นะคะอันนี้ที่เราถืออยู่เป็นสีน้ำเงินเนาะมีสีส้มแล้วก็อันนี้สีออกแดงๆน้ำตาลนิดนึงด้านในเนี่ยก็คือซิปสามารถรูดได้แบบว่ายาวลงมาเลยแบบนี้ใส่ของได้เยอะนะ
6: ใส่ของได้เยอะ
3: นี่ให้ดูค่ะน่ารักจริงไม่ได้ถืออย่างนี้ใช่ไหม
6: ค่ะ
3: เราก็คล้องข้างๆแบบนี้
6: คล้องข้างได้สบายได
3: ้น่ารักมากแล้วก็ใบนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ 1,300 บาทเป็นราคาที่ไม่รวมส่งนะคะมาต่อที่ใบนี้กันบ้างนะคะสีเขียวเหนียวซับมากเลยอู้ใบนี้ก็หนังแท้ก้นเขาเนี่ยจะเป็นหนังเหมือนกันนี่ด้านในคือโนว่างานเนี๊ยบมากเนี๊ยบตั้งแต่สานไปจนถึงตัดเย็บเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นงานที่ดูแล้วคือดูแพงต้องใช้คำว่าดูแพงแต่ไม่แพงค่ะเพราะว่าใบนี้เนี่ย 1,300 บาทนะราคาไม่รวมส่งนะคะใบนี้ 1,300 บาทเท่มากเนาะจริงอยากให้ดูอีกใบซึ่งใบนี้เนี่ยหนูได้ทำการเอฟไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากได้สั่งมาได
6: ้
3: ก็คือใบนี้นั่นเองเท่มากแล้วก็วิธีการสานจะต่างจากของใบอื่นๆใบอื่นเนี่ยก็คือเราจะใช้เตยปานันเส้นเล็กหน่อยแต่อันนี้ใช้เส้นใหญ่ซึ่งม้าบอกว่าทำยากกว่า
6: ทั้งใบเลยค่ะใบมันจะขูดยากกว่าแล้วก็พอเวลาเราขูดกว่าจะได้ริมกว่าจะได้สานมันสานไม่ค่อยเข้าต้องประคับประคองกันอย่างเอง
3: อันนี้จะเป็นสีที่ย้อมแบบไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะแต่ว่าเขาย้อมให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากเนาะแล้วก็ตัวผ้านะคะนี่ตรงนี้เขาจะบุเป็นผ้าแบบแข็งอยู่ทรงนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้กว้างแบบจุมากใบนี้นะคะที่สำคัญราคาคือแบบราคาดีมากใบนี้นะคะอยู่ที่
6: 1,300
3: บาท 300 บาท 1,300 บาทหนูเอฟแล้วใบนี้ อีกหนึ่งใบนะคะที่เท่แล้วก็หรูหราไฮโซมากๆใบใหญ่มากดูเทียบกับตัวโนเลยนะคะใบนี้ 2,200 บาทปึ๊บนี่อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันเท่มากใบนี้มีสีขาวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเหลืองลายตารางแบบนี้นะคะอยู่ที่ใบละ 2,200 บาทนะคะเป็นราคาที่ไม่รวมส่งเนาะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระเป๋านะคะจริงๆที่นี่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายมีทั้งเสื่อเนาะเสื่อลวดลายสวยงามมากนะคะหรือว่าจะเป็นพวกงานสังทำที่รองแก้วที่รองจานแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มเรารวบรวมเอาไว้แล้วนะคะใน Facebook ชื่อว่า
6: เพจเตยปานันกระบี่ค่ะ
3: เตยปานันกระบี่เข้าไปได้เลยนะคะก็จะมีสินค้าหลากหลายมากกว่าที่เรารีวิววันนี้ด้วยเนา
6: ะ
3: สอบถามสีสอบถามราคาสอบถามค่าจัดส่งกันได้รวมถึงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารอยากจะสั่งทำสินค้าพรีเมียมที่ทำจากเตยปานันนะคะก็ติดต่อกับทางกลุ่มได้โดยตรงด้วยเนาะวันนี้ต้องขอบคุณม้าสงวนด้วยนะคะที่นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือที่เป็นของดีของจังหวัดกระบี่บ้านเรานำมาให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงบ้านเลยนะคะขอบคุณนะคะ
6: ค่ะขอบคุณ
3: พบกับรายการเรื่องเดตโรได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับพี่บิ๊กเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้กลับมาพบกับน้องๆและเรื่องราววิทยาศาสตร์อันน่าสนุกสนุกกันอีกแล้ว
1: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็ตั้งตารอมาพบกับทุกคนเช่นกันครับพี่บิ๊กกำลังจะกินข้าวเหรอครับเนี่ยโอ้โหดูหอมน่ากินมากเลยนะครับ
0: อันนี้พี่บิ๊กทำเองเลยนะง่ายๆมากแค่เราเอาอาหารแช่แข็งเนี่ยไปอุ่นในเตาไมโครเวฟกดตั้งเวลาไว้3นาทีแค่นี้เราก็จะได้อาหารหอมๆน่าอร่อยแบบนี้แล้ววิทย์บอท
1: สุดยอดไปเลยนะครับเตาไมโครเวฟเนี่ยช่วยให้ทุกคนได้กินอาหารอย่างรวดเร็วทันใจดีจริงๆ
0: โอ้โหลิ้นพองหมดเลยโอ้โหร้อน
1: เฮ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับพี่บิ๊ก
0: ร้อนอ่ะวิทย์บอทตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ร้อนเนี่ยพอจับกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนอะไรเลยแต่เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยลิ้นพองลวกปากหมดเลยอะทำยังไงดีอะวิทย์บอล
1: เมื่อเกิดปัญหาย่อมเป็นโอกาสให้เราฝึกสมองลองสงสัยแล้วหาคำตอบวิทย์บอลวิทย์เกิร์ลทางบ้านครับสงสัยอะไรเรื่องไมโครเวฟกันบ้างสำหรับผมตอนนี้มีหลายคำถามเลย
2: เตาไมโครเวฟมีหลักการในการทำงานยังไงคะ
3: ทำไมอาหารที่อบในเตาไมโครเวฟนานเกินไปจึงแห้งลงและแข็งขึ้นครับ
4: วิธีใช้ไมโครเวฟอย่างปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างคะ
5: อาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟมีอันตรายไหมคะ
6: เตาอบไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนขึ้นได้ยังไง
0: หลากหลายคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับไมโครเวฟจะไม่ใช่สิ่งที่น่าสงสัยอีกต่อไป
1: เพราะเราจะไปหาคำตอบกับการทดลองสุดสนุกด้วยกันครับ
0: ไปกันเลยหลายคนเคยมองหาสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนในเตาไมโครเวฟ
4: แต่สุดท้ายก็หาไม่เจอไม่ว่าจะเป็นขดลวดความร้อนหรือท่อแก๊ส
0: ทั้งที่เตาไมโครเวฟก็ไม่ได้ใช้ไฟในการทำอาหารแล้วมันทำให้อาหารอุ่นได้ยังไงอ่ะ
4: คำถามนี้ตอบได้ในการทดลอง

0: ตกใจก็แปลกใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมน้ำถึงพุ่งได
1: ้ภายในเตาไมโครเวฟจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าแมกนีตรอนที่ใช้สำหรับผลิตคลื่นไมโครเวฟอยู่เมื่อเราอุ่นอาหารคลื่นไมโครเวฟนี้จะถูกปล่อยออกมาจากช่องว่างของผนังโลหะในเตาไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟนี้จะสะท้อนมาอยู่ภายในเตาซึ่งคลื่นไมโครเวฟนี้เองที่เข้าไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกันเกิดเป็นความร้อนทำให้อุณหภูมิของอาหารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทดลองเราจะไม่เห็นว่าน้ำในแก้วนั้นเดือดแต่ความจริงน้ำในแก้วนั้นร้อนขึ้นเกินกว่าจุดเดือดของมันเพราะโมเลกุลของน้ำถูกทำให้สั่นและเสียดสีกันโดยคลื่นไมโครเวฟพอเราใส่กาแฟเข้าไปน้ำที่ถูกทำให้กระทบกระเทือนจึงเกิดการสั่นและพุ่งขึ้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเดือดโดยเฉียบพลันครับ
2: เราใช้คลื่นไมโครเวฟในการทำให้อาหารร้อนนี่เองเราถึงเรียกมันว่าเตาไมโครเวฟ
0: ส่วนการทดลองต่อไปจะต้องใช้สิ่งนี้ไส้กรอก
2: งงไหมล่ะคะว่าเอามาทำอะไรไส้กรอกเนี่ยก็ต้องเอามากินสิ
0: เฮ้ยนิ้วไม่ใช่มากินเอามาทำการทดลองต่างหากเมื่อเราเอาไส้กรอกไปอุ่นในเตาไมโครเวฟมันก็จะพองขึ้น
2: แต่พอไม่ได้รับเครื่องไมโครเวฟมันกลับเหี่ยวลงเหมือนเดิม
0: อุ้ยเมื่อกี้เหี่ยวเร็วมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะต้องดูการทดลองนี้เลย

0: เมื่อกี้นะครับลูกโป่งที่พองขึ้นเนี่ยพอออกจากเตาไมโครเวฟก็เหมือนกับไส้กรอกครับที่มันพองขึ้นแล้วก็เหี่ยวลงนั่นเอง
1: ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคลื่นไมโครเวฟทำให้น้ำร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสน้ำจะเกิดการขยายตัวอย่างมากและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอและไอน้ำก็จะไปดันลูกโป่งพองขึ้นเมื่อเอาลูกโป่งออกมาอุณหภูมิของน้ำก็จะเย็นตัวลงทำให้ไอน้ำควบแน่นกลับเป็นของเหลวลูกโป่งจึงแฟบลงมามีขนาดเล็กเหมือนตอนแรกครับ
2: ซึ่งการพองตัวและหดตัวของไส้กรอกเนี่ยเป็นหลักการเดียวกับลูกโป่งเลย
0: เพราะหน้าในเวลาอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟนะครับเพื่อนๆต้องคิดสังเกตดูเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรที่แบบแปลกออกไปบ้างแต่ที่รู้ๆเลยตอนนี้ก็คือไส้กรอกที่อบจนเหี่ยวเมื่อกี้มันเหนียวมากเลยครับ
2: เอ้าพี่บิ๊กไหนบอกเอาไว้ทดลองไง
0: ทดลองอยู
1: ่สายแอนอินสกูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเตาไมโครเวฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เด็กๆหลายค

0: นเคยเห็นเคยสัมผัสและเคยใช้งาน
1: ถ้าผมใช้ไมโครเวฟผมจะใช้อุ่นอาหารที่ใส่ไว้ในตู้เย็นและอาหารข้ามวันครับ
2: สมมติว่าถ้าเราอาหารเราทิ้งไว้นานแล้วมันเย็นครับเราก็สามารถนำไปอุ่นให้มันร้อนได้ครับ
3: ค่ะหนูใช้ไมโครเวฟในการตุ๋นไข่หรือว่าอุ่นอาหารที่ไปซื้อมานานแล้วสามารถอุ่นให้มันร้อนมารับประทานแบบร้อนๆได้ค่ะ
4: เคยใช้อุ่นอาหารที่แช่แข็งเช่นไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆและนำมาเวฟเองที่บ้านค่ะ
5: เคยค่ะเคยใช้ทำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดต่างๆแล้วอุ่นอาหารที่รับประทานค้างเอาไว้ค่ะ
0: ไปดูกันว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในครัวอย่างไมโครเวฟจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือโฉมหน้าของวิทยากรคนเก่ง
6: พวกเรามาจากโรงเรียนอํานวยวิทย์ค่ะ
0: ที่จะมาโชว์ฝีมือในวันนี้กันเลยครับ
7: แรงบันดาลใจของพวกเราก็คือในยุคปัจจุบันนี้มลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกทำให้เราคิดกันว่าเราจะทำอย่างไรที่ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่านี้แล้วยังเอื้อประโยชน์ให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟที่เราสร้างขึ้นมาด้วยค่ะ
8: ค่ะคลื่นไมโครเวฟนะคะจะส่งมายังท่อเวฟไกด์ค่ะซึ่งทำมาจากทองแดงอลูมิเนียมและฉาบด้วยเงินค่ะหลังจากนั้นส่งมายังสมองกลค่ะสมองกลก็จะสะสมคลื่นไมโครเวฟไว้ค่ะหลังจากนั้นเราจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แสงอาทิตย์ค่ะแสงอาทิตย์จะส่องลงมายังแผงโซลาร์เซลล์ของเรานะคะแล้วแผ่รังสีไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะเมื่อพร้อมใช้แล้วนะคะก็จะนำพลังงานในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่งไปยังในตัวไมโครเวฟและสมองกลก็จะส่งคลื่นไมโครเวฟลงไปในลูกกรงฟาราเดย์ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟสัมผัสบนอาหารค่ะเมื่ออบอาหารเสร็จแล้วนะคะจะใช้พัดลมระบายอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิในไมโครเวฟให้มีอุณหภูมิที่ลดลงค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเครื่องรับเสียงค่ะใช้สำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้ที่พูดไม่ได้นะคะผู้พิการทางสายตาใช้เป็นคำสั่งเสียงค่ะผู้ที่พูดไม่ได้นะคะใช้เป็นการปรบมือค่ะ
9: ไมโครเวฟส่วนใหญ่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของเราก็เช่นกันข้อดีคือไมโครเวฟเครื่องนี้สามารถพกพาได้สะดวกแบตเตอรี่ที่เราใช้นั้นใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่พัฒนามาจากแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีอายุการใช้งานนานถึง 7-8 ปีส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดามีอายุการใช้งาน 2-3 ปีและมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานดีกว่าข้อเสียคือไม่สามารถอุ่นอาหารที่บรรจุกระป๋องได้โลหะอลูมิเนียมเพราะว่าเมื่อสารพวกนี้ละลายสู่อาหารอาหารจะเกิดการเป็นพิษพอเป็นพิษเมื่อเรารับประทานเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้ค่ะ

5คำถามจริงหรือไม่กลับมาอีกแล้วจริงหรือไม่มดสามารถอยู่ในเตาไมโครเวฟที่กำลังทำงานอยู่โดยที่ไม่ตาย

0: จริงหรือไม่พอเวลาที่เราอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเสร็จแล้วให้รีบเอาออกทันทีเพราะไม่อย่างนั้นจะมีรังสีตกค้างอยู่คำตอบคือไม่จริงเพราะขึ้นไมโครเวฟมันถ่ายทอดพลังงานให้ถึงอาหารเสร็จแล้วมันก็จะสลายหายไปไม่ตกค้างอยู่ในอาหารจริงหรือไม่ในการแพทย์ใช้คลื่นไมโครเวฟในการรักษาคนไข้คำตอบคือจริงแต่ว่าขึ้นไมโครเวฟในการแพทย์นั้นจะมีความถี่ต่ำกว่าขึ้นไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารกันหมอเนี่ยเขาจะใช้ในการคลายกล้ามเนื้อครับโอ้ยปวดหลังขึ้นมาพอดีเลยสงสัยต้องใช้ขึ้นไมโครเวฟช่วยแล้วโอ้ยจริงหรือไม่ถ้าเราเอาซ่อมเข้าเตาไมโครเวฟแล้วจะไม่เกิดความร้อนอะไรเลยคำตอบคือไม่จริงซ่อมเป็นโลหะบางๆและทำให้เกิดความร้อนได้เร็วมากและทำให้บ้านไฟไหม้ได้ด้วยนะว้าจริงหรือไม่แสงที่เราเห็นในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อตาของเราคำตอบคือไม่จริงไฟในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นแค่หลอดไฟที่ทำให้มองเห็นอาหารในเตาไมโครเวฟถ้าเตาไม่ชำรุดหรือผุพังไปแล้วขึ้นไมโครเวฟก็จะไม่สามารถทะลุออกมาได้อย่างแน่นอนแต่ทางที่ดีนะครับเราไม่ควรจ้องมองใกล้ๆเพราะเราไม่รู้ว่าเตาไมโครเวฟของเรานั้นหรือเปล่าจบไปแล้ว5คำถามจริงหรือไม่มีใครตอบถูกครบบ้างถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราไปสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของไมโครเวฟกันต่อดีกว่า
1: แม้ว่าที่บ้านของพวกเราบางคนจะไม่มีเตาไมโครเวฟแต่อุปสรรคนี้ก็ไม่สามารถจะปิดกั้นการเรียนรู้ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยได้วันนี้เราจะมารู้จักกับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัยเพื่อให้พร้อมรับมือเมื่อถึงคราวต้องใช้งานเริ่มต้นจากภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟก่อนเป็นอันดับแรกเรามีภาชนะหลากหลายชนิดให้น้องๆลองเลือกชิ้นที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ

0: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเลือกกันได้แล้วล่ะครับมีคนเลือกภาชนะที่ทำจากแก้วทั้งหมด15คนอยากรู้จังว่าทำไม
1: เพราะว่าแก้วทนต่อความร้อนครับถึงจะเอาเข้าไปเวฟแล้วแก้วจะร้อนแต่ก็สามารถทนความร้อนได้ดีครับ
2: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับมันจะทนความร้อนได้เยอะและนำความร้อนทำให้อาหารสุกครับ
3: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับทนความร้อนได้หลายองศาแต่ถ้าเป็นโลหะก็มันจะเป็นตัวนำความร้อนครับจะทำให้เหล็กมันร้อนมากถ้าพลาสติกก็มันจะละลายครับ
0: ส่วนแถวนี้เลือกภาชนะที่เป็นเซรามิกทั้งหมด5คนเพราะอะไรกันนะ
4: เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูไปเลือกโลหะหรือว่าพวกอลูมิเนียมนะคะถ้าเกิดว่าใส่ในไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นตัวนำความร้อนอ่ะมันอาจจะแบบถ้าร้อนจัดมันอาจจะละลายได้อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกจานกระเบื้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบหนาแน่นแล้วก็ทนทานต่อความร้อน
5: แล้วรอดอ่ะ
4: เพราะว่ากระเบื้องหรือว่าเซรามิกเนี่ยพวกนี้ค่ะมันจะมีความทนทานต่อความร้อนสูงค่ะ
0: ส่วนแถวนี้มั่นใจว่าพลาสติกใช้ได้6คน
6: ก็เคยเห็นในร้านสะดวกซื้อค่ะที่อบในเตาไมโครเวฟที่เขาอุ่นข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
7: คิดว่าพลาสติกมันนำเก็บความร้อนได้ดีค่ะพลาสติกแบบนี้ค่ะบางชนิดก็ทำได้แล้วแต่บางชนิด
0: ส่วนน้อง2คนนี้คิดว่าโลหะสามารถใช้ได้
8: เพราะว่าเราสมมติว่าเราจะใช้ไข่ตุ๋นนี้ครับก็จะใช้ตุ๋นโดยการใช้อันนี้ครับก็จะใช้ไข่ตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะเก็บความร้อนได้ดีครับ
9: หนูว่ามันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมัน

0: ่าจะเก็บความร้อนได้ดีกว่าอย่างอื่นค่ะ
1: สรุปแล้วภาชนะที่น้องๆเลือกว่าปลอดภัยในการใช้กับเตาไมโครเวฟมีแก้วเซรามิกพลาสติกโลหะส่วนกระดาษไม่มีใครเลือกเลยล่ะครับไปดูกันดีกว่าว่าที่ถูกต้องจริงๆนั้นเราควรใช้ภาชนะอะไรภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยที่สุดก็คือแก้วครับแต่ต้องเป็นแก้วที่มีคุณภาพดีและทนความร้อนได้ดีนะครับเซรามิกก็เป็นภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ดีอีกชนิดหนึ่งแต่ไม่ควรมีลวดลายสีฉูดฉาดที่ด้านในเพราะหากโลหะหนักในสีละลายออกมาผ่านก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับอาจฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ภาชนะกระดาษก็สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยแต่ควรเป็นกระดาษที่ไม่มีสีและตัวอักษรพิมพ์นะครับพลาสติกบางชนิดอาจจะละลายในเตาไมโครเวฟได้จึงต้องใช้แบบที่ระบุว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้นส่วนภาชนะที่ทำจากโลหะนั้นไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับเตาไมโครเวฟเลยเพราะจะทำให้คลื่นไมโครเวฟเกิดการสะท้อนกลับส่งผลให้อุปกรณ์ภายในเตาไมโครเวฟเสียหายและเสื่อมอายุการใช้งานลงอย่างรวดเร็วครับต่อไปเราจะให้น้องๆแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3คนแล้วมาแข่งกันใช้เตาไมโครเวฟกันโจทย์ก็คือให้ทำไข่ให้สุกแบบที่กินได้ด้วยนะครับมีเวลาให้น้องๆ15นาที

0: ถ้าเป็นไง
1: เดี๋ยวเค็มไม่พอ
2: ยังเค็มไม่ค่อยพออะไร
1: เค็มแล้ว
0: ปะเค็มปีได้ปะ
3: เค็มปีได้ปะ
0: เค็มปีเลยครับ

0: จากผลออกมานะคะระหว่างทีม3หนุ่ม3มุมนะคะแล้วก็ทีมไมโครสตูเดนต์นะคะน่าจะเป็นของผลของ3หนุ่ม3มุมค่ะที่มีความรสชาติหรือสีสันอะไรต่างๆน่าทานมากกว่าค่ะขอเป็น3หนุ่ม3มุมนะคะผลการตัดสินค่ะ
1: ส่วนคะแนนด้านวิธีการใช้ไมโครเวฟนั้นน้องทีมสีส้มและทีมน้ำเงินเลือกใช้ภาชนะเซรามิกซึ่งสามารถใช้กับไมโครเวฟได้เหมือนกันแต่ของทีมสีส้มเป็นแบบที่มีลวดลายวาดด้วยสีด้านในซึ่งถ้าสีละลายออกมามันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้จึงควรใช้แบบไม่มีสีและลายจะดีกว่าครับส่วนการใช้เตาไมโครเวฟนั้นน้องๆดูไม่รู้ว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ดีในการทำไข่ให้สุกหรือระดับความร้อนที่เหมาะสมแต่ทีมสีน้ำเงินก็ทำไข่สำเร็จออกมาได้ในการอบเพียง2ครั้งส่วนทีมสีส้มต้องลองอบอยู่หลายครั้งจนหมดเวลาแล้วก็ยังไม่ได้ไข่แบบที่พอใจเพราะฉะนั้นผู้ชนะได้แก่ทีม3หนุ่ม3มุมครับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำให้เราคิดแบบวิเคราะห์และเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งรอบตัวได้อย่างปลอดภัยต่อไปถ้าได้ใช้ไมโครเวฟเมื่อไหร่น้องๆทั้งหลายก็มั่นใจได้เลยว่าอย่างถูกต้องแน่นอนว่าแต่รู้วิธีใช้อย่างปลอดภัยแล้วแต่รู้หรือเปล่าว่าปุ่มไหนต้องใช้ตอนไหนล่ะนี่

0: เราได้รู้แล้วว่าไมโครเวฟทำงานโดยการปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารนั้นเกิดการสั่นตัวแล้วก็เสียสีกันจนทำให้เกิดความร้อนนั่นเอง
1: แล้วก็ได้รู้ว่าเด็กๆอย่างพวกเราควรใช้เตาไมโครเวฟให้ปลอดภัยได้ยังไงงั้นก็อย่ารอช้ารีบเข้าไปตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่ Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ
0: คำถามก็คือคลื่นไมโครเวฟคือคลื่นอะไรรีบส่งคำตอบเข้ามากันนะครับคนที่ตอบถูก3คนแรกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี
1: ้และหากใครมีข้อสงสัยอยากรู้เรื่องของไมโครเวฟอย่างละเอียดมากขึ้นก็ลองเข้าไปหาอ่านดูได้ที่เว็บไซต์ตามนี้เลยครับ
0: วันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่น้องๆอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์นั้นสามารถคิดค้นคว้าและหาข้อมูลได้ตลอดเวลาเลย
1: เพราะวิทยาศาสตร์มีอยู่ในทุกที่รอบตัวเราและที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้า
0: ในรายการ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
1: พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะปั๊กค่ะ
1: สวัสดีครับดิวครับวันนี้พวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับโลจิสติกว่าโลจิสติกมีความสำคัญอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรครับ
0: ค่ะสำหรับโลจิสติกนะคะโลจิสติกก็คือการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของนะคะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งค่ะยกตัวอย่างเช่นการสั่งอาหารจาก Delivery นะคะหรือว่าการสั่งซื้อสินค้าจาก Shopee หรือว่า Lazada ค่ะก็เป็นการสั่งสินค้าจากร้านค้ามาส่งถึงบ้านเรานะคะถือเป็นการขนส่งโลจิสติกอย่างนึงค่ะหรือว่าจะเป็นการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะคะก็ถือเป็นการขนส่งอย่างนึงค่ะดังนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าโลจิสติกค่ะอยู่รอบตัวเราค่ะ
1: ครับผมอย่างที่ตั๊กพูดไปว่าเหมือนกับทุกวันนี้เราสั่งของจาก Shopee Lazada กันทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากแต่ปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากสำหรับแทบทุกคนเลยที่จะสั่งของจาก Lazada และ Shopee ถ้าเป็นตั๊กนี่ตั๊กจะสั่งอะไรครับเนี่ย
2: ตั๊กว่าจะสั่งคอมพิวเตอร์อยู่พอดีเลยค่ะ
1: นักเกี่ยวอะไรกับโลจิสติกอ่ะ
2: เมื่อเราทำการสั่งซื้อสินค้าแล้วออเดอร์จะเข้าสู่แพลตฟอร์มนั้นทันทีโดยที่ระบบจะส่งซื้อเนี่ยไปยังร้านค้าและเมื่อร้านค้าได้รับคำสั่งซื้อของเราแล้วร้านค้าก็จะทำการเบิกสินค้าของเราเพื่อมาทำการแพ็คเพื่อส่งให้กับบริษัทขนส่งหรือว่าบริษัทขนส่งเนี่ยเข้าไปรับที่ร้านค้าเองก็ได้จากนั้นบริษัทขนส่งเนี่ยจะนำสินค้าของเราเนี่ยไปยังจุดกระจายสินค้า
1: แล้วทำไมต้องไปไว้ที่จุดกระจายสินค้าด้วยล่ะ
2: ดีลบริษัทขนส่งเนี่ยเขาไม่ได้รับสินค้ามาเพื่อส่งให้เราที่เดียวบริษัทขนส่งเนี่ยก็ไปรับสินค้ามาจากหลากหลายที่เหมือนกันแล้วก็มีผู้รับที่หลากหลายเขาต้องทำการคัดแยกสินค้าเพื่อไปส่งตามภูมิภาคต่างๆหรือว่าจังหวัดต่างๆไง
1: แล้วหลังจากนั้นล่ะทำอะไรต่อ
2: ก็เมื่อสินค้าของเราเนี่ยมาอยู่ในจุดกระจายสินค้าของจังหวัดเราแล้วก็จะมีพนักงานทำการคัดแยกสินค้าเพื่อส่งในเขตพื้นที่ต่างๆแล้วก็จะมีพนักงานจัดส่งเนี่ยทำการจัดส่งสินค้ามาให้เราตามที่อยู่ที่เราได้แจ้งไว้ที่เล่าไปทั้งหมดดิวพอจะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าโลจิสติกอ่ะมันเป็นยังไงอ๋อ
1: นึกออกเลยอ้าวแล้วถ้าอย่างดิวมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือแบบอาหารของเราเองเนี่ยถ้าดิวอยากทำโลจิสติกเนี่ยดิวต้องทำยังไงหรือมีขั้นตอนอะไรบ้าง
2: อันดับแรกเลยนะดิวก็ต้องรู้ก่อนว่าสินค้าที่ดิวจะทำการจัดส่งอ่ะมันคืออะไรเพราะว่าสินค้าบางชนิดอ่ะมันไม่สามารถจัดส่งได้มันจะมีในเรื่องของสินค้าต้องห้ามเช่นธนบัตรสิ่งลามกสินค้าที่มีลายธงชาติหรือว่าสินค้าที่มันละเมิดลิขสิทธิ
1: ์อย่างนี้ก็พวกก๊อปเกตเอละสิ
2: หลังจากที่เรารู้แล้วว่าสินค้าที่เราจัดส่งเป็นสินค้าอะไรเป็นสินค้าต้องห้ามในประเทศนั้นหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีกฎในการนำเข้าหรือว่าส่งออกแตกต่างกันเช่นสินค้าที่มีส่วนผสมของไก่ไข่หรือว่าหมูก็ไม่สามารถส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได
1: ้แล้วถ้าดิวอยากจะขายอาหารจำพวกที่มีส่วนผสมไก่หมูหรืออยากจะนำข้าวเนี่ยดิวต้องทำยังไงหรอ
2: เราก็ต้องทำเรื่องขอจากกรมศุลกากรก่อน
1: อ๋ออย่างนี้ก็ต้องจัดการเรื่องเอกสารดีกว่าสิ
2: ใช่

0: ิจกรรมหลักด้านโลจิสติกมีอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. กิจกรรมการบริการลูกค้าเป็นกิจกรรมที่องค์กรต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาและครบตามจำนวน 2. กิจกรรมการจัดการคำสั่งซื้อเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุดในปัจจุบันองค์กรมักจะนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 3. กิจกรรมการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าเป็นการคาดคะเนความต้องการสินค้าหรือบริการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานว่าควรผลิตสินค้าเท่าไหร่หรือเตรียมอุปกรณ์และบุคลากรมากน้อยเพียงใด 4. กิจกรรมการจัดซื้อคือการเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่เหมาะสมรวมถึงการเจรจาข้อตกลงและเงื่อนไขในการส่งมอบกิจกรรมการบริหารสินค้าคงคลังคือการพิจารณาวัตถุดิบในการจัดเก็บเพื่อตอบสนองบริการของลูกค้าซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากขององค์กร 6. กิจกรรมการขนส่งคือการเคลื่อนย้ายวัสดุจากผู้จัดหาวัตถุดิบไปยังองค์กรหรือว่าลูกค้า 7. กิจกรรมการบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้าและการจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในคลังสินค้ากิจกรรมการจัดการโลจิสติกย้อนกลับคือกิจกรรมในการบริหารการจัดการสินค้าที่ชำรุดสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งและสินค้าหมดอายุ 9. กิจกรรมการจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆเป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตและการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 10. กิจกรรมการเลือกทำเลที่ตั้งเป็นกิจกรรมที่ต้องคำนึงถึงระยะทางของแหล่งวัตถุดิบและลูกค้า11. กิจกรรมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าเป็นกิจกรรมเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปภายในโรงงาน 12. กิจกรรมการกระจายสินค้าเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูปผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 13. กิจกรรมการบรรจุภัณฑ์และหีบห่อเป็นกิจกรรมการบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายและประหยัดพื้นที่ในการขนส่งและการจัดเก็บ14. กิจกรรมการสื่อสารเป็นกิจกรรมการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรการมีระบบการสื่อสารที่ดีถือเป็นปัจจัยที่ดีต่อความสำเร็จขององค์กร 15. กิจกรรมการกำจัดของเสียเป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
1: ครับสำหรับโลจิสติกส์ก็เป็นเรื่องที่เราเจอและเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องราวของโลจิสติกส์และไม่ยากเลยที่จะทำความเข้าใจครับ
0: หวังว่าเรื่องราวโลจิสติกส์ที่พวกเราได้เล่าและยกตัวอย่างไปนั้นพอจะทำให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์มากขึ้นนะคะ
1: ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเนื้อหาจากพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับพวกเรา2 คนขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

ดีค่ะตั๊กค่ะนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับคลังสินค้าค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์ค่ะโดยในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทค่ะตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับรับผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งเราจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานระบบการจัดการคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ค่ะ

0: โดยคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทนะคะจะมีการจัดโซนตามตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะโดยเริ่มจาก A B C ไปเรื่อยๆตามลำดับตัวอักษรค่ะ
1: มีการจัดเก็บสินค้าประเภทวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ
0: นอกจากนี้แล้วยังมีการแบ่งการจัดเก็บวัตถุดิบที่มีน้ำหนักมากไว้ชั้นล่างสำหรับวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีน้ำหนักเบากว่าจะถูกจัดเก็บในชั้นที่สูงขึ้นตามลำดับซึ่งวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีน้ำหนักน้อยนะคะจะถูกจัดเก็บไว้ชั้นด้านบนตามมาตรฐานการรับน้ำหนักของแหลกชั้นวางสินค้าค่ะโดยคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทยังมีระบบการจัดเก็บสินค้าแบบซิงเกิลแหลกเป็นค้าและเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทเดียวกันครั้งละ2ชุดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วค่ะโดยการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าต่างๆในคลังสินค้านั้นจะใช้รถโฟล์คลิฟต์หลายประเภทตามความเหมาะสมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบสินค้าหรือโลเคชั่นนั้นๆค่ะนอกจากนี้บริษัทมาลาพาร์ทยังคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยของวัตถุดิบและสินค้าที่จัดเก็บโดยสร้างเป็นคลังสินค้าที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำได้เป็นอย่างดีค่ะ

0: ำหรับการรับวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเข้ามาเก็บในคลังสินค้าจะมีขั้นตอนดังนี้นะคะเมื่อวัตถุดิบมาถึงคลังสินค้าแล้วจะมีพนักงานแผนก QC มาทำการตรวจสอบคุณภาพเช็คจำนวนและความถูกต้องต่างๆ
1: และเมื่อทำการตรวจสอบเสร็จแล้วพนักงานจะนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมาทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบ Enterprise Resource Planning หรือระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบที่ทำการเลือกโลเคชันในการจัดเก็บวัตถุดิบตามนโยบายการจัดการคลังสินค้าที่บริษัทมาลาภาตั้งไว้
0: และในการจำหน่ายวัตถุดิบที่มีอยู่ในคลังเข้าสู่โรงงานจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
1: พนักงานจะต้องนำเอกสารสั่งผลิตซึ่งมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับวัตถุดิบ
0: เช่นปริมาณของวัตถุดิบตลอดจนโลเคชันที่วัตถุดิบถูกจัดเก็บอยู
1: ่หลังจากนั้นส่งให้พนักงานเพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP ซึ่งระบบจะทำการออกเอกสาร Picking Order เพื่อให้พนักงานหยิบสินค้าตามคำสั่งตามระบบ FIFO
0: ซึ่ง FIFO ก็คือระบบการหมุนเวียนวัตถุดิบใดที่เข้ามาคลังสินค้าก่อนก็จะถูกนำออกไปผลิตก่อนเพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานานค่ะในส่วนของการรับสินค้าสำเร็จรูปจากโรงงานที่ทำการผลิตเสร็จแล้วนะคะมาเก็บในคลังสินค้าจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
1: พนักงานคลังสินค้าก็จะทำการขนสินค้าเฉพาะที่ผ่านการ QC จากโรงงานแล้วเท่านั้นเพื่อนำกลับมาเก็บที่คลังสินค้าก็จะมีการนำข้อมูลเข้าระบบ ERP เพื่อเลือกโลเคชันในการจัดเก็บสินค้าเช่นเดียวกันกับขั้นตอนการรับวัตถุดิบด้วยค่ะ

0: และสำหรับขั้นตอนการนำจ่ายสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้าจะมีสินค้าใบสั่งซื้อจากพนักงานขายมาให้จากนั้นพนักงานคลังสินค้าจะตรวจสอบจำนวนปริมาณและสินค้าจากนั้นบันทึกข้อมูลสินค้าที่จะขายเข้าสู่ระบบ ERP ระบบจะทำการออกใบ Picking Order ที่มีทั้งรหัสสินค้าและโลเคชั่นที่สินค้านั้นถูกจัดเก็บอยู่จากนั้นให้พนักงานเคลื่อนย้ายสินค้าตามใบ Picking Order ทำการตรวจสอบความถูกต้องและออกใบ Invoice
1: เจ้าหน้าที่คำนวณปริมาตรสินค้าเพื่อบรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์จากนั้นพนักงานทำการห่อหุ้มสินค้าด้วยฟิล์มพันพาเลทเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย
0: ก่อนนำสินค้าขึ้นรถเจ้าหน้าที่จะต้องทำการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ให้เรียบร้อยทุกครั้งจึงจะทำการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้

0: เมื่อเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตู้ครบตามจำนวนแล้วจึงนำส่งไปยังท่าเรือหรือสนามบินต่อไป
1: สำหรับการพาทัวร์คลังสินค้าบริษัทมาลาพาร์ทครั้งนี้นะคะทำให้เราได้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนที่มีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมากค่ะหวังว่าเนื้อหาสาระที่เรานำเสนอจะมีประโยชน์พอที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคลังสินค้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามเนื้อหาสาระดีๆจากพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอบคุณค่ะ

0: อาจารย์สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอาจารย
1: ์วันนี้ที่ชินมายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายอำเภอบางระจันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเราทำรูปแบบของการเกษตรแบบผสมผสานนะครับมีการปลูกพืชผักนะครับมีการทำนาข้าวเลี้ยงสัตว์โดยเน้นรูปแบบของเกษตรปลอดภัย
0: อาจารย์ครับหลักการเบื้องต้นของการตลาดมีอะไรบ้างครับ
1: หลักการเบื้องต้นของการตลาดนะครับครูจะอธิบายให้ฟังว่าการตลาดเริ่มต้นจากกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการแต่เราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเราเป็นใครสินค้าของเราคืออะไรนะครับเพื่อที่จะได้รู้ในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถจะปรับปรุงให้เหมาะสมกับลูกค้าหรือผู้บริโภคของเราได้
0: อาจารย์ครับบ้านผมทำเกษตรอย่างเงี้ยคือผมจะทำยังไงให้สินค้าเกษตรที่บ้านผมมีรายได้มากขึ้นมีราคามากขึ้นนะครับ
1: ก่อนอื่นนะครับครูจะขอบอกชินก่อนว่ารูปแบบของสินค้าแต่ละรูปแบบนั้นมันไม่เหมือนกันนะครับสินค้าเกษตรต่างจากสินค้าอื่นนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องรู้หลักก่อนว่าในเรื่องของรูปแบบการทำการตลาดนั้นเราต้องมีหลักเขาเรียกว่าอรรถประโยชน์จากการทำการตลาด4ด้านด้วยกันนะครับนั่นคืออะไรบ้างครับรูปแบบเวลาสถานที่และก็ความเป็นเจ้าของชินเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชินก็น่าจะรู้ความหมายของตัวนี้ดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของสินค้าการเกษตรเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดที่ว่าสินค้าบางชนิดนะครับมันเป็นการเน่าเสียได้ง่ายนะครับแต่ว่าก็จะมีช่องทางในเรื่องของการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่านะครับที่ศูนย์การศึกษาแห่งนี้อย่างเช่นเห็ดที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นโรงเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับซึ่งเห็ดเนี่ยนะครับก็จะสามารถขายได้สดเลยส่วนหนึ่งถ้าเหลือจากการจำหน่ายในทางการตลาดของเรานั้นนะครับเราก็จะทำการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดด้วยการนำไปแปรรูปนั่นคือไปทำเห็ดหยองกับข้าวเกียบเห็ดนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดซึ่งเราก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการจัดจำหน่ายแพ็กเกจอะไรต่างๆเหล่านั้นการสร้างตราสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเราต่อไปครับ
2: สวัสดีครับอันนี้คือโรงเรียนไส้เดือนนะครับซึ่งเราจะมีอยู่ไส้เดือนอยู่ 2,000 คือ 1,000 AF คือนะฮะคือ African Night Caller และ 1,000 Tigerไอซีเนียไทเกอร์วอร์มนะฮะที่เราเลี้ยงอยู่ตอนนี้มีอยู่ 2,000 ซึ่งขยายพันธุ์ได้ดีเราก็มีอุณหภูมิทั้งหมดประมาณ38ประมาณรอบๆนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์การเลี้ยงหลายๆอย่างนะฮะแต่ที่พูดในวันนี้คือเรามีโคนเห็ดหรือลูกก้านเห็ดที่เราทิ้งแล้วเราไม่นำไปทิ้งนะฮะเรามาทำให้เป็นประโยชน์จากเห็ดโรงเห็ดใกล้ๆนี่นะฮะเรามาใส่ให้ไส้เดือนซึ่งตัวนี้เป็นโปรตีนชั้นดีนะฮะพูดง่ายๆเชื้อไส้เดือนเค้าเรียกตัวไส้เดือนจะขยายพันธุ์ดีเพราะมันเป็นโปรตีนนะฮะวิธีการเลี้ยงหรือวิธีการใส่ซึ่งจะขยายพันธุ์ให้ไส้เดือนมีจำนวนมากขึ้นนะฮะเราแหวกตรงกลางแบบนี้นะครับให้ไปร่องกลางนะฮะหรือเป็นรูตรงกลางแบบนี้นะครับเรานำโคนเห็ดนี่ก็เรียกโคนเห็ดที่เราตัดแต่งเรียบร้อยที่เราทิ้งมาใส่ตรงนี้นะฮะหนึ่งกำมือนะครับหนึ่งกำมือนะฮะพอใส่เสร็จเราก็จะกรบแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็จะมีไส้เดือนมากเลยเห็นไหมนะครับถ้าเราจะให้มันกินเลยเราก็มาปิดให้มันแสงมืดเราก็สามารถเข้ามันจะกินได้ดีนะฮะปกติ1กระมังจะมีน้ำหนักอยู่ที่250กรัมนะฮะแต่เราสามารถใส่โคนเห็ดเข้าไปเนี้ยเพิ่มเป็น300ถึง400นะครับส่วนใหญ่จะเพิ่มเป็นการขยายพันธุ์นะฮะเราจะเอาไปตกเบ็ดเฟชชิ่งหรือจะเอาไปพูดง่ายให้ปลากินหรือเอาไปทำอะไรบางชนิดตัวนี้สามารถได้ดีนะครับ
1: อย่าลืมนะครับว่าการตลาดเนี่ยไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีรูปแบบของการตลาดที่หลากหลายอีกมากที่เราจะต้องนำไปประยุกต์ใช้นะครับจริงๆแล้วนะครับรูปแบบต่อไปในเรื่องของสินค้าเนี่ยก็จะมีการในเรื่องของการแปรรูปนะครับการสร้างแพ็กเกจนะครับการสร้างในเรื่องของตราผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทางการตลาดและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางการตลาดอย่าลืมนะถ้าชินมีเพื่อนมีพี่มีน้องญาติๆสนใจที่จะเรียนสาขาการตลาดให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเรานะครับคณะวิทยาการจัดการ
0: ครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนะครับเพื่อที่ผมจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดมีมูลค่าสินค้ามากยิ่งขึ้นครับขอบพระคุณครับ

จากการที่เราได้แปรรูปแล้วนะคะก็จะนำไปสู่การบรรจุภัณฑ์ค่ะซึ่งการบรรจุภัณฑ์นะคะก็มีหน้าที่หลักสำคัญนั่นก็คือการที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยอยู่ในบรรจุภัณฑ์นะคะจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะยังคงสมบูรณ์และสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ภายในได้ซึ่งแบ่งออกได้เป็น2ด้านนะคะนั่นก็คือ1ด้านเทคนิค2ด้านการตลาดค่ะโดยบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น3ระดับค่ะนั่นก็คือบรรจุภัณฑ์ขั้นที่1นะคะหรือเรียกว่าปฐมค่ะบรรจุภัณฑ์ขั้นที่2นะคะหรือเรียกว่าปฐมภูมิค่ะบรรจุภัณฑ์ขั้นที่3นะคะหรือเรียกว่าตติยภูมิค่ะเรามาดูรายละเอียดการบรรจุภัณฑ์กันนะคะระดับชั้นของบรรจุภัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ในการบรรจุภัณฑ์หรือสินค้าเนี่ยมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่นะคะซึ่งสามารถจำแนกระดับชั้นของบรรจุภัณฑ์เนี่ยได้เป็น3ระดับได้แก่บรรจุภัณฑ์ชั้นที่1นะคะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์หลักหรือบรรจุภัณฑ์ชั้นในสุดนะคะเพราะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั่นเองค่ะมีหน้าที่ในการรองรับและปกป้องและรักษานั่นเองนะคะบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2นะคะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์รองบรรจุภัณฑ์กลุ่มค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ในการรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นที่1เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้มากกว่า1หน่วยนั่นเองนะคะบรรจุภัณฑ์ชั้นที่3ค่ะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อการกระจายสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ในการรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2เข้าด้วยกันเพื่อเป็นการจัดเก็บสต็อกสินค้านะคะเพื่อรอการจัดจำหน่ายหรือว่ารอการจัดส่งนั่นเองเพื่อเป็นการขนส่งจากแหล่งผลิตไปสู่การจำหน่ายบรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะเมื่อเรามีสินค้าแล้วนะคะเราจะนำไปสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะมีหน้าที่สื่อสารการตลาดกับผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นการซื้อการเคลื่อนย้ายและคลังสินค้าค่ะโดยช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้านะคะของธุรกิจเนี่ยมี5ช่องทางดังนี้ค่ะด้านช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทนะคะมีทั้งหมด5ช่องทางหลักๆได้แก่ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่ค่ะหรือ Modern Trade นะคะช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่เนี่ยทั้งหมดของบริษัท

มีดังนี้ค่ะประเภทร้านค้าสะดวกซื้อนะคะ convenience store ค่ะเน้นจำนวนสาขาความสะดวกสบายโดยสถานที่ที่ตั้งเนี่ยจะอยู่ใกล้กับผู้บริโภคจำนวนสินค้าปลีกขนาดพกพาและขนาดเล็กค่ะธุรกิจรูปแบบนี้นะคะได้แก่ 7-Eleven Family Mart Big C Mini Tesco Lotus

ในส่วนของรายวิชางานแม่บ้านโรงแรมนะคะของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะวิทยาการจัดการสาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการได้มีการเรียนการสอนซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีซึ่งเรียนในห้องเรียนและภาคปฏิบัติซึ่งเรียนณศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพนี้ในตอนนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของห้องพักซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของการปูเตียงและการพับผ้าเช็ดตัวให้เป็นรูปต่างๆซึ่งมีทั้งในรูปแบบของหงส์ในรูปแบบของช้างสับปะรดและขอนไม้ค่ะ

การพับผ้าเช็ดตัวแบบที่1การพับช้างขั้นตอนการพับผ้าเช็ดตัวรูปช้างการพับตัวช้างมีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกตามแนวนอน2จับปลายผ้าทั้งด้านบนและด้านล่างประมาณ3นิ้วจำนวน2ทบแล้วพลิกกลับพับผ้าเช็ดตัวด้านซ้ายและด้านขวาเข้ามาทั้งสองด้านแล้วทำการม้วนผ้าทั้งสองด้านเข้าหากันที่จุดกึ่งกลางเสร็จแล้วพับครึ่งให้มีลักษณะเป็นตัวช้างเมื่อพับตัวช้างแล้วให้ทำการพับส่วนหัวโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กตามแนวนอนใช้มือกดที่กึ่งกลางของผ้าจากนั้นม้วนผ้าจากมุมผ้าด้านบนของทั้งสองฝั่งลงมาบรรจบกันที่จุดกึ่งกลางจับผ้าด้านเรียบเข้าหาตัวและให้ชายผ้าที่มีลักษณะคล้ายงวงช้างอยู่ด้านล่างจากนั้นทำหูของช้างโดยพลิกชายผ้าด้านบนลงมาให้เป็นใบหน้าและจัดชายด้านข้างให้เป็นลักษณะของหูช้างทั้งสองข้าง

3. นำหัวช้างมาประกอบกับตัวให้เป็นรูปช้างโดยสมบูรณ์จัดตกแต่งทรงให้สวยงาม

การพับผ้าเช็ดตัวแบบที่2การพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปหมูมีขั้นตอนการพับดังนี้เริ่มที่ส่วนลำตัว1กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่และทำการพับชายผ้าด้านบนและด้านล่างประมาณ5เซนติเมตรสองพับชายผ้าด้านข้างทั้งสองข้างเข้าหากึ่งกลางและทำการม้วนเข้าหากึ่งกลางให้แน่น

พลิกกลับด้านให้ด้านที่เรียบอยู่ด้านบนและทำการพับครึ่ง 4. พลิกผ้าอีกครั้งหนึ่งให้เส้นแบ่งเป็นลักษณะแนวนอนแล้วทำการดึงขาทั้งสองข้างแยกออกจากกัน 5. ทำการพลิกกลับด้านให้เป็นลักษณะของสัตว์ที่นอนหรือหมอบเมื่อได้ส่วนลำตัวเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทำการพับส่วนหัวของหมูโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2. พับสันผ้าลงมาประมาณ3เซนติเมตรจากนั้นพับมุมบนซ้ายและขวาของผ้าลงมาที่จุดกึ่งกลางแล้วทำการพลิกกลับด้าน 3. พับผ้าส่วนที่เป็นมุมแหลมลงมาที่จุดกึ่งกลางพลิกกลับด้านและม้วนผ้าด้านข้างทั้งซ้ายและขวาเข้ามาหากันให้บันตรงกลางสี่พลิกกลับด้านและพับชายผ้าด้านบนเข้ามาที่จุดกึ่งกลางเพื่อให้เป็นหน้าและจัดมุมบนของผ้าให้เป็นหูทั้งสองข้างนำมาประกอบกับส่วนตัวให้เป็นรูปหมูโดยสมบูรณ์

การพับผ้าเช็ดตัวแบบที่3การพับผ้าเช็ดตัวลายสับปะรดมีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยม2พับสันผ้าขึ้นมาประมาณ3ส่วน4ของผ้าและทำการพลิกผ้าให้ด้านเรียบอยู่ด้านบน3พับชายผ้าด้านหนึ่งให้เท่ากับยอดของสามเหลี่ยมจากนั้นทำการม้วนผ้าให้เป็นลักษณะคล้ายหัวสับปะรดเสร็จแล้วทำการเก็บชายผ้าให้เรียบร้อยพร้อมจัดทรงให้สวยงามการพับผ้าเช็ดตัวแบบที่4การพับผ้าเช็ดตัวรูปขอนไม้มีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้ววางผ้าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด2พับมุมผ้าด้านซ้ายและขวาเข้ามาตรงกลางแล้วพับมุมผ้าด้านบนลงมาครึ่งหนึ่งและทำการม้วนให้เป็นรูปขอนไม้เสร็จแล้วนำไปวางคู่กับสับปะรด

การพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปหงขั้นตอนการพับตัวหงกางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกเป็นแนวนอนใช้นิ้วกดที่จุดกึ่งกลางของชายผ้าด้านบนแล้วทำการม้วนผ้าจากมุมด้านบนทั้งสองด้านทั้งด้านซ้ายและด้านขวาให้ลงมาบรรจบกันที่จุดกึ่งกลางทำการม้วนให้แน่นและจัดทรงให้เป็นลักษณะของตัวหงตัวที่1ส่วนปีกโดยการกางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กตามแนวตั้งและทำการพับผ้าขึ้นมา1นิ้วทบไปมาด้วยระยะที่เท่ากันให้เป็นลักษณะของพัดจากนั้นพับครึ่ง

จากที่ทุกท่านนะคะได้รับชมวิดีทัศน์นี้เรียบร้อยนะคะในโอกาสหน้าในครั้งต่อไปเราคงจะได้มีโอกาสในการพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปแบบต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ

าขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการนั้นนอกจากในภาคทฤษฎีแล้วเรายังมีภาคปฏิบัติด้วยในรายวิชาความรู้เบื้องต้นด้านการจัดประชุมงานแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนั้นเรามีกิจกรรมเสริมภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีเป็นระยะเวลา20ชั่วโมงค่ะซึ่งใน20ชั่วโมงนี้นักศึกษาจะต้องฝึกในการจับจีบระบายผ้าเป็นลวดลายต่างๆเพื่อใช้ในการตกแต่งห้องประชุมในวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะการจับจีบระบายผ้าเพื่อใช้ในห้องประชุมที่เราเป็นกิจกรรมเสริมกันค่ะ

0: ตอนนี้เราอยู่กับพี่หวังซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจับจีบระบายผ้านะคะของที่นี่ค่ะพี่หวังคะเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างคะที่จะใช้ในการจับจีบระบายผ้าในครั้งนี้ค่ะ
1: อันดับหนึ่งก็มีผ้ามันหลากสีนะคะแล้วก็จะเป็นผ้าดิบค่ะผ้าดิบไว้ขึงหน้าโต๊ะนะคะขึงบนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีแม็กพร้อมลูกแม็กไว้ยิงผ้าให้กึ่งหน้าโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นครีมบิดลวดชาวไว้ตำรับดึงหรือแกะแม็กนะคะแล้วก็จะเป็นเข็มหมุดหลากสีนะคะเป็นเข็มหมุดหลากสีแล้วก็เป็นไม้บรรทัดไว้วัดความกว้างความยาวของจับการจับจีบระบายผ้านะคะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่ทำไว้สำหรับเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการจับจีบระบายผ้านะคะ
0: ซึ่งการจับจีบระบายผ้านะคะเราจะใช้ในการกิจกรรมเสริมอบรมนักศึกษาทุกรุ่นของเรานะคะเป็นระยะเวลา20ชั่วโมงค่ะทั้งหมด20ลายนะคะแต่วันนี้เราจะสาธิตการทำศิลปะการจับจีบระบายผ้านั้นกี่ลายคะ
1: วันนี้เตรียมมา2ลายค่ะ
0: ค่ะมีลายอะไรบ้างคะ
1: ก็จะมีลายพีทกับลายผีเสื้อค่ะ
0: ลายพีทที่เราใช้ตกแต่งสถานที่ไหนบ้างคะ
1: ลายพีทจะใช้ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียนและห้องประชุมจัดเลี้ยงค่ะ
0: ลายนึงคือลาย
1: ผีเสื้อเหมาะสำหรับห้องประชุมที่เป็นโต๊ะวิทยากรในห้องประชุมนะคะ
0: อ๋อโอเคค่ะงั้นพี่หวังพร้อมไหมคะที่เราจะไปสาธิตให้ทุกท่านได้ชมจับจีบระบายผ้าทั้ง2ลายกันค่ะ
1: พร้อมค่ะ
0: ค่ะไปกันเลยค่ะ

เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะเริ่มจับใช้ผ้าดิบขึงหน้าโต๊ะนะคะขึงหน้าโต๊ะยิงจะใช้เราจะใช้แม็กยิงให้ผ้ามันเกิดความตึงแล้วก็สะดวกในการจับจิบระบายผ้านะคะเราจะเริ่มยิงจากหัวโต๊ะก่อนนะคะเราจะเริ่มยิงจากหัวโต๊ะทั้งสองด้านนะคะต่อไปเราจะเริ่มการจับจีบลายพีทนะคะอุปกรณ์เราก็จะมีใช้ไม้ตอนนี้เราจะสาธิตได้ใช้ไม้18เซนเป็นหลักนะคะเราจะใช้พับผ้าเข้าในนะคะชายผ้าก็จะสูงกับพื้นประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราก็จะใช้ไม้วัดดูนะคะว่าเศษที่เหลือนี่อยู่ประมาณ47เซนนะคะเราจะเริ่มปักหมุดจากหัวโต๊ะปักหมุดเราก็จะปักเหมือนเราเย็บผ้านะคะแล้วเราก็จะทบผ้าย้อนกลับไปใต้หมุดแรกนะคะเราจะได้กลีบที่1นะคะจีบต่อไปแล้วก็จะทำลักษณะเหมือนกลีบแรกนะคะแล้วก็วัดไว้ที่เราจะปักหมุดใต้หมุดที่1ไว้นะคะแล้วเราก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ

เรามาเริ่มทำลายผีเสื้อเลยนะคะก่อนอื่นเราจะแบ่งผ้าให้ชายผ้าสูงกับพื้นประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราจะใช้ไม้อุปกรณ์ไม้วัดคือเป็นไม้18เซนนะคะเราจะวัดผ้าเศษผ้าที่เหลือค่ะเศษผ้าที่เหลือก็จะเหลือประมาณ46เซนโดยประมาณนะคะเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยค่ะเราจะปักเข็มหมุดอยู่ในไม้ที่18นะคะเราจะเริ่มจากหัวหมุดที่1ค่ะหมุดที่1เราจะวัดมาที่18เซนนะคะแล้วเราก็จะทบผ้าย้อนกลับไปค่ะย้อนกลับไปหมุดที่ปักหมุดอีก1ครั้งปักหมุดก็ปักเหมือนเราเย็บผ้านะคะคือกดลงไป1แล้วงัดขึ้นแล้วก็ปักลง1และต่อไปเราก็จะไปเริ่มปักลายที่ดอกที่2ต่อไปเลยค่ะเราก็จะวัดผ้าอยู่ที่46เซนนะคะเราก็จะทำแบบเหมือนเดิมเมื่อกี้ก็คือย้อนลายผ้ากลับไปย้อนลายผ้ากลับไปหาหมุดแรกคือ18เซนนะคะแล้วเราก็จะปักหมุดที่2ปักที่2ถอยหลังจากหมุดเดิมไปเราก็จะได้เนื้อผ้าแบบนี้นะคะช่วงหัวมุมอย่างนี้มันอาจจะไม่มีความสัดส่วนที่ไม่เท่ากันเราก็จะใช้วัดไม้แบ่งแบบนี้นะคะเราจะปักอยู่ที่8เซนนะคะแล้วเราก็จะย้อนทบกลับไปเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมที่เป็นหัวหมุดแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีจับดอกลายผีเสื้อกันนะคะเราจะใช้ไม้วัดที่เป็นไม้เราจะใช้ไม้วัดที่เป็นไม้6เซนนะคะ6เซนแล้วเราก็จะปักหมุดจากวัดชนหมุดนะคะแล้วเราก็จะปักหมุดด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำปีกซ้ายอีกปีกนี่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนการจับจีบขึ้นมาเลยนะคะจับจีบเราก็จะพับผ้าชายล่างของผ้าที่เราแบ่งนี้เข้าไว้นะคะพับผ้านี่ชายล่างนี่เข้าไปแล้วก็เราก็จะนับอันนี้เราจะนับที่6ครั้งนะคะเราจะนับ1นับ2นะคะนับ3นับ4นับ5นับ6ที่เป็นบนสุดนะคะอันนี้เราใช้วิธีปักหมุดแบบเย็บผ้านะคะเราจะใช้วิธีปักลงนะคะ1ครั้งแล้วก็งัดขึ้นค่ะงัดขึ้นแล้วก็จะปักลงช่วงปักก็ระวังนิ้วหน่อยนะคะเดี๋ยวเข็มหมุดมันคมจะไปจิ้มนิ้วค่ะ

เป็นยังไงบ้างคะการสาธิตการจับจีบระบายผ้าเรายังมีลวดลายผ้าอีกมากมายเลยค่ะไว้โอกาสหน้าเราจะมาสาธิตให้ทุกคนได้ดูวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีหากระเป๋าของเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีหาคำตอบของเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: ก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหน ChatGPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเราช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChatGPT คืออะไร ChatGPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ OpenAI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 ChatGPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนค่ะที่เธอใช้ GPT อ่ะเป็นยังไงบ้างเหรออ
1: ๋อครูให้เราทำไหมนะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน ChatGPT มากเกินไปหน่อยอ่ะ
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง ChatGPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิต

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไปโอโอเย่ต่อฝุ่นจ๋ามาจากไหน
2: โอ้โหพี่แทนทำอะไรเนี่ยทำไมฝุ่นเยอะเต็มไปหมดเลยครับ
3: พี่ก็ปัดฝุ่นทำความสะอาดไงน้องเหนือไม่ได้ทำมาปีงแล้วเนี่ย
2: ห้องก็เฉยๆแล้วฝุ่นพวกนี้มันมาจากไหนเหรอครับพี่แทน
3: โอ้ฝุ่นมาจากไหนฝุ่นในบ้านเนี่ยครับเชื่อหรือไม่จริงๆแล้วส่วนใหญ่มาจากนอกบ้าน2ใน3ของฝุ่นที่เราเจอในบ้านเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันมาจากข้างนอกบ้านครับเวลาเราเดินเข้ามาจากข้างนอกประตูเข้ามาในประตูปุ๊บเราก็เหยียบย่ำดินมั่งรวมทั้งพวกฝุ่นที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าด้วยเราเอาเข้ามาจากข้างนอกเยอะ
2: แล้วก็มาสลัดกระจายฝุ่น
3: เสร็จปุ๊บแบบอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: แต่อีกส่วนนึงก็คือเวลาเราเปิดหน้าต่าง
2: ฝุ่นมันก็เข้ามา
3: ใช่ก็ล่องลอยเข้ามาจากข้างนอกฮะใครบ้านอยู่ติดถนนติดอะไรอย่างนี้ก็ยิ่งฝุ่นเยอะแต่ว่าที่เหลืออีกหนึ่งในสามมาจากในบ้านของเราเองนี่แหละมันมาจากเส้นใยเล็กๆที่หลุดมาจากเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆรวมทั้งถ้าบ้านใครเนี่ยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเราก็จะมีขนหมาขนแมว
2: ติดมาจากเสื้อเราเอาไปเล่นกับหมาแมว
3: ใช่หรือหมาแค่เดินบางทีก็ขนร่วงบ้างอะไรบ้างเซลล์ผิวหนังคนก็ไปปนนิดหน่อยหรือถ้าเป็นห้องครัวบางทีก็จะมีฝุ่นพิเศษอย่างเช่นใครทำขนมปังหรือทำนวดแป้งอะไรมันก็จะมีฝุ่น
2: แป้งใช่ไหมครับ
3: เหล่านี้ก็จะมารวมกันเป็น1ใน3ที่เหลือของฝุ่นที่เราเจอทีนี้พอเรารู้แล้วว่าฝุ่นมาจากไหนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสามารถย่อส่วนตัวเองให้เป็นตัวเล็กๆแล้วไปเดินเล่นในกองฝุ่นได้เนี่ย
2: ลองย่อส่วนครับ
3: พอเราย่อส่วนมาเดินเล่นในฝุ่นแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าในฝุ่นมันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตนะ
2: ตัวอะไรเหรอครับ
3: ตัวอะไรใช่ไหมถูกต้องครับมันคือตัวไรครับมันคือไรฝุ่นครับตัวมันเล็กมากน้องเหนือ
2: ตัวเล็กมากจนมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับคือเราเอาเกลือมา1เม็ด
2: เม็ดเดียว
3: เล็กจนแบบเกือบจะมองไม่เห็นนะฮะ
2: แล้วเราจะมองเห็นตัวไรฝุ่นได้อย่างไรครับพี่แทน
3: วิธีดูไรฝุ่นนะฮะเราก็ต้องทำตาตัวแบบนี้ครับไม่ใช่ครับเราต้องดูมันด้วยกล้องจุลทรรศน์ครับไรฝุ่นเนี่ยมันจะอยู่บนฝุ่นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นที่มันสะสมอยู่ในหมอนเราฮะนั่นแหละเวลาน้องเหนือนอนเนี่ยหมอนเนี่ยจะดูดซับพวกเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วของน้องเหนือเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ไรฝุ่นเนี่ยมันก็อาศัยไปกินเซลล์พวกนั้นแหละเป็นอาหารของมัน
2: แต่ว่าบนหมอนของน้องเหนือก็มีใช่ไหมครับ
3: มีแน่นอนครับเคยได้ยินไหมว่าไรฝุ่นเป็นต้นเหตุทำให้เป็นภูมิแพ้
2: ภูมิแพ้กรุงเทพ
3: ภูมิแพ้นนทบุรีก็ได้ครับไม่ต้องกรุงเทพทำไมถึงทำให้เป็นภูมิแพ้สาเหตุเนี่ยไม่ใช่เพราะตัวไรฝุ่นเองนะครับแต่เป็นเพราะว่าเวลามันกินอาหารเนี่ยมันปล่อยน้ำลายออกมาบ้างแล้วมันกินเสร็จแล้วมันก็ปล่อยออกมาด้วยสิ่งต่างๆที่มันปล่อยออกมาเหล่านี้ที่หลายคนน่ะแพ
2: ้พอพูดแล้วคันเลย
3: นั่นนะครับเวลาแพ้ก็จะมีอาการแบบนี้ก็คือสัมผัสกับของ

0: ไรฝุ่นมากๆแล้วคันนะฮะเป็นผื่นถ้าสูดหายใจเข้าไปก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือน้ำมูกน้ำตาไหลโอ้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยเราก็ยิ่งแพ้มากสรุปแล้วเราแพ้ไรฝุ่นเนี่ยเป็นเพราะอะไร
1: แพ้กรุงเทพ
0: ไอ้นี่ก็กรุงเทพจริงเว้ยแต่เชื่อหรือไม่ว่าแม้กระทั่งบนตัวเราเอง
1: ตัวเรา
0: บนใบหน้าของเราเนี่ย
1: ใบหน้า
0: ก็มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่ด้วยเช่นกันครับ
1: แปลว่าหน้าน้องเหนือก็มีใช่ไหมครับ
0: ใช่น้องเหนือเชื่อไหมว่าในรูขุมขนเล็กๆบนใบหน้าแต่ละรูเลยนะฮะมันจะมีตัวสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไรหน้าหน้าตารูปร่างเนี่ยคล้ายๆกับไรฝุ่นนั่นแหละ
1: มันเป็นแยกกัน
0: ใช่ครับแต่เจ้าไรหน้าเนี่ยมันจะมุดหัวอยู่ในรูขุมขนเราฮะแล้วน้องเหนือลองคิดดูเรามีรูขุมขนเต็มไปหมดก็จะมีตัวพวกนี้อาศัยอยู่บนหน้าเราเต็มไปหมดเลยฮะ
1: ถ้าตัวไรหน้ามาอยู่กับเราเยอะๆนี่แหละครับ
0: อย่างที่พี่บอกนะครับคือทุกคนเนี่ยมีแต่ว่าถ้าเรามีปริมาณน้อยๆก็คือปกติก็จะไม่มีผลอะไรแต่จะมีปัญหาก็ต่อเมื่อถ้าสมมติว่ามันมีเยอะขึ้นมาปกติเนี่ย1รูขุมขนเนี่ยจะมีเจ้าไรพวกนี้อาศัยอยู่ประมาณ1ตัว2ตัวอย่างนี้ถือว่าปกติไม่เป็นโทษอะไรแต่ถ้ามันเริ่มมีเยอะแบบ5ตัว10ตัวปุ๊บคราวนี้หน้าจะอักเสบจะแบบเป็นผื่นถามว่าต้องไปกำจัดมันไหมไม่ต้องครับกำจัดไปเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ฮะ
1: เพราะอะไรล่ะครับ
0: เพราะว่ามันอยู่ทุกหนแห่งสมมติพี่ไปจับหน้าน้องเหนือเงี้ยแล้วมาจับแก้มตัวเองก็ได้ติดมาแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนร่างกายคนมาเป็นเวลานานแล้วฮะเกร็ดความรู้น่าสนใจเกี่ยวกับไรหน้าครับต่อมาครับเกร็ดความรู้น่าสนใจอีกอย่างเจ้าไรหน้าเนี่ยอึแค่ครั้งเดียวแต่ไม่ใช่วันละครั้งนะคือทั้งชีวิตอ่ะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยอึแค่ครั้งเดียวฮะพอถึงตอนที่เวลามันอายุหมดอายุปุ๊บอึมันก็เต็มตัวแล้วก็ระเบิดปุ้งกระจายออกมา
1: แล้วคิดดูตอนที่เรากำลังนอนครับ
0: แต่มันเล็กไงมันเล็กนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกชีวิตนึงก็อึครั้งเดียวพ
1: อตอนตายคือห้องน้ำของมันก็คือหน้าของเราเอง
0: ถูกต้องครับสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างครับน้องเหนือครับ
1: ได้เรียนรู้ว่าฝุ่นมาจากไหนครับและตัวไรหน้าคืออะไรและตัวไรฝุ่นมาจากไหน

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับและทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase เดินทางมาถึง EP สุดท้ายครับ EP ที่6ซึ่งเนื้อหาเยอะมากๆแน่ๆเพราะคือ EP ที่จะพูดถึงเรื่อง Mixing และ Mastering นะครับซึ่ง EP นี้จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับผมตั้งใจว่าพูดให้ละเอียดนิดนึงพาร์ทที่1คือเรื่อง Mixing นะครับพาร์ทที่2คือเรื่องของ Mastering ซึ่งจะบอกเรื่องราวการผสมเสียงให้มันเหมาะสมจากเพลงที่เป็นแบบ cover acoustic นะครับแล้วก็เป็นแบบที่เป็นรวมวงใหญ่ๆผมก็จะอธิบายให้ฟังไว้ด้วยว่าเราจะจัดการเรื่อง mixing อย่างไรและการทำ mastering เนี้ยทำยังไงให้เพลงเมื่อออกไปสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify YouTube เนี่ยมีความดังและมีโทนโดยรวมที่สามารถสู้กับเพลงที่อยู่ในตลาดสตรีมมิ่งได้นะครับเพื่อเวลาเรามิกซ์เพลงของเราเนี่ยเราจะได้มีคุณภาพทัดเทียมกับของคนอื่นเขานะครับในเบื้องต้นแล้วนะครับเราไปดู EP นี้ในพาร์ทที่1ก่อนคือพาร์ทของ Mixing ครับสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง Mix และ Mastering เลยนะครับเรื่องบันทึกเสียงเข้าไปเนี่ยทุกคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับซึ่งวิธีการ mix และ mastering ในวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆก็ได้งั้นเราไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเราจะ mix และ mastering นะครับโดยอิงกับคำว่า basic mix and basic mastering นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเนื้อหาจะยาวมากแล้วก็จริงๆแล้วมันต้องพูดกันยาวทีเดียวนะครับก่อนอื่นก็คือเราไป import นะครับ

import มาก่อน import file มาก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเอาเป็นแบบไลฟ์แล้วก็กึ่งไลฟ์กึ่งบันทึกเสียงด้วยเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเลยว่าเสียงต่างๆเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับแล้วก็ import เข้ามาการ import เข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไฟล์ที่เราอัดมาหรือไฟล์ที่เรากำลังจะทำงานต่อมันมี bit depth นะครับและ sample rate เท่ากันหรือไม่นะครับก็ดูที่ตรงนี้นะครับ24 bit นะครับ48 กิโลเฮิรตซ์เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ได้เลยไม่มีปัญหาอันนี้ก็สามารถที่จะ import ลงมาได้เลยนะครับปึ๊บเราก็จะได้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไฟล์ที่มีไซส์เท่ากันพอมันไซส์เท่ากันแสดงว่ามันเป็นการบันทึกเสียงมาพร้อมกันนะครับเวลาเราได้ไฟล์มาอย่างนี้เป็นต้นหรือจะดูที่เวลาก็ได้นะครับอันนี้เป็นทริคที่บอกทุกคนไว้ที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าพอเราได้ของอย่างนี้มาเสร็จปั๊บเนี่ยได้ไฟล์อย่างนี้มาเสร็จปั๊บนะครับเริ่มต้นขั้นตอนการมิกซ์เราก็ต้องเรียงแทร็กก่อนเห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียงแทร็กเป็นเบอร์มาให้เพราะนั้นผมก็สบายเลยข้างหน้าเนี่ยครับมันมีนัมเบอร์มาให้3 4 5 6 7 8 9โอ้โหง่ายเลยครับเลื่อนไปมันก็จะเป็นคิกสแนร์ไฮแฮททอม1ฟอร์ทอม OHL OHR เบส11 12 13 12นะฮะแล้วก็15 16 17 18 19ได้เลยนะครับโอ้ตรงเลยที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าเห็นไหมฮะนี่ขั้นตอนแรกเลยเรียงแท็กให้มันเป็นกลุ่มของมันหรือถ้าเขาพิมพ์ชื่อมาเราก็เรียงตามชื่อเรียงตามนัมเบอร์มันลงไปนะครับนี่ก็ง่ายเลยนะครับที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าที่ดาวแล้วก็ฟังตั้งแต่ต้นสักนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับก่อนที่เธอจะมาอยู่ดาวดวงนี้เธออยู่ดาวดวงไหนที่บนท้องฟ้าบอกได้ไหมก่อนอื่นผมก็ขอเซฟไว้สักนิดหนึ่งว่าเป็นสตาร์ทนะครับเป็นสตาร์ทเราจะได้กลับไปกลับมากันได้นะครับเป็นสตาร์ทนะครับเริ่มต้นวิธีการแรกก็เริ่มต้นเลยครับเราฟังเพลงทั้งเพลงไปแล้วเรียบร้อยเราเจอแล้วว่าอะไรคืออะไรนะครับกลุ่มของเครื่องดนตรีต่างๆครบแล้วเนี่ยเราจัดการได้เลยครับก็คือเราจัดตำแหน่งให้เขาสักนิดนึงก่อนก็คือการแพนครับเราก็แพนมันนะครับอันนี้คือฮัทนะครับตรงนี้คือฮัทดิสใช่ไหมฮัทดิสเราก็แพนคีย์บอร์ดนะครับความรักกีตาร์นี่กีตาร์กับแซกนี่เราอาจจะอิงตำแหน่งของภาพก็ได้ถ้ามันเป็นงานวิดีโอแบบไลฟ์เซสชั่นแบบนี้นะครับมีแซกอยู่ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลุ่มของกลองนะครับไฮแฮทผมก็เอียงไปนะครับก็คือแพนจัดการแพนนะครับเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยครับแค่นี้แค่เราเริ่มแพนมันเนี่ยครับเราเริ่มแพนมันนะครับเราก็เริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าเสียงมันเปลี่ยนไปเนี่ยครับมันมีมิติทันทีผมเพิ่มวอลุ่มนิดนึงนะครับความรักบางครั้งจะมองมันมีมิติของมันแล้วเพราะว่าบางเสียงมันเป็นสเตอริโอมาเช่นคีย์บอร์ดกับไลน์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์ LR มาให้เรานะครับมันก็เริ่มรู้สึกได้เลยว่าเสียงเนี่ยมันเป็นสเตอริโอแล้วนะครับโอเคขั้นตอนแรกครับแพนพอคราวนี้แพนเสร็จปั๊บเราต้องทำอะไรต่อเราก็ต้องจัดการเรื่องเลเวลใช่ไหมครับเรื่องเลเวลเนี่ยก็จะไปอิงกับวิดีโอเก่าๆที่เคยให้ดูไว้นะครับลองดูนะครับเพลงทั้งหมดตอนนี้เพลย์มานะครับยังไม่ได้มิกซ์ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับที่มาสเตอร์วอลลุ่มเราเนี่ยไปถึงลบ 2.6 แล้วนะครับอันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันสูงเกินไปสักนิดนึง